0: ดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อเลยในเรื่องของการนําเสนอข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูลด้วยกราฟเส้นนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของคาบเรียนนี้นะคะก็คือ 1. นักเรียนสามารถอ่านและแปลความหมายข้อมูลที่นำเสนอด้วยกราฟเส้นในชีวิตจริงได้และ 2. ค่ะนักเรียนสามารถนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้นได้นั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาดูตรงนี้พร้อมกันค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็เรียนในเรื่องของกราฟเส้นถูกต้องหรือไม
1: ่ถูกต้องค
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องนะคะแล้วกราฟเส้นของเรามีองค์ประกอบอะไรบ้างในนั้นมีใครจำได้บ้าง
1: แกน x
0: มีแกน x แกน y มีอะไรอีก
2: จุด
0: มีจุดมีอะไรอีกคะมีชื่อกราฟแล้วก็มีเส้นกราฟมีอะไรอีกไหมคะมีข้อมูลมีอะไรอีกไหม
1: มีตาราง
0: ก็มีตารางเห็นไหมคะในองค์ประกอบของกราฟเส้นของเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยปลายทางด้วยนะคะปลายทางยังจำได้ไหมว่าในการนำเสนอข้อมูลของกราฟเส้นเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ไปพร้อมๆกันค่ะเขาบอกว่ากราฟเส้นนะคะเป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลโดยการใช้จุดและการลากเส้นเชื่อมถูกต้องหรือไม
3: ่ถูกต้องครับ
0: ถูกต้องครูมีคำถามค่ะว่าถ้ากราฟของเรามีแค่จุดอย่างเดียวเราสามารถดูแนวโน้มได้ไหม
3: ได้
0: แต่ถ้าเรามีเส้นด้วยล่ะอะไรดูง่ายกว่ากันถ้าเรามีเส้นขึ้นมาด้วยนะคะจะทำให้กราฟของเราเนี่ยดูง่ายมากกว่านะคะโดยเขาบอกว่าโดยจุดแต่ละจุดนะคะจะแสดงจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลในแต่ละรายการนั่นเองนะคะเราเนี่ยมักจะใช้กราฟเส้นเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามลำดับเวลาก่อนหลังนะคะทำให้สามารถเห็นแนวโน้มนะคะและความสัมพันธ์ของข้อมูลเนี่ยได้ชัดเจนนะคะรวมไปถึงอีกทั้งนะคะยังจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถใช้ข้อมูลในการคาดการแนวโน้มในอนาคตได้อีกด้วยนะคะนักเรียนคะในส่วนตรงนี้เราได้ทบทวนเกี่ยวกับความรู้ที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วนะคะโอเคนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะเขาถามว่ากราฟนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไร
1: จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดสงขลาตั้งแต่พ.ศ. 2558หรือพ.ศ. 2564
0: โอเคจากตรงนี้นะคะเป็นกราฟเส้นที่แสดงข้อมูลของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดสงขลาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558จนถึงปีพ.ศ. 2564โอเคต่อไปค่ะนักเรียนคะผู้ถามว่าแกน x และแกน y แทนสิ่งใด
1: แกน x แทนพ.ศ. แกน y แทนจำนวนนักท่องเที่ยว
0: อย่างที่นักเรียนตอบเลยนะคะแกน x ของเราจะให้แทนเป็นปีพ.ศ.มีปีพ.ศ.อะไรบ้าง
1: 2551
4: พ.ศ. 2551

0: ูลนะคะได้บอกมาเลยต่อไปค่ะหลังจากที่เราได้ข้อมูลจากแกน X แล้วแกน Y ของเราล่ะคะมีข้อมูลอะไรบ้างแกน Y ของเราให้แทนเป็นข้อมูลของอะไร
1: จำนวน
0: นักท่องเที่ยวถูกต้องไหมคะมีหน่วยเป็น
1: ล
0: ้
1: านคน
0: นะคะแล้วมีอะไรบ้างล่ะคะที่เป็นข้อมูล2ล้านคนใช่ไหมคะ4ล้านคน
2: 6ล้านคน8ล้านคนและ10ล้าน
0: โอเคข้อมูลก็มีได้ตามนี้เลยนะคะปลายทางด้วยนะคะปลายทางร่วมกันสังเกตด้วยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าแนวโน้มของข้อมูลในช่วงปีพ.ศ. 2500

0: 1558จนถึงปีพ.ศ.2561เป็นอย่างไรมีเพื่อนบอกว่าเพิ่มขึ้นนะคะแล้วปลายทางล่ะคะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรทีนี้เรามาดูในปีแรกก่อนนั่นก็คือพ.ศ.2558นะคะจุดจะอยู่ตรงนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณกี่ล้านคน6,520,000 คนถูกต้องไหมคะแล้วเรามาดูปีพ.ศ.2561ค่ะมีนักท่องเที่ยวจำนวนเท่าใดประมาณ7,630,000 คนนะคะจากปีพ.ศ.2558จนปีพ.ศ.2561กราฟของเรามีลักษณะเป็นอย่างไรมีลักษณะของการเพิ่มขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นเยอะไหมถ้าดูจากกราฟเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: มีเพื่อนบอกว่าเยอะแต่ก็มีบางคนที่บอกว่าเพิ่มขึ้นไม่ได้มากนะคะเราสามารถมองได้หลายอย่างเลยนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคะมาดูคำถามข้อถัดไปครูถามว่าในช่วงปีพ.ศ.2562จนถึงปีพ.ศ.2568แนวโน้มของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างไรและนักเรียนคิดว่าเกิดจากสาเหตุใดนักเรียนคิดว่าเป็นอย่างไรคะ
2: ลดลง
0: มีเพื่อนบอกว่าลดลงมีกลุ่มอื่นมีความคิดเห็นอื่นไหมคะจากปีพ.ศ.2562ค่ะจนถึงปีพ.ศ.2568นักเรียนคิดว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไรมีเพื่อนบอกว่าลดลงก็ได้หรือเพิ่มขึ้นก็ได้จากข้อมูลที่แสดงมาค่ะมีแค่พ.ศ. อะไรคะ2564แต่เขาถามถึงไป2568นะคะถูกต้องยังเพิ่มขึ้นอีก4ปีซึ่งในการแสดงข้อมูลนี้มีไห
3: ม
0: ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยในการหาแนวโน้มนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูจากสิ่งที่ข้อมูลให้มาก่อนนะคะนั่นก็คือพ.ศ. 2562จนถึง2564กราฟของเรามีลักษณะเป็นอย่างไรลดลงอย่างเห็นได้ชัดถูกต้องไหมคะแล้วนักเรียนคิดว่าในช่วงปีพ.ศ.นี้สาเหตุที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวสงขลาจำนวนลดน้อยลงเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรเพื่อนบอกว่าเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมมีใครอ่ะหนูดูจำนวนนักท่องเที่ยวค่ะมันลดเยอะมาก
3: โรคระบาดหรือเปล่า
0: อาจจะมีโรคระบาดมีเพื่อนไกด์มาแล้วโรคระบาดในช่วงปีพ.ศ.นี้คืออะไรมีเพื่อนบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นโควิดถูกต้องไหมคะในช่วงปีพ.ศ.นี้เป็นพ.ศ.แห่งโรคระบาดนะคะนั่นก็คือโรคโควิดนั่นเองซึ่งในช่วงนั้นนักท่องเที่ยวจะเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม
4: ่ไม่ได
0: ้ไม่ได้นะคะจึงทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวขอในจังหวัดสงขลาจำนวนลดน้อยลงนั่นเองนะคะโอเคเรามาดูกันต่อนักเรียนคะแล้วระหว่างปีพ.ศ. 2564จนถึงปี2568ล่ะคะนักเรียนคิดว่านักท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไรคิดว่ามีเพื่อนๆบอกว่าอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าอะไรคะ
5: เพราะว่า
0: โรคระบาดเริ่มหายไปนะคะนักท่องเที่ยวก็น่าจะ อยากเข้ามาในจังหวัดสงขลานั่นเองโอเคเก่งมากค่ะนักเรียนคะต่อไปค่ะนักเรียนคิดว่าในปีพ.ศ. 2565ปริมาณนักท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไรเพราะอะไรพ.ศ. 2565ค่ะ
5: อาจจะน้อยลงไม่มาก
0: มีเพื่อนบอกว่าอาจจะน้อยลงไม่มากมีคำตอบอื่นไหม
3: ปีนึงแล้วเป็น4ล้าน
0: จากกราฟที่แสดง

0: ถึงแค่2564แต่เขาถามพ.ศ. 2565นะคะมีคำตอบหนึ่งมาเพื่อนบอกว่าอาจจะอะไรนะคะอาจจะลดลงอีกแต่ว่าอาจจะลดลงไม่มากมีเพื่อนๆมีคำตอบอื่นอีกไหมมีโอกาสที่จะสูงขึ้นไหมคะ
1: ม
0: ีนะคะในกราฟนี้มีโอกาสที่จะสูงขึ้นแต่สูงขึ้นมากไหมจากแนวโน้มอาจจะไม่มากนะคะอาจจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นอันเองโอเคค่ะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าจุดเด่นของการนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้นคืออะไรมีเพื่อนบอกว่าทำให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นทำให้เห็นแนวโน้มมากยิ่งขึ้นไปทางด้วยนะคะสามารถนำมาเปรียบเทียบข้อมูลกันได้อะไรนะคะสามารถคาดการข้อมูลได้ง่ายกลุ่ม 5ว่าอย่างไรคะกลุ่ม5มีแนวคิดไหมกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3มีแนวคิดไหมคะว่าจุดเด่นของการนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้นเป็นอย่างไร
2: ทำให้เห็นรายละเอียด
0: มีเพื่อนบอกว่าทำให้เห็นรายละเอียดอะไรนะคะเกือบถูกแล้วหนูรวบรวมเรียงคำทำให้คาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ถูกต้องไหมโอเคนี่ล่ะค่ะคือจุดเด่นของการนำเสนอกราฟเส้นนั่นเองซึ่งคำตอบของแต่ละคำตอบแต่ละกลุ่มนะคะก็ถูกต้องเลยอย่างที่นักเรียนบอกค่ะการนำเสนอข้อมูลแบบกราฟเส้นเนี่ยจะสามารถทำให้เราดูแนวโน้มนะคะของแต่ละข้อมูลได้ว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะคะรวมไปถึงการเปรียบเทียบข้อมูลด้วยว่าข้อมูลชิ้นไหนอันไหนหรือชนิดไหนเนี่ยเป็นอย่างไรมากกว่าน้อยกว่านะคะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบด้วยรวมไปถึงเราสามารถคาดการณ์ในอนาคตได้อีกด้วยว่าแนวโน้มของกราฟนี้ในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะโอเคนักเรียนเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูการนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้นค่ะว่าจะมีวิธีการนำเสนออย่างไรซึ่งจากตัวอย่างข้อนี้ค่ะเป็นข้อมูลการส่งออกข้าวสารประเทศไทยโดยประมาณในช่วงปีพ.ศ. 2560จนถึงปีพ.ศ. 2567มีหน่วยเป็นล้านตันนะคะนักเรียนดูจากในตารางก่อนข้อมูลที่ให้มาเป็นแบบนี้เลยคุณครูถามว่าการส่งออกข้าวไทยมีหน่วยเป็นอะไรมีหน่วยเป็นล้านตันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านข้อมูลเนี่ยเราก็จะต้องอ่านให้ถูกต้องด้วยนะคะข้อที่1ค่ะเขาบอกว่าการนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้นจะมีขั้นตอนดังนี้ก็คือ1กำหนดแกนที่ตั้งฉากกัน1คู่โดยกำหนดแนวนอนแทนรายการนำเสนอและแนวตั้งแทนปริมาณข้อมูลนั่นเองนักเรียนคะหยิบสมุดขึ้นมาแล้วจดบันทึกตรงนี้ลงในสมุดค่ะรวมไปถึงปลายทางด้วย

0: โอเคนักเรียนคะจากข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องกำหนดแกนที่ตั้งฉากการ1คู่ถูกต้องไหมซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าจากแกนที่เขานำเสนอให้เนี่ยมีแกน x กับแกน y ถูกต้องไหมคะซึ่งแกนแนวนอนที่เขาบอกเนี่ยจะแทนเป็นรายการที่นำเสนอซึ่งรายการที่นำเสนอจะต้องเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
1: เช
0: ิ
1: ง
0: ดูสิ
1: ปริมาณ
0: เชิงอะไรแกนแนวนอนแกนแนวนอนเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
1: ปริมาณ
0: เป็นคุณภาพนะคะอย่างที่นักเรียนเห็นเลยแกนแนวนอนเป็นข้อมูลของปีนะคะจะเป็นปี2560ปี2561ปี2562ไล่ไปเรื่อยๆจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคะมาดูแกนแนวตั้งแกนแนวตั้งของเราก็คือแกน y ถูกต้องไหมคะแทนเป็นปริมาณการส่งออกมีหน่วยเป็นล้านตันซึ่งครูถามว่าข้อมูลตรงนั้นเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือคุณภาพปริมาณนั่นเองนะคะโอเคนักเรียนสังเกตกราฟไปด้วยนะคะ

วายมาแล้วข้อที่2เขาบอกว่าระบุชื่อกราฟไว้บนหรือแหล่งที่มาไว้ด้านล่างของกราฟก็ได้นะคะจากสิ่งที่นักเรียนเห็นอยู่บนหน้าจอในแถบสีเขียวเนี่ยจะเป็นชื่อของข้อมูลว่าข้อมูลที่นำเสนอเนี่ยเป็นข้อมูลของอะไรนะคะส่วนข้างล่างก็คือแหล่งที่มาหลังจากที่เราได้ไปเก็บข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราสามารถใส่แหล่งที่มาก็ได้ว่าข้อมูลที่เรานำมานำเสนอเนี่ยมาจากที่ใดนั่นเองค่ะนักเรียนจดตรงนี้ลงไปในสมุดค่ะ

นะคะที่ลากจากแกน x กับแกน y จนครบคู่กันนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้จุดตัดนะคะเป็นจุดที่แสดงตำแหน่งของข้อมูลนั่นเองซึ่งในเรื่องของกราฟเส้นนี้นะคะในเรื่องของพิกัดจุดตรงนี้เราได้เรียนกันมาแล้วนะคะซึ่งจุดที่นักเรียนเห็นอยู่บนกระดานเนี่ยมาจากข้อมูลนะคะที่เขาให้มาเมื่อสักครู่นี้หลังจากที่เราเอาข้อมูลที่เขาให้มาสักครู่นี้นะคะมาลงในเส้นของเรานะคะเราก็จะได้พิกัดจุดแบบนี้เลยนักเรียนสามารถจดขั้นตอนที่3ลงในสมุดได้เลยแล้วก็วาดข้อมูลเพิ่มเติมลงในกราฟได้เลยค่ะ

นักเรียนคะจะเป็นขั้นตอนที่4ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้จุดมาแล้วถูกต้องไหมจุดที่มาจากข้อมูลหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการลากเส้นนะคะเป็นเส้นตรงนั่นเองเพื่อที่จะเชื่อมจุดเหล่านั้นนั่นเองค่ะจะได้เป็นกราฟเส้นซึ่งแสดงข้อมูลตามที่ต้องการได้เลยนะคะนักเรียนสามารถจดข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยค่ะ

ต่อไปนะคะมาดูข้อที่5ค่ะขั้นตอนที่5ก็คือเมื่อสักครู่นี้เป็นกรณีที่เรามีข้อมูลเพียงอย่างเดียวถูกต้องไหมคะทีนี้เรามาดูในกรณีที่มีข้อมูลมากกว่า1ข้อมูลบ้างหรือมากกว่า1ชุดนะคะกราฟของเราจะเป็นอย่างไรอย่างที่นักเรียนเห็นเลยค่ะนะคะกรณีที่มีข้อมูลมากกว่า1ชุดนะคะการนำเสนอข้อมูลเนี่ยจะใช้ลักษณะของเส้นที่ต่างกันนั่นเองซึ่งในขั้นตอนของในการวาดกราฟเส้นนะคะจะมีขั้นตอนเหมือนกันเลยแต่กราฟที่ได้มานะคะนักเรียนจะต้องแสดงให้เห็นว่ามันมีลักษณะที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่อยู่บนหน้าจอเลยจากกราฟเส้นสีน้ำเงินค่ะเป็นการส่งออกข้าวสารของประเทศอะไรนักเรียนมองออกไหมในกราฟเส้นสีน้ำเงินเป็นการส่งออกข้าวสารของประเทศอะไรประเทศอะไรคะติ๊กตอกปลายทางด้วยประเทศสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินเป็นของประเทศไทยนั่นเองนักเรียนสามารถรู้ได้อย่างไรถูกต้องมีการเขียนกำกับไว้แล้วก็แสดงสีที่เหมือนกันนะคะนั่นก็คือสีน้ำเงินนั่นเองต่อไปค่ะครูถามว่าสีส้มล่ะคะสีส้มเป็นการส่งออกของประเทศเวียดนามนั่นเองนะคะลักษณะก็คือจะเป็นสีข้อมูลที่เป็นสีเดียวกันนั่นเองค่ะโอเคนักเรียนสามารถจดขั้นตอนตรงนี้ลงไปในสมุดได้เลย

นักเรียนในการเขียนแสดงข้อมูลของแต่ละประเทศนะคะจะต้องมีการเขียนกำกับไว้ด้วยนะคะอย่างที่นักเรียนบอกค่ะสิ่งที่นักเรียนตอบครูได้นะคะจากเส้นสีน้ำเงินเนี่ยเป็นประเทศไทยนักเรียนก็สังเกตจากสิ่งที่เขียนกำกับอยู่ถูกต้องไหมคะและสีส้มนะคะที่แสดงถึงเป็นของประเทศเวียดนามนักเรียนก็สังเกตได้จากสีที่เหมือนกันแล้วก็การเขียนกำกับของเส้นกราฟได้นั่นเองค่ะโอเคต่อไปค่ะนักเรียนคะและในกรณีที่มีข้อมูลแต่ละรายการนะคะเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ใกล้เคียงกันเราเนี่ยสามารถย่นระยะของเส้นนะคะในการบอกปริมาณได้นะคะโดยใช้เส้นหยักนะคะเพื่อแสดงการละของข้อมูลในช่วงนั้นนั่นเองนักเรียนคะเรามาสังเกตกราฟเส้นในข้อมูลที่เขาให้มากันนะคะในจุดเริ่มต้นค่ะจุดที่ต่ำสุดของกราฟที่แสดงเป็นกี่ล้านตันคะจุดที่ต่ำที่สุดเท่าไหร่นะคะ5ล้านตันเห็นไหมคะว่ามีช่องว่างระหว่าง1 2 3และ4ล้านตันอยู่เพราะฉะนั้นอย่างที่ตัวอย่างข้อที่6บอกค่ะหากมีข้อมูลที่มีการละข้อมูลมากกว่านี้เราสามารถใช้เส้นหยักนะคะในการละข้อมูลได้นะคะเดี๋ยวครูจะวาดเป็นตัวอย่างนะคะว่าในการวาดเส้นหยักจะมีลักษณะเป็นอย่างไรในแกน x ของเรานะคะจะเป็นลักษณะเช่นเดิมแต่ในแกน y ของเราเป็นแกนที่บอกปริมาณถูกต้องไหมเราสามารถย่นนะคะระยะได้แบบนี้เลยแบบนี้นะคะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าจุดต่ำสุดของเราคือ5เราก็สามารถย่นระยะ1 2 3ออกได้กลายเป็น4เป็น5แล้วก็เป็น6แบบนี้ได้นั่นเองค่ะนักเรียนสามารถจดตัวอย่างตรงนี้เพิ่มเติมได้เลย

ในแกน x ของเรานะคะจะเป็นลักษณะเช่นเดิมแต่ในแกน y ของเราเป็นแกนที่บอกปริมาณถูกต้องไหมเราสามารถย่นนะคะระยะได้แบบนี้เลยแบบนี้นะคะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าจุดต่ำสุดของเราคือ5เราก็สามารถย่นระยะ1 2 3ออกได้กลายเป็น4เป็น5แล้วก็เป็น6แบบนี้ได้นั่นเองค่ะนักเรียนสามารถจดตัวอย่างตรงนี้เพิ่มเติมได้เลย

โอเคค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันเป็นแบบฝึกหัดที่6ค่ะหาให้ดีมีคำตอบซึ่งนะคะจะมีทั้งหมด2ข้อข้อแรกนี้จะให้เราดูกราฟเส้นที่เขาให้มานะคะพร้อมกับตอบนะคะคำตอบลงข้างล่างเลยมีทั้งหมด6ข้อนะคะนักเรียนจะต้องอ่านกราฟเส้นให้ออกว่าในแต่ละข้อมูลนะคะระบุอะไรบ้างต่อไปค่ะนักเรียนคะในข้อ

2เราจะต้องทำการวาดกราฟเส้นเองนะคะโดยเขาจะให้ข้อมูลมาดังนี้เลยเป็นข้อมูลของราคาน้ำมันพืชของประเทศไทยนะคะปีตั้งแต่ปี2560ถึงปี2567นั่นเองมีข้อมูลดังนี้นะคะแล้วให้เราเนี่ยวาดกราฟเส้นลงในระบบพิกัดฉากหรือตารางกราฟตรงนี้นั่นเองหลังจากที่เราวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ตอบคำถามทั้งหมด7ข้อค่ะโอเคค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเริ่มลงมือทำได้เลยทางต้นทางแล้วปลายทางค่ะ

โอเคค่ะนักเรียนคะในข้อแรกค่ะเดือนใดที่กรุงเทพมหานครนะคะและไทเปมีอุณหภูมิเฉลี่ยใกล้เคียงกันมากที่สุดเดือนมิถุนายนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่2ตอบอะไรคะข้อที่2คำตอบก็คือเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่3นั่นก็คือกรุงเทพนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่4นั่นก็คือเดือนมิถุนายนนั่นเองค่ะข้อที่5ค่ะคำตอบก็คือแตกต่างไม่มากนะคะโอเคต่อไปค่ะข้อที่6นั่นก็คือเดือนมกราคมนั่นเองนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถตรวจสอบความถูกต้องตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะคะ

นักเรียนคะในข้อนี้นะคะจะให้นักเรียนเนี่ยนำข้อมูลที่เขาได้บอกมานะคะนำมาเขียนลงในกราฟนะคะซึ่งจะได้ประมาณนี้นักเรียนได้กราฟเส้นเหมือนครูหรือไม่ได้เหมือนกันไหมคะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าในข้อมูลชุดนี้มีทั้งหมด2ข้อมูลเพราะฉะนั้นในลักษณะของกราฟเส้นเราจะต้องมีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะหลังจากที่เราลงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการลากเส้นเชื่อมจุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็อย่าลืมนะคะในการเขียนชื่อข้อมูลด้วยว่าข้อมูลจากกราฟเส้นนั้นนะคะมาจากข้อมูลของอะไรอย่างเช่นกราฟของครูค่ะในเส้นสีน้ำเงินให้แทนข้อมูลเป็นน้ำมันปาล์มและในกราฟเส้นสีแดงนะคะให้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบตรงนี้ได้เลย

ค่ะนักเรียนคะในแผนภูมิชื่อในแผนภูมินี้มีชื่อว่าอะไรถูกต้องค่ะนั่นก็คือน้ำมันราคาน้ำมันพืชในประเทศไทยพ.ศ. 2560จนถึงพ.ศ. 2567นั่นเองต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะนักเรียนตอบอะไรคะนั่นก็คือ43บาทต่อ1ลิตรนั่นเองต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะถูกต้อง48บาทต่อลิตรนั่นเองต่อไปค่ะข้อที่4 5.5 บาทนั่นเองต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะได้เท่าไหร่คะติ๊กตอกติ๊กตอกปลายทางด้วยนั่นก็คือ 11.5 บาทค่ะต่อไปค่ะข้อที่6ค่ะนั่นก็คือน้ำมันปาล์มและข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเหมือนกันค่ะเพราะทั้ง2น้ำมันนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนั่นเองนักเรียนเก่งมากค่ะนักเรียนสามารถดูคำตอบนะคะได้จากบนหน้าจอเลยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง

โอเคค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราทำใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้เรื่องของกราฟเส้นกันนะคะจากที่เราได้เรียนมาทั้งหมด2ชั่วโมงเนี่ยกราฟเส้นของเราเนี่ยจะแสดงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามลำดับแล้วก็เวลาถูกต้องไหมคะโอเคซึ่งจะทำให้การเปลี่ยนแปลงนะคะจะเกี่ยวกับข้อมูลซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเห็นข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะและจะช่วยให้เราเห็นแนวโน้มของข้อมูลนั้นๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะเมื่อสักครู่นี้เราเรียนเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอด้วยกราฟเส้นถูกต้องไหมมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนคะ6ขั้นตอนขั้นตอนแรกเราจะต้องทำอะไรก่อนเงียบฟังแล้วมองบนกระดานค่ะจะจบแล้วเดี๋ยวจะช่วยกันอ่านนะ6ข้อแค่นี้เองพร้อมไหมโอเคนะคะโอเคค่ะนักเรียนคะ6ข้อเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้าง

นักเรียนเก่งเลยนะคะโอเคค่ะและบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลมนั่นเองค่ะและสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะคะนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่7วงกลมซ่อนข้อมูลนั่นเองนะคะและสิ่งที่จะต้องเตรียมมาเพิ่มนั่นก็คือวงเวียนนะคะแล้วก็ไม้โปรเทคเตอร์หรือเราจะเรียกให้เข้าใจง่ายนั่นก็คือไม้ครึ่งวงกลมนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้และเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคาบเรียนครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: This research we develop chemicals that can detect the presence and absence of heavy metals in food and environmental samples.It is hard to know whether the food that we consume every day is contaminated with heavy metals. So this particular technology will allow farmers and consumers to quickly identify whether the food is safe to eat or whether there is any contamination in the product.I went to the northwestern part of Thailand, which is known to be contaminated with heavy metal, particularly cadmium. And during that time, I remember to identify the locations where we are going to conduct experiment. We have to go there several times, collecting soil and water and plants, bring them back to Bangkok, and spend several weeks digest the samples and measure cadmium. So 15 years until now, I think it's just

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆ เราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาแล้วสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปู่ไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปู่ผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วอย่าก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: นี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้เอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: แก่นแก้ว
1: เฮ้ยรอด้วยแล้วด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสอย่างไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
0: อ๊ะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
2: ท่านนี่แหละลูกทาส

0: Good morning, teacher.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV 7. Welcome back to English Card with Teacher Om again. Okay, for the last time for today, we are going to talk about a job, right? And the topic for today is job fair. Could you tell me in Thai job fair means? ใครทราบบ้างคะคำว่า job fair ในภาษาไทยแปลว่าอะไรเอ่ยเทศกาลอาชีพหรือตลาดนัดอาชีพนั่นเองนะคะ So today we are going to talk about many job careers, alright? That you like or you love and would like to be in the future. Okay, let's go. เพราะนั้นสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนได้อ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพยุคใหม่ได้ถูกต้องนะคะครูจะมีอาชีพที่อาจจะเป็นอาชีพใหม่มาแนะนำให้นักเรียนนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็นักเรียนจะได้พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลอาชีพที่อยู่ในความสนใจของตนเองและผู้อื่นได้วันนี้นักเรียนจะได้เลือกอาชีพที่เรียนสนใจนะคะแล้วก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะในวันนี้ด้วยเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมก่อนที่เราจะไปทำใบงานนะคะให้นักเรียนทำกิจกรรม Guess Who มาเดาว่าเขาเป็นใครกันนะคะแล้วก็อาชีพใหม่นักเรียนสามารถจดบันทึกได้นะคะถ้านักเรียนเพิ่งรู้จักอาชีพใหม่ๆในวันนี้เอาละค่ะลองมาดูกันนะคะช่วยคุณครูอ่านได้ไหมเอ่ย examines you okay I will help you right that is difficult a person who examines symptomsidentifies illnesses and uses medical knowledge to care for people. Long definition, but the occupation or the career, there's a chart. And I think that you know. What a job? What a job? Speak louder, please. A doctor. Okay, look at or check it. All right. Okay, one more time.คุณครูมาร์คสีให้เพราะนั้นการออกเสียงสีตัวสีแดงนักเรียนออกเสียงค่อนข้างสูงเล็กน้อยนั่นเองนะคะเป็นการสเตรทคำโอเค one more time good เพราะว่าคุณหมอทำอะไรคะเป็นบุคคลผู้ซึ่งตรวจใครเอ่ยตรวจคนไข้ตรวจอาการเจ็บป่วยของคนไข้นะคะแล้วก็ระบุ

0: ความเจ็บป่วยได้เช่นไอแสดงว่าเป็นอะไรสามารถระบุหรือจำแนกอาการป่วยได้คืออะไรคะน้องปิงปองมีอาการไอน้ำมูกไหล
1: ไม่สบาย
0: ไม่สบายเป็นอาจจะเป็นไข้หรือเป็นหวัดได้นั่นเองนะคะแล้วก็มีความรู้ใช้ความรู้เกี่ยวกับทางการแพทย์นะคะมาใช้นั่นเองโอเค next one I give you a definition
2: a person who makes and serves coffee and use coffee
0: yes canHe or she can use coffee machines well. ใครอะคะมีคำนิยามหรือความหมายเพิ่มเติมมาให้อาชีพนี้แต่นักเรียนก็ยังเดาได้ว่าเป็นอาชีพอะไรเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยช่วงนี้อาชีพนี้เป็นที่นิยมมากเลยเพราะว่านักดื่มใช่ไหมคะดื่มอะไรกาแฟนะคะเป็นบุคคลผู้ซึ่งทั้งทำและเสิร์ฟแล้วก็สร้างสรรค์รังสรรค์เมนูใหม่ๆแล้วก็สามารถใช้เครื่องชงกาแฟได้อย่างชำนาญด้วยนะคะใครนะ one more time good barista one more time could you pronounce the word good yes good okay nextcompetitively Guess who? Who is he or he?
2: Steamer.
0: Why do you know? Why do you guess? The job is steamer, streamer. เพราะอะไรคะ Streamer คืออะไรเอ่ย
2: Because
0: they play game. เขาเล่นเกมแบบไหนอ่ะเพราะนั้นใช่หรือเปล่า e-sport gamer. One more time.
2: E-sports gamer.
0: Okay, good. E-sports gamer. ทำไมต้องบอกว่าเป็นชื่ออาชีพนี้ด้วยเป็นอาชีพยุคใหม่เพราะเดี๋ยวนี้เขาเล่นแบบอะไรคะแข่งขันระดับอาชีพนั่นเองนะคะคำว่า tournaments ก็คือการแข่งขันนั่นเองนะคะมีความสามารถเล่นเกมนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอาชีพที่นักเรียนบอกคุณครูเมื่อสักครู่นี้คำนิยามจะเป็นอย่างไรเอ่ยเอาละค่ะ Could you read it for teachers and friends
2: I'm a person who
0: broadcast live
2: or content online for
0: viewers. เพราะนั้นอาชีพนี้น่าจะใช่ของน้องบอลแล้วล่ะเป็นคนเล่นเกมที่ถ่ายทอดสดการเล่นผ่านสื่อออนไลน์นะคะเราเรียกว่า
2: streamer
0: โอเค one more time เพราะนั้นแยกกันออกไหมคะว่าE-sport gamer กับ streamer ต่างกันยังไง
3: อันนี้
0: ถ่ายทอดสดเลยนั้นเล่นเพื่อแข่งขันนั่นเองนะคะเป็นใครอยากเป็นไหนใครเล่นเกมเก่งๆห้องนี้
4: หนูเล่นเก่งมาก
0: ย่าบอกว่าจะเป็น I would like to be an e-sport gamer or a streamer in the future right okay good next
2: a person who digital.
0: What's the job? คืออะไรคะ
2: Creator,
0: YouTuber. น้องเวีย Can you guess? ใครคะ Designer. Wow, three jobs. All right, you guess.I will help you. I will show you the word, the job. คือใครคะ
2: Content
0: creator. Okay, one more time.
2: Content creator.
0: Content creator. ใครคะคนสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆนั่นเองนะคะทางแพลตฟอร์มทางออนไลน์หรือนักสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์นั่นเองนะคะในใครอยากจะประกอบอาชีพนี้ในอนาคตบ้างไหนใครชอบสร้างคอนเทนต์น้องยศสวัสดีนะคะโอเค alright next
2: a person who designs pictures and
0: visuals
2: to share ideas or messages
0: okay good you can guess the job what the job is

0: ใครคะเกี่ยวกับภาพมีการแชร์ด้วยใครคะน้องแพตตี้นึกออกไหมคะDesigner again. Okay, let's check the job. Okay, good. Group two, give me the correct answer. And then after, you can shout. All right. ตะโกนเลยค่ะว่าเป็นอาชีพอะไรอาชีพอะไรคะ
1: Graphic designer.
0: Okay. อาชีพอะไรคะนักออกแบบกราฟิกนะคะในใครชอบอาชีพใหม่รายได้ก็ดีนะคะในยุคศตวรรษนี้นั่นเองนะคะโอเค next creates and develops Yes, good. ใครคะใครนะสุชาดาบอกใครนะอันนี้ยากไปใครคะ YouTuber again ใครเอ่ย YouTuber Group 6 Give me the answer YouTuber ใครคะที่สร้างสรรค์แล้วก็มีการพัฒนา applications Gamer Are you sure Okay.โอ้โหอาจจะดูยากไปใช่ไหมคะแต่ว่าจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ในนี้แต่อาจจะเดายากไปนิดหนึ่งนะคะโอเค Could you pronounce the word Okay you can try to pronounce the word application developer Okay one more time
1: application
0: developer
1: developer
0: ใครคะใครคะมีคนพัฒนานักพัฒนาแอปพลิเคชันโอเคอาชีพนี้ก็น่าสนใจนะคะน้องเวียสนใจไหมเอ่ยน้องแตงกิ้วกำลังมองดูละโอเคไรส
1: ์ A person who sells products or
0: services through online platforms เอาล่ะขายสินค้าหรือบริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน
1: ์
0: เซลล์ออนไลน์ or online seller โอเค check together online merchant ก็คือเป็นอะไรเอ่ยผู้ค้าออนไลน์นะคะเราเรียกอาชีพนี้ว่าแบบนี้ถ้านักเรียนบอกว่า online seller ก็เป็นประเภทเดียวกันนั่นเองนะคะแต่ถ้ามีลักษณะการขายให้บริการด้วยถ้าดูจากภาพแล้วมีทำอะไรให้ด้วยอะคะ
2: แพ็ค
0: บริการแพ็คสินค้าเป็นพัสดุส่งให้นั่นเองนะคะมีการเก็บบริการปลายทางก็มีอย่างนี้นะคะหรือโอนจ่ายแล้วส่งสินค้าให้นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางลองดูนะคะว่าตอนนี้นักเรียนสนใจอาชีพอะไรอยู่บ้างเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะเอาละค่ะ next job a person who controls and operatesA drone to capture images, videos, or data. ใครคะใครเอ่ยควบคุมมีโดรนด้วยคืออะไรคะอาชีพอะไรเอ่ยน้องเบอร์เกอร์ลองเดาสิคะแต่ต้องมีอุปกรณ์คืออะไรมีโดรนโดรนคืออะไรอุปกรณ์อย่างหนึ่งน้องแป้งบอกว่าเป็นแบบกล้องนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าอาชีพนี้คืออาชีพอะไรโดรนไพลอตโดรนไพลอตโอเคก็คือนักบินโดรนอาชีพนี้นักเรียนเห็นอยู่ที่ไหนบ้างคะในกองถ่ายมีไหม
1: ม
0: ีถ่ายจากมุมสูงนะคะหรือการโปรโมทสินค้าจากบริษัทอะไรต่างๆนั่นเองนะคะหรือตามงานต่างๆได้ไหมคะ
1: ได้
0: โอเคตามอีเวนต์ต่างๆนั่นเองนะคะในใครควบคุมโดรนหรือใครเคยควบคุมเครื่องบินบังคับเป็นบ้างถ้าทำได้นักเรียนก็อาจจะทำอาชีพนี้ได้ในอนาคตเช่นเดียวกันปรับนะคะพัฒนาตนเองไปเอาละค่ะ next job protect the environment and care for nature เอาล่ะมีความห่วงใยหรือใส่ใจอะไรคะเนี่ย
2: ธรรมชาติ
0: ทำงานเกี่ยวกับการปกป้องหรือป้องกันอะไรคะ environment คืออะไรคะสภาพเลยนะคะสภาพแวดล้อมน้องปิงปองบอกสภาพดินได้หมดเลยนะคะใครคะน้องซาบอกฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์เขารักษานาของเขาอยู่แล้วนะคะแต่เนี้ยครอบคลุมไปหมดเลยอาชีพอะไรเอ่ยอาชีพสุดท้ายละโอเคกูดต้องมีคำนี้อยู่แน่นอนโอเค one more time โอเค environmentalistsนักอะไรนะ
3: น
0: ัก
3: อน
0: ุ
3: ร
0: ัก
3: ษ
0: ์นะคะน้องบอสบอกนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นเองอาชีพนี้สำคัญอย่างไรถ้าไม่มีใครไปช่วยดูแลเลยก็ต้นไม้เราสภาพอากาศหรือสภาพป่าอะไรก็อาจจะดูลดน้อยลงนั่นเองนะคะเอาละค่ะมีอาชีพใดที่น้องเอวาสนใจบ้างตอนนี้อยากเป็นอะไรไหมคะอาชีพใหม่ๆที่ครูนำมาให้หรือเราจำได้ไหมคะว่าน้องเอวาอยากเป็นอะไรจำได้ไหมเอ่ยเพื่อนปลายทางตะโกนมาแล้วอยากเป็นหมอฟันค่ะโอเคเอาล่ะโอเค I would like to ask you น้อง thank you โอเคน้อง thank you คะ what do you want to be ถามสั้นๆเลยค่ะ what do you want to be what's the jobDo you want to be in the future? เรามาดูกันนะคะตัวอย่างของน้อง Thank you.
4: Coach อันไหนเข้าก
5: ั
4: น
5: I want to be football player.
0: I want to be a
5: I want to be a football player.
0: Okay, good. ส่งไมค์ให้เพื่อนหนึ่งคนในกลุ่มค่ะช่วยตอบใครก็ได้น้องชมพูนะคะน้องชมพูคะWhat job would you like to be in the future?
6: I want to be TikToker ค
0: ่
6: ะ
0: I want to be a
6: TikToker ค่ะ
0: TikToker ส่งไมค์ไปให้กลุ่มข้างนะคะ1คนค่ะโอเคน้องหยาย่า
7: I want to be a creator
0: a creator right? Okay give them a big handแต่คุณครูก็ยังจำได้นะคะน้องยาย่าเขาจะมีความฝันปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเพราะคราวที่แล้วอยากเป็นแดนเซอร์วันนี้จะเป็นก็อาชีพใหม่มาแล้วเพราะนั้นเรามีการเปลี่ยนใจได้ไหมได้นะคะในความสนใจของเรานั่นเองเรามาดูตัวอย่างของคุณครูนะคะมีใครอยากเป็นยูทูบเบอร์บ้างมีครั้งที่แล้วน้องยาย่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ I want to be aYouTuber because it is creative and popular เพราะนั้นคุณครูขอกลุ่มที่2นะคะ1คนในการบอกอาชีพที่ชอบแล้วลองให้เหตุผลดูว่านักเรียนชอบทำไมนะคะทำไมเหตุใดถึงชอบนั่นเองเอาละค่ะโอเคได้ไหมเอ่ยโอเคถือได้ค่ะถือได้นักเรียนเขาก็จะจดโน้ตนะคะของการพูดบอกข้อมูลของตัวเองไว้นั่นเองโอเคเชิญค่ะ
8: I want to be a graphic designer because it is interesting
0: interesting right okay good give her a big hand all right group one group one what's the job that you like and why
9: I want to be a barista. Because it is fun.
0: Is it fun? All right. To make a new menu. All right. Okay. Good. Give him a big hand. And group three. อาชีพที่ครูให้ไปเนี่ยชอบอาชีพอะไรบ้างแล้วก็บอกเหตุผลสิคะว่าทำไมจึงชอบ
10: I want to be a streamer. Because it is exciting.
0: Is this exciting? Yeah. Okay, good. Give him a big hand. Okay. And มีใครอยู่ไหมคะเดี๋ยวกลับมานะคะ Group 4 Yes
3: I want to be a drone pilot because it is cool
0: Wow เพราะมันเจ๋งใช่ไหมคะ Is this cool ชอบเพื่อนชอบอะไรคะชอบอาชีพอะไรเอ่ยอยากเป็น drone pilot Okay that's good Okay give her a big handมีเพื่อนในกลุ่มอีกไหมคะกลุ่ม6โอเคเราจะโหวตให้เพื่อนในกลุ่มของเรานะคะที่ทำคะแนนให้กลุ่มได้เยอะมากๆคือใครนะคะ
7: I want to be a content creator because it is creative
0: Good เพราะว่ามีความสร้างสรรค์ในอาชีพนี้นั่นเอง Give her a big hand and yes good
3: I want to be a doctor because it is helpful.
0: It is
3: helpful.
0: Good. Give her a big hand. And then group 5. น้อง thank you นะคะยังมีความมั่นคงอยู่ในอาชีพที่ตนเองชอบอยู่หรือเปล่าเรามาฟังกันค่ะ
5: I want to be a football player because it is fun.
0: It is fun, right?
5: Yes.
0: Okay, good. And your friend? มีเพื่อนในกลุ่มมีอีกไหมคะอาชีพที่เราเรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้ชอบอาชีพอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าโอเค
4: I want to be an online merchant
0: yes.
4: because it is easy
0: It is easy to work right Yes and I would like to ask you Nong Wea Can you ride a bike Can you ride a motorbike The last time he said to me he would like to beOr like the food rider, right? Okay. Can you ride a motorbike? ขับไปหรือยัง
4: ยัง
0: เพราะนั้นไปฝึกก่อนนะคะแล้วตอนนี้อาชีพนั้นถ้ายังขับไม่ได้ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นอาชีพขายออนไลน์ใช่ไหมคะอยู่กับบ้านได้เลยโอเค give you a big hand ทุกคนเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้เอาละค่ะนักเรียนจะมีใบงานที่คุณครูให้ไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับคุณครูปลายทางที่ดาวน์โหลดเอกสารไว้ให้นักเรียนนะคะตอนนี้นักเรียนลองดูใบงานของเรานะคะว่าเราจะต้องไปทำกิจกรรมอะไรกันใบงานของเราเรื่อง My Favorite Job Poster แต่เราจะให้นักเรียนทำเป็นนะคะการออกแบบอาชีพที่นักเรียนอยากเป็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแต่ละกลุ่มแต่ละคนทางนักเรียนต้นทางและปลายทางอยากจะเป็นอะไรกันบ้างนั่นเองนะคะDesign your job fair per se and present it. You can tell the job, the duties, the place, and why you like it. นะคะเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือความรู้กันเกี่ยวกับข้อมูลด้านอาชีพนักเรียนชอบกันนะคะเอาละค่ะเพราะนั้น job fair poster ของนักเรียนในใบงานนะคะนักเรียนลองดูนะว่ามีข้อมูลอะไรบ้างคุณครูยกตัวอย่าง Look at a picture everyone. What the job? Boss.ตัวละครของครูชื่อบอสนะคะอาชีพอะไรคะดูจากภาพ Yes good เพราะนั้นตรง job นักเรียนเขียนอะไรคะให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับอาชีพออกเสียงว่าอะไรนะคะ
11: Barista
0: โอเค The duty อาชีพนี้ทำหน้าที่อะไรคะเป็นอาชีพของใครวันนี้บอสด้วยและน้องกาตาด้วยน้องกาตาคะอาชีพของน้องกาตาแล้วก็ให้ข้อมูลของน้องบอสของคุณครูเนี่ยทำอะไรเอ่ยหรือช่วยกันได้เลยค่ะ Good making special coffee making คือการทำเมนูพิเศษอะไรก็ได้เกี่ยวกับกาแฟนั่นเองสถานที่ที่น้องบอสทำนี่คือที่ใดคะ Yes good coffee shop or cafe good that's it very easy for you Yes good andเวลานักเรียนเขียนข้อมูล the detail that you can write it I want to be a barista boss บอกข้อมูลของตนเองเช่นเดียวกันนักเรียนจะตอบหรือบอกข้อมูลลักษณะแบบนี้นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางฝึกไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางนะคะให้ข้อมูลยังไงเอ่ยน้องบอสคะสมมุติเราเป็นเรา I want to be a barista because it's creative and interesting ก็คือบอกนะคะตามด้วยลักษณะหรือคำคุณศัพท์นั่นเองจะ1คำ2คำก็ได้นะคะ I feel บอกความรู้สึกด้วยค่ะยังเป็น adjective อยู่ I feel about this job ทำงานแล้วต้องทำไมนะน้องกาต้ามีความสุขเพราะนั้นคำศัพท์ของเราง่ายๆนะคะนักเรียนนำมาใส่ได้ก็คือคำว่า happy โอเคแล้วถ้าในกรณีเพื่อนๆของเราทุกคนไปพูดถึงข้อมูลของน้องบอสอีกครั้งหนึ่งสรรพนามจะต้องทำไมละเปลี่ยนเป็นเก่งมากๆเลยน้องบอสเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะผู้หญิงไม่ได้นะคะผู้ชายเพราะนั้นสรรพนามจะเป็นทีเพราะนั้นคำว่า wants เปลี่ยนไปละต้องเติมอะไรนะคะเป็นคำกริยาหลักเติม s he wants to be a barista because it's it the same detail right he feels เดิมน้องบอสบอกว่า I feel happy ถ้านักเรียนปรับเปลี่ยนเป็นข้อมูลของบุคคลที่เรากล่าวถึง he feels happy aboutThis job. Okay, that is okay. ทำได้เลยไหมคะนักเรียนลองใส่ข้อมูลลงไปนะคะในข้อมูลของตัวเองโอเคนะคะเราจะพูดถึงใครนักเรียนก็ให้ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ด้วยนั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนทำกิจกรรมก่อนที่เราจะไปเป็นกิจกรรมแกลเลอรี่วอล์กให้นักเรียนทำอะไรคะออกแบบอาชีพที่นักเรียนสนใจนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปแปะนะคะที่แผ่นป้ายตลาดนัดอาชีพของเราโอเค are you ready yes go ahead

0: เอาละค่ะนักเรียนได้ทำกิจกรรมแกลเลอรี่วอล์กนะคะไปแปะรูปหรืออาชีพที่นักเรียนต้องการหรืออยากจะเป็นนะคะในบอร์ดจ็อบแฟร์ของเราเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคะสุ่มว่านักเรียนเนี่ยไปดูอาชีพของเพื่อนๆแล้วนักเรียนชอบอาชีพอะไรแล้วเพราะอะไรคะทำไมเพื่อนของเราถึงชอบโอเคกลุ่มไหนคะอยากเป็นตัวแทนในการพูดบอกแลกเปลี่ยนกลุ่ม2โอเคอ้าวโอเค yes please เชิญเลยค่ะน้องสุชาดาเดินไปดูตลาดนัดอาชีพของเพื่อนแล้วชอบอาชีพของใครคะ
1: ปิงปองค่ะ
0: น้องปิงปองโอเค what job that he like what job does he like
1: he want to be a doctor
0: he wants
1: to be a doctor
0: because do you know
1: delight because
0: he likes because
1: Is helpful.
0: Helpful. Okay, good. คนอื่นล่ะคะน้องปิงปองมีไหมคะน้องปิงปองลองบอกสิคะว่าเราไปดูแล้วนักเรียนชอบอาชีพอะไรของเพื่อนๆของใครเอ่ย
2: ของข้าวปุ้นค่ะ
0: ข้าวปุ้นโอเค
2: She wants to be a doctor because it is a helpful and kind.
0: It is helpful and kind. Okay, good. Last one.น้องบอสค่ะเดี๋ยวคนอื่นๆสามารถมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้ภายหลังนะคะ
3: ของซ่าครับ
0: ของซ่าค่ะ
3: He wants to be a soldier
0: yes.
3: because it is smart and can help country
0: can help our country yes good excellent give them a big hand okay เอาละค่ะสำหรับอาชีพใดๆก็ตามนะคะคุณครูก็จะให้คำนิยามไว้ว่า every job is interesting and valuable โอเคเพราะนั้นอาชีพอะไรก็ตามนะคะก็สามารถน่าสนใจแล้วก็ให้คุณค่ากับอาชีพด้านนั้นๆเสมอนะคะทุกๆอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามนะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปของเรานะคะจะปรับเปลี่ยนจากการทำงานแล้วไปลงรายละเอียดถ้าเกิดใครอยากเป็นหมอจะต้องได้ดูแลใครแล้วล่ะหัวข้อเรื่องของเรานะคะในการเรียนครั้งต่อไปเรื่องอะไรเอ่ย Common illness เกี่ยวกับอะไรแล้วคะเกี่ยวกับความเจ็บป่วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวต้องมาดูแลกันแล้วใครอยากเป็น nurse เป็นในวันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเพื่อนดูแลได้หรือเปล่านะคะโอเคAll right. นักเรียนมีคำถามไหมเอ่ย Do you have any questions today? No. Okay. Thank you. สำหรับคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามนี้เลย Okay. Thank you very much for your pay attention in this class today. See you next time. Bye bye.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นักเรียนครับนะครับในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1เรื่องอะไรครับสมัยสุโขทัยนะครับและในวันนี้นะครับเราจะมาทำอะไรกันครับ
1: สะท้อนค
0: ิดเรื่องอาณาจักรสุโขทัยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับครูจะมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนเนี่ยได้เขียนสะท้อนคิดความรู้สึกและความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทยนะครับด้วยเห็นคุณค่าและบทบาทของพระมหากษัตริย์ต่อการพัฒนาบ้านเมืองอย่างมีเหตุผลนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปเขียนสะท้อนคิดกันนะครับครูมีคำถามมาถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนักเรียนครับนักเรียนจำได้ไหมว่าตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะครับเราเริ่มเรียนรู้ว่าอาณาจักรสุโขทัยมีอะไรบ้างจำได้ไหมจำได้ไหมกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งจำได้ไหมตั้งแต่ชั่วโมงแรกเราเรียนรู้ว่าอาณาจักรสุโขทัยมีอะไรบ้างจนถึงตอนนี้ที่เราเรียนมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงตอนนี้เราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัยบ้างกลุ่มหนึ่งตอบว่าเรื่องของการมีการแลกเปลี่ยนสินค้าอกลุ่มสองการศึกษาในสมัยสุโขทัยเอากลุ่ม3
2: วัฒนธรรมต่างๆ
0: วัฒนธรรมต่างๆเช่น
2: การเทศกาลประเพณีต่างๆ
0: ประเพณีต่างๆเช่นอะไรบ้างล่ะเช่นลอยกระทงกลุ่ม4การแต่งกายกลุ่ม5ได้ใช้ขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ทำไมครับในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะได้ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัยแล้วกลุ่ม5สืบค้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรปัจจัยอะไรที่ทำให้สุโขทัยก่อตั้งขึ้นได้สุดท้ายกลุ่ม6แหละครับศึกษาสุโขทัยจากประเด็นคำถามประเด็นปัญหาโดยใช้อะไรครับวิธีการทางประวัติศาสตร์อันนี้ก็เป็นคำตอบของนะครับเพื่อนๆต้นทางนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับคำถามนี้นะครับก็อย่างที่นักเรียนได้ตอบมาแหละนะครับที่นักเรียนตอบมามีทั้งได้รู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้านะครับการเรียนในสมัยสุโขทัยนะครับหรือจะเป็นเรื่องประเพณีวัฒนธรรมการแต่งกายนะครับหรือปัจจัยที่ทำให้สุโขทัยทำไมครับก่อตั้งขึ้นมาได้นะครับและที่สำคัญนักเรียนก็บอกครูว่าที่เราเรียนมานะครับเราใช้อะไรนะครับในการศึกษาเรื่องราวต่างๆของสุโขทัยวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆของของสมัยสุโขทัยนะครับเอาล่ะนะครับดังนั้นนะครับในวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ ได้ทำกิจกรรมสะท้อนคิดสะท้อนคิดในวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยเลือกตอบคำถามต่อไปนี้อย่างน้อย3ข้อครูมีให้ทั้งหมด6ข้อให้นักเรียนเลือกตอบอย่างน้อย3ข้อนะครับหรือใครจะตอบมากกว่านั้นก็ได้ทีนี้เรามาดูนะครับคำถามมีอะไรบ้างคำถามแรกจากเรื่องที่เรียนเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัยคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะ2อะไรคือสิ่งที่คุณรู้สึกภูมิใจมากที่สุดในการเป็นคนไทยเมื่อได้เรียนเรื่องนี้หลายคนเริ่มมีคำตอบแล้วข้อที่3คุณคิดว่าพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยมีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อบ้านเมืองมีบทบาทสำคัญอย่างไรหลายคนกำลังคิดคำตอบ4ครับถ้าคุณได้อยู่ในสมัยนั้นคุณอยากมีส่วนช่วยประเทศชาติด้านใดเพราะอะไรถ้าสมมุติว่าเราได้ย้อนเวลากลับไปเหมือนการแสดงของกลุ่มไหนนะกลุ่ม6ใช่ไหมถ้าเราได้ย้อนเวลากลับไปในสมัยสุโขทัยเนี่ยเราอยากจะช่วยประเทศชาติด้านใดเพราะอะไรนะครับ5ครับคุณคิดว่าคนไทยวันนี้ควรเรียนรู้อะไรจากสุโขทัยเราควรจะเรียนรู้เรื่องอะไรจากสุโขทัยล่ะมีเพื่อนบอกว่าความเป็นอยู่มากทำไมถึงต้องเรียนรู้เราต้องตอบให้ได้ด้วยนะสุดท้ายข้อที่6อะไรคือคุณค่าที่ทำให้ประเทศไทยดำรงอยู่ได้ถึงทุกวันนี้จากที่เราได้เรียนมาเราเห็นว่าอะไรล่ะคือคุณค่าที่ทำให้ประเทศไทยดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะครับเวลานักเรียนเขียนนะครับให้เขียนด้วยความรู้สึกและความเข้าใจของตนเองนะครับให้เขียนจากความรู้สึกความเข้าใจของตนเองเนาะให้เลือกกี่ข้อลูก3ข้อแต่มากกว่านั้นได้ไหม
1: ได
0: ้ตอนนี้พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วให้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเริ่มลงมือนะครับเลือกคำถามแล้วก็เขียนตอบนะครับเอาละได้เลือกคำถามหรือยังครับ
3: เลือกแล้ว
0: เลือกคำถามอะไรบ้าง
3: เลือกคำถามข้อที่2 3แล้วก็5
0: คำถามข้อที่2ว่ายังไงครับ
3: อะไรคือสิ่งที่คุณรู้สึกภูมิใจมากที่สุดในการเป็นคนไทยไม่ได้เรียนรู้เรื่อง
0: ในเรียนภูมิใจอะไร
3: ภูมิใจค้าขายของสมัยสุโขทัยครับ
0: ทำไมภูมิใจเรื่องนี
3: ้เพราะว่าคนในสมัยสุโขทัยมีการค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้าทำให้สุโขทัยเจริญรุ่งเรืองและมีความสามัคคีกัน
0: นอกจากเรื่องนี้มีอะไรอีกไหม
3: การดำรงชีวิตครับ
0: การดำรงชีวิตแล้วมีอะไรอีกที่เป็นมรดกมาถึงปัจจุบันคืออะไรครับอักษรไทยหรือลายสื่อไทยใช่ไหมครับต่อมาข้อต่อมานักเรียนเลือกอะไร
3: คุณคิดว่าพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยมีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อบ้านเมือง
0: พระมหากษัตริย์มีบทบาทสำคัญอย่างไร
3: คนที่ปกป้องบ้านเมืองแล้วก
0: ็ปกป้องบ้านเมืองเช่น
3: การกอบกู้เอกราช
0: ใครนะใครล่ะพ่อขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางกลางหาวซึ่งต่อมาก็คือ พ่อขุนศรีอินทราทิตใช่ไหมได้ร่วมมือกันขับไล่อะไรครับขับไล่ขอมแล้วก็สถาปนา
3: อาณาจักรสุโขทัย
0: สถาปนาอาณาจักรสุโขทัยนอกจากนี้มีพระมหากษัตริย์ด้านการปกครองกอบกู้เอกราชแล้วมีด้านอะไรอีกส่งเสริมเรื่องการค้าด้านไหนอีกการคิดค้นคิดค้นอะไร
3: ลายสื่อไทย
0: คิดค้นลายสื่อไทยเห็นป่ะเราต้องค่อยๆตอบแล้วก็ขยายความนะครับในแต่ละเรื่องแต่ละด้านข้อสุดท้ายข้อสุดท้าย
3: คิดว่าคนไทยวันนี้ควรเรียนรู้อะไรจากสุโขท
0: ั
3: ย
0: ควรเรียนรู้อะไรทำไมถึงคิดว่าการต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตอ่ะ
3: คนในสมัยนั้นอยู่ในบ้านเนี่ยมีความสุขเพราะว่ามีทั้งความสามัคคีและความเอื้อเฟื้อเป็นแ
0: พร่เราจึงควรที่จะเรียนรู
3: ้
0: ดำรงชีวิตการดำรงชีวิตในสังคมสุโขทัยแล้วมาปรับใช้เหรอ
3: ใช
0: ่นะครับลงมือเขียนได้กลุ่มนี้โอ้ลงมือเขียนแล้วเราเลือกข้อไหนลูก
4: ข้อหนึ่ง
0: ข้อหนึ่งข้อหนึ่งว่าไง
4: จากเรื่องที่ได้เรียนเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัยคุณได้เรียนรู้อะไรบ้าง
0: นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
4: เกี่ยวกับวิถีชีวิตต่าง
0: ๆเช่นการค้าขาย
4: การศึกษา
0: การศึกษา
4: การแต่งกาย
0: การแต่งกายเห็นอะไรอีกเขานับถือศาสนาอะไรที่ไหนเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในสมัยนั้นวัดใช่ป่ะแล้วได้เรียนรู้อะไรอีกนอกจากนี้แค่นี้เหรอโดยใช้
4: วิธีการทำประวัติศาสตร
0: ์นะครับก็คือได้ใช้วิธีการทำประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวของอาณาจักรสุโขทัยใช่ไหมแล้วเรื่องเกี่ยวกับสุโขทัยเรารู้อะไรอีกรู้เกี่ยวกับเรื่องของลายสื่อไทยรู้อะไรอีกจำที่เราเข้า6ฐานได้ไหมลองย้อนกลับไปซิ6ฐานของเรามีอะไรบ้าง6ฐานการเรียนรู้นะครับเอาละครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับในการเขียนสะท้อนคิดเนาะนักเรียนลองยึดนึกนะครับลองนึกย้อนไปว่านะครับเราเรียนกิจกรรมอะไรบ้างนะครับแล้วแต่ละชั่วโมงเราได้ทำอะไรบ้างนะครับจะช่วยให้เราเนี่ยเขียนสะท้อนคิดได้ดียิ่งขึ้นและชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับและเวลาที่นักเรียนเขียนสะท้อนคิดนะครับนักเรียนก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับให้นักเรียนเขียนด้วยความเข้าใจของตนเองนะครับเขียนจากสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จริงๆนะครับลงมือทำได้เลยครับทั้งต้นทางและปลายทางกลุ่มนี้เลือกคำถามอะไรเนี่ยมีคำถามอะไรบ้างคำถามที่5คำถามที่5ถามว่าไงครับหนูคิดว่าควรเรียนรู้อะไรครับเยี่ยมมาก นะครับก็คือควรที่จะเรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวด้วยใช่ไหมอ่ะแล้วนักเรียนล่ะครับเลือกคำถามข้อไหนอ่ะข้อที่2ว่าไงครับนักเรียนภูมิใจอะไรครับเราได้สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมยังไงเราถึงภูมิใจเช่น

0: เช่นอะไรนักเรียนภูมิใจเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมการที่ได้สืบทอดใช่ไหมเช่นประเพณีอะไรล่ะเช่นประเพณีลอยกระทงเป็นต้นใช่ไหมที่เราภูมิใจมีภูมิใจอะไรอีกชุดไทยภูมิใจเรื่องอะไรตัวอักษรไทยใช่ป่ะมีตัวอักษรไทยใช้มีเรื่องอะไรอีกสถานที่สำคัญต่างๆเป็นที่ยอมรับไหมเป็นที่ยอมรับนะครับเป็นมรดกใช่ป่ะนอกจากเป็นมรดกของไทยแล้วก็ยังเป็นมรดกของอะไรด้วยของโลกด้วยใช่ป่ะงานสถาปัตยกรรมงานศิลปกรรมต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้ช่วยทำไมครับสร้างรายได้คือเป็นแหล่งอะไรแหล่งท่องเที่ยวนำนอกจากรายได้แล้วนำอะไรมาให้ประเทศไทยอีกชื่อเสียงเราก็เขียนไปนะครับเยี่ยมมากกลุ่มนี้บ้างกลุ่มนี้เลือกข้อไหนบ้างเนี่ยเอาเหมือนกันเลยข้อ2เหมือนกันเลือกอะไรครับข้อ2ว่าไงครับ
1: อะไรคือสิ่งที่คนรู้สึกภูมิใจมากที่สุดในการเป็นคนไทยเมื่อได้เรียนเรื่องนี้
0: ในเรียนภูมิใจอะไรครับ
2: การม
0: ี
2: อ
0: ัก
2: ษรไทย
0: ใช้ทำไมนักเรียนถึงภูมิใจเรื่องนี
2: ้
0: เป็นสิ่งที่ทำให้ปัจจุบันเรานำมาสื่อสารกันก็ถือว่าเป็นทำไมครับเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเนาะเยี่ยมมากครับเขียนไปอธิบายไปเลือกคำถามอะไรบ้างข้อที่1ข้อไหนอีกข้อ2ข้อไหนอีกข้อ3ข้อ3มีใครเลือกข้อ3มั้ยหนูเลือกข้อไหนข้อ3ข้อ3ว่าไงครับพระมหากษัตริย์มีบทบาทสำคัญอย่างไรครับปกป้องบ้านเมืองด้านใดอีกด้านอะไรอีกครับนอกจากพระมหากษัตริย์ปกป้องบ้านเมืองแล้วพระมหากษัตริย์ทำอะไรอีก
3: การปกครอง
0: ด้านการปกครองมีด้านการปกครองปกครองแบบไหนจำได้ป่าว
3: ปกครอง
0: ปกครองแบบพ่อปกครองลูกใช่ป่ะในตอนต้นนะครับจะปกครองแบบพ่อปกครองลูกตอนปลายปกครองแบบอะไรนะ
3: ประชาธ
0: ิ
3: ปไตย
0: ประชาธิปไตยเหรอแบบอะไร
3: ธรรมราช
0: าธรรมราชาใช่ป่ะแสดงว่าปกครองแบบธรรมราชาพระมหากษัตริย์เนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของอะไรด้วยเรื่องของเรื่องของอะไรที่มีการสร้างโบราณสถานต่างๆสร้างศิลปกรรมต่างๆล้วนมาจากศาสนาพระมหากษัตริย์ทรงทำไมครับให้ความสำคัญกับศาสนาใช่ไหมครับทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับทำไมครับประชาชนมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจนถึงทุกวันนี้เยี่ยมมากอ้าวเขียนลงไปนะครับตามความเข้าใจของตนเองเลยเหลือกี่นาทีครับ
4: 30 นาที
0: นักเรียนเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนอีก10นาทีนะเขียนให้เสร็จทั้ง3ข้อแล้วเดี๋ยวครูจะให้เล่าให้เพื่อนฟังนะครับ

เอาล่ะครับตอนนี้นักเรียนเขียนสะท้อนคิดเรียบร้อยหรือยังลูกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้ครับวันนี้ครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำอีกเราได้เขียนแล้วใช่ไหมได้เขียนสะท้อนคิดแล้วทีนี้ครับให้นักเรียนในกลุ่มเนี่ยนะครับสลับกันเล่าสลับกันเล่าผลการเขียนสะท้อนคิดนะครับว่านักเรียนเลือกข้อไหนนะครับคำตอบคืออะไร

ให้เพื่อนๆในกลุ่มได้ฟังจากนั้นนะครับให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกนะครับผลงานเด่นนะครับของการสะท้อนคิดนะครับในกลุ่มมานะครับแต่ถ้านักเรียนอาจจะเห็นว่าเพื่อนเขียนข้อนี้ได้ดีคนนี้แต่อีกคนนึงเขียนได้ดี2ข้อแบบนี้ได้ไหมได้นักเรียนก็เลือกมา2คนก็ได้แต่ตอนนำเสนอก็ทำไมครับนำเสนอข้อที่นักเรียนเห็นว่าเพื่อนเขียนสะท้อนคิดได้ดีชัดเจนตรงประเด็นและมีเหตุผลนะครับอ่ะตอนนี้ครับให้นักเรียนเล่าผลการเขียนสะท้อนคิดให้เพื่อนฟังครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับเราแลกเปลี่ยนกันเรียบร้อยหรือยัง
1: เรียบร้อยแล้วค
0: ่
1: ะ
0: แต่ละกลุ่มได้ผลงานเด่นหรือยัง
1: ได้
0: กลุ่มไหนได้มากกว่า1ผลงานบ้างมีกลุ่ม2มีกลุ่มมีกลุ่ม5มีกลุ่ม3ทีนี้นะครับเราเอามาเล่าให้เพื่อนต่างกลุ่มและเพื่อนปลายทางได้ฟังบ้างดีไหมครับ
1: ด
0: ี
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้เราเล่ากันในกลุ่มแล้วตอนนี้นะครับให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะครับได้มาเล่าให้เพื่อนในห้องนะครับก็คือเพื่อนกลุ่มอื่นและเพื่อนปลายทางได้ฟังเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่มหนึ่งโอ้ยกลุ่มหนึ่งน่ารักมากกลุ่มหนึ่งยกมือก่อนเพื่อนเลย
2: คำถามที่5นะคะคุณคิดอย่างไรคุณคิดว่าคนไทยวันนี้ควรเรียนรู้อะไรจากสุโขทัยตอบนะคะรู้จักการเรียนรู้ในชุมชนว่าเมื่อก่อนเป็นการเรียนรู้ในครอบครัวคนไทยปัจจุบันบางคนเรียนรู้ภายในค่ายโรงเรียนอยากให้เขาเรียนรู้ในชุมชนเช่นการใช้ชีวิตและการเอาตัวรอดค่ะคำถามที่1นะคะจากเรื่องที่เรียนเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัยคุณเรียนรู้อะไรบ้าง1นะคะได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนสินค้า2การเรียนรู้ในสุโขทัยสมัยก่อน3นะคะประเพณีในสมัยก่อนของสุโขทัยค่ะคำถามที่6นะคะอะไรคือคุณค่าที่ทำให้ประเทศไทยดำรงอยู่ได้ในทุกวันนี้การช่วยเหลือกันในชุมชนค่ะ
0: แค่นี้ปรบมือให้เพื่อนนะครับอันนี้เป็นตัวแทนของกลุ่มหนึ่งแล้วจะเห็นว่าทำไมครับกลุ่มหนึ่งได้พูดถึงเรื่องอะไรครับการเรียนรู้ใช่ไหมเพื่อนได้พูดว่าทำไมครับทุกวันนี้เรียนเฉพาะในโรงเรียนนะครับแต่สิ่งที่สำคัญนะครับเราควรเรียนรู้ชุมชนหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวนะครับเพื่อเพื่อนบอกว่าจะได้ทำไมครับเป็นการทำไมให้มีความรู้รอบตัวและสามารถเอาตัวรอดได้ใช่ไหมครับต่อไปกลุ่มไหนกลุ่ม4กลุ่ม4
3: ข้อ1อะไรคือคุณค่าที่ทำให้ประเทศไทยดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ตอบพระมหากษัตริย์เพราะมหากษัตริย์ทำให้ในสุโขทัยมีการปกป้องประเทศการให้ความสัมพันธ์กับศาสนาและทำให้มีการค้าขายแบบเสรีไม่มีภาษีผ่านด่านข้อ2คุณคิดว่าพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยมีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อบ้านเมืองตอบพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยมีการทำศึกสงครามเพื่อปกป้องบ้านเมืองและให้ความสำคัญกับประชาชนและศาสนาซึ่งทำให้คนไทยมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถึงทุกวันนี้ข้อ3จากเรื่องที่เรียนเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัยคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างตอบได้เรียนเรื่องการค้าขายซึ่งการค้าขายมีการค้าขายแบบการแลกเปลี่ยนสินค้าและการใช้เงินผุดในการได้เป็นสินค้าระดับสูงและมีการส่งสินค้าออกไปค้าขายที่ต่างประเทศเช่นงาช้างป่าและเครื่องสังคโลกค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับโอ้เยี่ยมมากตอนนี้เหลือกี่กลุ่ม4กลุ่มมือจับที่หู4กลุ่มที่เหลือเอามือจับที่หูตอนนี้ทุกกลุ่มร้วนอยากนำเสนอถ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมยัง
4: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะครับยกมือกลุ่ม2ครับเริ่มเลยครับ
5: คุณคิดว่าพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยมีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อบ้านเมืองต่อปกป้องบ้านเมืองขับไล่ขอมและได้กอบกู้เอกราชให้กับประเทศได้ประดิษฐ์

0: ในสื่อไทยส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศและด้านศาสนาก็ได้มีวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะ
1: จากเรื่องที่เรียนเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัยคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในอาณาจักรสุโขทัยวัฒนธรรมต่างๆที่มีต้นกำเนิดจากสุโขทัยมากมายทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับยุคสมัยสุโขทัยและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองสมัยนั้นที่แตกต่างจากสมัยปัจจุบันและในยุคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เป็นประวัติศาสตร์และได้ไม่มีการเก็บภาษีและยังมีการค้าขายจากต่างประเทศค่ะ
2: 3. อะไรคือคุณค่าทำให้ประเทศไทยดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ 1. ลายสื่อไทยเพราะเป็นสิ่งสำคัญในหลายด้านทั้งในการศึกษาการประกอบอาชีพการดำรงชีวิตในประจำวันและสามารถใช้ในการสื่อสารได้และยังเป็นเอกลักษณ์ของไทยเรา 2. วัฒนธรรมวัฒนธรรมในประเทศไทยของเรามีแต่สิ่งที่น่าสนใจเช่นอาหารการกินเครื่องแต่งกายทั้ง4ภาค 3. ศาสนาคนไทยทุกคนมีศาสนาและศาสนาที่นับถือคือศาสนาพุทธซึ่งมีการปฏิบัติที่ดีถือศีลต่างๆสอนให้ทุกคนเป็นคนดี 4. พระมหากษัตริย์มีความสำคัญมากที่สุดเพราะเป็นผู้ที่มีความสำคัญเป็นผู้ปกป้องและได้กอบกู้เอกราชให้มีมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
3: ปรบมือให้กับเพื่อนเยี่ยมมาทีนี้เหลือกี่กลุ่ม3กลุ่มมือจับที่หูแค่3กลุ่มนะกลุ่มอื่นกลุ่มที่นำเสนอไปแล้วไม่ต้องจับช่วยครูดูว่ากลุ่มไหนกลุ่มที่นำเสนอไปแล้วช่วยครูดูนะครับถ้าพร้อมแล้วยกมือกลุ่ม3กลุ่มไหนกลุ่ม3หรือกลุ่ม5กลุ่ม5ตั้งใจฟังเพื่อนนะครับหันไปทางเพื่อนดูซิว่าเพื่อนมีข้อมูลอะไรจะเล่าให้เราฟัง
4: จากที่ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัยผมรู้สึกว่าผมภูมิใจมากที่สุดคือการอยู่ร่วมกันในสังคมการค้าขายและการสร้างลายสื่อไทยครับเหตุผลที่ผมภูมิใจ3อย่างนี้คือการอยู่ร่วมกันในสังคมของสมัยสุโขทัยสมัยสุโขทัยนั้นมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอยู่ร่วมกันแบบพี่น้องซึ่งเหมือนครอบครัวเดียวกันครับการค้าขายมีการแลกเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากไม่มีเงินตราใช้โดยการใช้สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศหรือท้องถิ่นมาแลกเปลี่ยนกันการสร้างลายสื่อไทยเพราะทำให้เรามีอักษรไทยใช้ในปัจจุบันครับและพระมหากษัตริย์มีบทบาทสำคัญทั้งการปกป้องบ้านเมืองเช่นพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองร่วมกันขับไล่อำนาจขอมและการสร้างลายสื่อไทยที่เป็นมรดกของโลกและผมคิดว่าเราควรเรียนรู้การอยู่ด้วยกันในสังคมที่มีน้ำใจช่วยเหลือกันและกันเปรียบเสมือนพี่น้องอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีความขัดแย้งครับอะไรคือคุณค่าที่ทำให้ประเทศไทยดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ครับคุณค่าก็คือพระมหากษัตริย์ที่ต่อสู้มาเพื่อลูกหลานและแผ่นดินและมรดกของประเทศไทยเช่นลายสื่อไทยสิ่งของต่างๆที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยครับ
3: ปรบมือให้กับเพื่อนเหลือ2กลุ่มมือจับที่หูพร้อมแล้วยกมือ
5: กลุ่ม 6
6: คำถาม2อะไรคือสิ่งที่คุณควรที่คุณรู้สึกภูมิใจมากที่สุดในการเป็นคนไทยเมื่อได้เรียนเรื่องนี้การมีอักษรไทยหรือลายสื่อไทยที่ปัจจุบันนำมาใช้สื่อสารกันและวัฒนธรรมไทยที่ได้สืบทอดต่อกันมาทำให้เกิดความภูมิใจคำถาม3คุณคิดว่าพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยมีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อบ้านเมืองการปกครองในสมัยก่อนพระมหากษัตริย์ปกครองแบบพ่อปกครองลูกทำให้เกิดความใกล้ชิดต่อประชาชนประชาชนสามารถร้องทุกข์ต่างๆได้ทำให้พระมหากษัตริย์สามารถแก้ไขปัญหาได้เฉพาะจุดค่ะคำถาม5คุณคิดว่าคนไทยวันนี้ควรเรียนรู้อะไรจากสุโขทัยความเป็นมาของศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อให้รู้รากฐานของศาสนาและวัฒนธรรมนำมาสืบทอดต่อกันและยังสามารถนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน

0: วันได้ค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดท้ายกลุ่ม3
2: ข้อแรกนะครับจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัยนะครับได้เรียนรู้อะไรบ้างคือได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตต่างๆครับเช่นการศึกษาการค้าขายแล้วก็การแต่งกายครับแล้วก็ได้นำสิ่งที่อยากจะศึกษามาค้นหาข้อมูลต่างๆครับโดยที่ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ครับแล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับสมัยสุโขทัยครับเช่นมีการนับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็รู้ว่าวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจครับข้อที่2นะครับอะไรคือสิ่งที่คุณรู้สึกภูมิใจมากที่สุดในการที่เป็นคนไทยนะครับคือภูมิใจในลายสื่อไทยครับเพราะว่าทำให้มีภาษาใช้ในการเขียนในการสื่อสารในปัจจุบันครับแล้วก็ภูมิใจในเรื่องของศิลปกรรมต่างๆครับเพราะว่าศิลปกรรมต่างๆมีความงดงามแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบันครับ
3: คุณคิดว่าพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยมีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อบ้านเมืองพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยเป็นผู้กอบกู้เอกราชใช้ระบบพ่อปกครองลูกคิดค้นลายสื่อไทยและส่งเสริมศาสนาอื่นๆค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนเอาละครับเราได้ฟังการสะท้อนคิดไปแล้วนะครับเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัยนะครับครูก็ขอชื่นชมนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับที่เขียนสะท้อนคิดออกมาอย่างใช่ไหมครับอย่างยอดเยี่ยมนะครับสะท้อนสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับออกมานะครับเป็นสิ่งที่เกิดจากการที่เราได้เรียนรู้จริงๆนะครับและก็นะครับยังมีนะครับบางกลุ่มอาจจะเขียนสั้นไปนิดนึงนะครับเวลาเขียนสะท้อนคิดนะครับให้นักเรียนเนี่ยเขียนนะครับให้ทำไมครับให้เราอธิบายสิ่งที่เราเข้าใจด้วยนะครับไม่ใช่เขียนแต่เพียงหัวข้อแต่ให้นักเรียนขยายความไปนะครับเพื่อที่ทำไมครับจะตัวเราเองจะได้ทบทวนตัวเองว่าเราเข้าใจในเรื่องนั้นจริงๆเราเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ครูขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้บทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะมาเรียนร่วมกันนะครับเราจะมาเรียนเรื่องรัฐโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับใบงานที่1เรื่องรัฐโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใบความรู้ที่1เรื่องรัฐโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับสำหรับวันนี้ครูขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับในวันนี้เรายังอยู่ในที่4นะครับก็คือเรื่องของอะไรครับ
1: ความ
0: ฉลาดรู้ทางการเงินเราได้เรียนอะไรไปบ้างเกี่ยวกับความฉลาดรู้ทางการเงินเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปครับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายไหนนะครับใครทำอย่างต่อเนื่องบ้างเรียนไปแล้วไหนใครทำอย่างต่อเนื่องลุกขึ้นครับนะเห็นไหมมีหลายคนเลยทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างต่อเนื่องแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ตอนนี้นะครับมีเงินเก็บอยู่เยอะเลยครับ
0: ตอนนี้เก็บได้ประมาณกี่บาทแล้วครับ
2: 120บาทครับ
0: 120บาทโอ้เยอะนะพอทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คืออะไรครับ
2: มีเงินเก็บในตัวที่มากขึ้นครับ
0: มีเงินเก็บในตัวมากขึ้นซึ่งทำไมเราถึงมีเงินเก็บในตัวมากขึ้นบัญชีรายรับรายจ่ายมีประโยชน์อย่างไรครับ
2: ทำให้เรารู้ว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างครับ
0: ทำให้เรารู้ว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างพอเรารู้ปุ๊บเราเห็นเป็นไงบางอย่างมันจำเป็นไหม
2: ไม่จำเป็นครับ
0: ไม่จำเป็นเราก็ทำไมครับ
2: หลีกเลี่ยงหรือหยุดก่อนครับ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนอกจากเรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วเราได้เรียนอะไรไปอีกครับลูกneeds กับ want คือความจำเป็นหรือความอยากได้ใช่ป่ะนะครับทีนี้นะครับมีใครเนี่ยเจอเหตุการณ์พอเรียนไปแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างเจอ needs เจอ want บ้างมีใครเจอบ้างไม่เจอเลยเหรอต้องเจอบ้างสิใช่ป่ะอย่างน้อยต้องตอนเย็นนั่นแหละครูเชื่อเจออะไรที่เป็นวันบ้างวันคืออะไรครับสิ่งที่อยากได้แต่ไม่จำเป็นใครเจอบ้างมีใครเจอบ้างอันนี้เราพูดกันแบบเปิดใจได้เลยนะครับไม่มีผิดมีถูกอันนี้ว่าเราจะเรียนรู้ไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางมีใครเจอบ้างลูกเจอไหมไม่มีเลยเหรอนักเรียนห้องต้องทางมีไหม
3: ของเล่นไปเล่นตอนเย็นครับ
0: ซื้อของเล่นไปเล่นตอนเย็นของเล่นเนี่ยเป็นนิดหรือวอนครับ
3: วอนครับ
0: ทีนี้นะครับนักเรียนก็ยังไปซื้อของเล่นใช่ไหม
3: ครับ
0: ซึ่งของเล่นเนี่ยจำเป็นไหม
3: ไม่จำเป็นครับ
0: ทีนี้ครูถามอีกหนึ่งเรื่องนะครับว่าทีนี้นักเรียนอะรู้สึกอย่างไรซื้อไปแล้ว
3: เสียดายที่ซื้อมาเพราะว่าไม่จำเป็นแล้วก็เปลืองเงินด้วยครับ
0: โอ้แต่มันก็ซื้อไปแล้วเนาะทีนี้ครั้งต่อไปถ้าก่อนจะซื้ออะไรเนี่ยนักเรียนจะคิดยังไงครับ
3: เราต้องดูก่อนว่าของนั้นมันจำเป็นไหมครับ
0: ของนั้นมันจำเป็นไหมแล้วนักเรียนลองคิดไปสิว่าก่อนหน้านี้นะครับเราได้การใช้นะครับการคิดเรื่องใดนะมาตัดสินใจก่อนซื้อด้วย
3: การพอเพียงมีเหตุผล
0: พอเพียงมีเหตุผลแล้วก็อีกหนึ่งอย่าง
3: มีภูมิคุ้มกัน
0: มีภูมิคุ้มกันแล้วถ้าเกี่ยวกับหลักธรรมล่ะที่เราเรียนไป
3: พ้นโทษทางออกครับ
0: พ คุณโทษทางออกอีกหนึ่งอย่าง
3: คุณค่าแท้คุณค่าเทียมคร
0: ับ คุณค่าแท้คุณค่าเทียมนักเรียนจำได้ไหมคุณค่าแท้คุณค่าเทียมเนี่ยเราจะคิดอย่างไรคุณค่าแท้คืออะไรครับ
3: จำเป็นครับ
0: ความจำเป็นหรือความต้องการจริงๆหรือประโยชน์ของสิ่งนั้นจริงๆกับคุณค่าเทียมคือ
3: ไม่จำเป็นครับ
0: ไม่จำเป็นหรือสิ่งที่อะไรครับสิ่งที่ไม่ใช่อะไรนักเรียนซื้อของเล่นเนี่ยนะครับคิดว่าเป็นคุณค่าแท้หรือคุณค่าเทียม
3: คุณค่าเทียมครับ
0: เพราะอะไร
3: เพราะว่ามันไม่จำเป็นครับแล้วก็เสียได้เงิน
0: แต่ทำไมถึงอยากซื้อ
3: มันเล่นแล้วมันสนุกครับ
0: นะครับมันเล่นเพราะมันสนุกอันนี้เป็นเพียงแค่คุณค่าเทียมใช่ไหมครับซึ่งที่จริงแล้วนะครับถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นเรามี

0: ีสิ่งอื่นไหมที่สามารถทดแทนได้หรือมีกิจกรรมอื่นที่เราสามารถทำได้ไหม
1: มีครับ
0: มีนะโดยที่ไม่ต้องเล่นของเล่นแบบนี้อ่ะนั่งลงครับทีนี้นะครับเราเรียนนี้เรียนร้อนไปนะครับเราก็อย่าลืมนะครับนำเรื่องคุณค่าแท้คุณค่าเทียมเข้ามาช่วยคิดด้วยเวลาเราจะซื้ออะไรให้นึกถึงอะไรครับประโยชน์ของสิ่งนั้นจริงๆความจำเป็นจริงๆเช่นมีปากกาเราจะซื้อปากกา2แท่งแท่งหนึ่งราคา5บาทสีน้ำเงินเหมือนกันอีกแท่งหนึ่งราคา10บาทแต่มีตุ๊กตาอยู่ด้านบนเนี่ยหลายคนเริ่มแล้วนั้นอยากจะซื้อแท่งไหน
2: 5 บาทท
0: ำไมถึงซื้อ5บาทเยี่ยมมากมีเพื่อนบอกว่าที่จริงคุณค่าของปากกาอยู่ที
2: ่
0: หมึกใช่ไหมครับการเขียนสีไม่ได้อยู่ที่อะไรครับไม่ได้อยู่ที่ตุ๊กตานะครับดังนั้นนี่แหละครับเป็นตัวอย่างที่เราจะนำไปวิเคราะห์เนาะก็คือให้เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นจริงๆประโยชน์ที่จะใช้จริงๆความจำเป็นจริงๆนะครับไม่ใช่นึกถึงเพียงความสวยงามตามเทรนตามยุคแบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับดังนั้นแหละครับในวันนี้เราจะมาต่อในเรื่องนี้เหมือนกันเราต้องใช้ความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยคุณแท้คุณค่าเทียมคุณโทษทางออกหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ needs want นะครับรวมทั้งเวลาเราจดบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยเราจะนำมานะครับมาใช้ในวันนี้ก็คือเรื่องอะไรครับความฉลาดซื้อหรือเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือฉลาดซื้อแล้วก็เราจะมาเช็คพอยต์ครั้งที่หนึ่งของตัวเราว่าเราเนี่ยได้มีนะครับพฤติกรรมในเรื่องของความฉลาดรู้ทางการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับในวันนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยจะได้วิเคราะห์และตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอย่างมีเหตุผลโดยใช้ความรู้และการคำนวณวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาเชื่อมโยงกับคุณค่าเงินและบัญชีรายรับรายจ่ายพร้อมทั้งพัฒนาทัศนคติและวินัยทางการเงินผ่านการบันทึกและการปฏิบัติจริงพร้อมทั้งได้ตรวจสอบและสะท้อนพฤติกรรมการใช้เงินของตนเองจากสิ่งที่ได้เรียนรู้7เรื่องแรกนะครับวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและกำหนดแนวทางปรับปรุงพร้อมทั้งแสดงวินัยในการบันทึกและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องครูบอกแล้วนะครับเรียนเรื่องนี้เราไม่ต้องกลัวนะครับเราต้องกล้าพูดว่าสิ่งไหนเรายังทำไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเรารู้ว่าสิ่งไหนที่เราทำไม่ได้แสดงว่าเราสามารถปรับปรุงตัวเองได้ไหมได้และแสดงว่าเราพร้อมที่จะทำไมครับปรับปรุงเยี่ยมมากเอ้าไปกันเลยกิจกรรมในวันนี้กิจกรรมแรกนะครับสนทนาสถานการณ์โปรโมชั่นโอ้ชีวิตเราทุกวันนี้เจอโปรโมชั่นเยอะไหม
2: เยอะ
0: ส่วนใหญ่เจอผ่านทางไหนครับ
2: ออนไลน
0: ์ออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆใช่ไหมนะครับอ่ะเราลองมาดูดีกว่าว่าจริงๆแล้วรอบตัวเราเนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรบ้างที่เราเคยเห็นมีเพื่อนบอกว่าซื้อ1แถม1
3: ซื้อตามราคากำหนดแล้วก็ได้ของ
0: ของแถมส่วนลดสะสมแต้มอุ้ยหลายคนน่าจะเคยเจอนะอ่ะเรามาลองดูสถานการณ์สิและเรานะครับทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ต่างๆที่เราจะได้ดูต่อไปเนี้ยฉลาดซื้อหรือไม่เพราะอะไรดีไหมดีไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับสถานการณ์แรกสถานการณ์ว่าอะไรครับ

0: ีเหลือเหลือเงินติดตัวน้อยกว่าที่วางแผนไว้และวันอาทิตย์ก็ไม่มีเงินพอสำหรับค่าเดินทางไปเรียนพิเศษ
1: เป็นไงบ้างคิดว่าเหตุการณ์เนี้ยฉลาดซื้อหรือไม่ฉลาดซื้อ
2: ไม่ฉลาด
1: ทำไมถึงคิดว่าไม่ฉลาดซื้อครับกลุ่มไหนจะตอบกลุ่ม3ทำไมนักเรียนถึงคิดว่าไม่ฉลาดซื้อ
3: เพราะว่าซื้อตามที่เห็นแค่โปรโมชั่นครับทำให้วันอาทิตย์ก็ไม่มีเงินพอสำหรับค่าเดินทางไปเรียนพิเศษครับ
1: สิ่งนี้โปรโมชั่นของเขาคืออะไรอ่ะลูก
3: ซื้อ1แถม1ครับ
1: ซื้อ1แถม1ใช่ไหมเพราะทีแรกเขาคิดว่าทำไม
3: คิดว่าในโปรโมชั่นถ้าซื้อแล้วคุ้มครับแต่ว่าแม่ก็ไม่ดื่มชานมครับ
1: คือทีแรกเขาคิดดีนั่นแหละว่าคุ้มแต่ความจริงแล้วคุ้มไหม
3: ไม่คุ้มครับ
1: ไม่คุ้มถ้าในกรณีนี้ถ้านักเรียนเจอกับตัวนักเรียนจะทำยังไง
3: ก็ปล่อยผ่านครับเราจะไม่ซื้อของเพียงเห็นแค่โปรโมชั่นครับ
1: แต่ถ้านักเรียนอยากคุ้มล่ะแล้วใช้ได้จริงๆนักเรียนจะทำยังไงนั่งลงได้ครับลองคนอื่นลองคิดสิซื้อ1แถม1ในราคา45บาทแต่ถ้าเราอยากจะประหยัดเงินน่ะเราจะทำยังไง
4: ไม่ต้องกินก็ซื้อ
5: ขายต่อในราคาปกติ
1: เราจะทำยังไงมีคนเสนอแนวคิดมา
6: หารกับเพื่อนที่ไปด้วยค่ะ
1: ในขณะนั้นอาจจะมีเพื่อนที่ไปด้วยหรืออาจจะถามเพื่อนแล้วก็ทำไมครับ
6: หารกัน
1: หารกันนะครับนั่งลงได้นะครับอันเนี้ยนะครับคือสถานการณ์เนี้ยซื้อ1แถม1เนี่ยเราจะเจอบ่อยเราจะคิดว่าคุ้มแต่ความจริงแล้วบางทีถ้าเราไปคนเดียวเราจำเป็นต้องซื้อ2แก้วไหม
7: ไม
1: ่หรือเราอาจจะแบบอยากกินน้ำหวานจริงๆแต่อาจจะไปหาชนิดอื่นที่ทำไมครับราคาถูกกว่าหรือต่ำกว่าไม่เห็นแก่ของแถมนะครับแต่ก็มีเพื่อนเสนอมาว่าแต่ถ้าอยากได้ในราคาที่ถูกและคุ้มอาจจะทำไมครับชวนเพื่อนมาด้วยนั่นคือทำไมครับได้ประโยชน์จริงๆและอาจจะได้ในราคาที่ทำไมครับถูกลงจริงๆเพราะว่าถ้าหาร2ก็เหลือแค่คนละ20กว่าบาทใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเวลาเราเจอโปรโมชั่น1แถม1เราต้องทำไมก่อนคิดให้รอบคอบก่อนว่าซื้อมาแล้วเนี่ยที่แถมมาเนี่ยเราได้ใช้ประโยชน์จริงๆไหมไม่ใช่เนี่ยซื้อมาว่าคิดว่าแม่จะกินสุดท้ายแม่ดื่มไหมครับแม่ก็ไม่ดื่มชานมอ่ะสุดท้ายทำไมเสียเงินเปล่าไหมเสียเงินเปล่าแล้วเงินตัวเองเหลือน้อยไหมเหลือน้อยดังนั้นนะครับเวลาเราเจอโปรโมชั่น1แถม1เราต้องคิดให้รอบคอบเราต้องคิดถึงอะไรบ้างความคุ้มค่าประโยชน์ว่าเกิดจริงไหมว่าที่แถมมาเราได้ใช้ประโยชน์ไหมและคิดถึงอะไรครับที่สำคัญต้องคิดถึงเงินของเราด้วยว่าเงิน

0: ของเราเนี่ยถ้าเสียปุ๊บแล้วยอดในบัญชีรายรับรายจ่ายเราเห็นไหมพอมาดูบัญชีปุ๊บเป็นไง
1: เงิน
0: เหลือน้อยถูกป่ะเพราะฉะนั้นการวางแผนสำคัญไหมครับ
2: สำค
0: ัญเราต้องคิดเลยว่าวางแผนว่าเราควรจะใช้เท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าให้อะไรครับอย่าให้เพียงโปรโมชั่นมาทำให้เราทำไมครับหวั่นไหวเนาะเรามาดูเรื่องที่2เรื่องที่2คืออะไรครับ
3: แม่ให้เงินดีไป

0: อันนี้ฉลาดซื้อไหมเนี่ยน่าลองคิดซิลองคิดซิอันนั้นยังคิดว่าฉลาดซื้อไหม
1: ไม
0: ่ทำไมถึงคิดว่าไม่ครับ
1: เพราะว่าเรามียอด
0: หนังโดนทำไมนั้นยังถึงคิดว่าไม่ฉลาดซื้อเพราะอะไรอ่ะลูก
2: เพราะว่าตอนแรกเรามีงบอยู่ที่150บาทครับแต่เมื่อเราเห็นป้ายหน้าร้านที่เขียนว่าซื้อครบ200ลด20ครับเราเผลอใจไปซื้อของให้ครบ200ครับเพื่อที่จะลด20ครับแต่ก็ต้องจ่ายในราคา180บาทซึ่งเกินงบครับแล้วก็บีมครับได้หยิบแต่ขนมแล้วก็น้ำอัดลมเพิ่มครับซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์ครับ
0: แล้วทีนี้นักเรียนคิดว่านะครับอันนี้คืออะไรที่ล่อตาล่อใจ
2: คือป้ายหน้าร้านครับที่เขียนว่าซื้อครบ200ลด20ครับ
0: แต่ที่จริงความจำเป็นของเราจำเป็นต้องซื้อครบ200ไหม
2: ไม่จำเป็นครับ
0: เนาะเพราะที่จริงงบเราอาจจะมามีแค่เท่าไหร่ครับ
2: 150
0: 150ซึ่งในเงิน150บาทเนี่ยส่วนใหญ่เป็นของที่ทำไมครับ
2: เป็นของที่จำเป็น
0: แต่ตอนนี้เขาซื้อเกินมาเท่าไหร
2: ่ซื้อเกินมา30
0: 30เพราะเขาได้ส่วนลด20ใช่ไหมแต่เงิน30บาทเนี่ยที่เกินมาเนี่ยถามว่าได้ของที่ทำไมครับจำเป็นไหม
2: ไม่ค่อยจำเป็น
0: ไม่ค่อยจำเป็นเนาะนะครับแล้วก็ทำไมครับถ้าเราทำบัญชีรายรับรายจ่ายอยู่แสดงว่าวันนี้เราทำไมแล้ว
2: ใช้เงินเกินงบครับ
0: เกินงบแล้วเกินแผนที่เราวางไว้แล้วใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับบางครั้งการซื้อครบแล้วมีส่วนลดก็ทำไมครับไม่ได้แปลว่าคุ้มค่าเสมอไปสิ่งที่เราต้องดูคือ1งบที่เรามีจริงๆความจำเป็นนะครับเราเรียนมาแล้วใช่ไหมครับว่าการใช้เงินต้องมีการทำไมครับวางแผนเราได้วางแผนไว้หรือยังเราฝึกวางแผนไว้แล้วใช่ไหมครับเราต้องคิดด้วยนะว่าเอ้ยแล้วเราซื้อมาเนี่ยเราซื้อขนมกับน้ำอารมณ์เหมือนเพื่อนบอกซื้อมาก็ไม่ได้มีประโยชน์ใช่ไหมครับแล้วเป็นสิ่งของที่เราอยากได้จริงๆไหม
3: ไม
0: ่เราอยากซื้อเพราะเราอยากได้อะไร
3: ส่วนลด
0: ซึ่งพอมาคิดแล้วส่วนลดเนี่ยเราต้องเสียเงินเพิ่มไหม
3: เพ
0: ิ่มแล้วสุดท้ายส่วนลดอะได้จริงไหมล่ะ
1: ได้จริง
0: คุ้มค่าไหม
3: ไม
0: ่ไม่คุ้มนะครับสองกรณีแล้วนะกรณีแรกอะไรครับ1แถม1กรณีที่2
3: ซื้อครบลดราค
0: าซื้อครบลดราคากรณีที่3บ้างอ่านพร้อมกันครับ

0: อุ๊ยใครเจอบ้างกรณีนี้หลายคนไหมแต่ทำไมต้องรีบซื้อ
1: เพราะว่าการใน10นาที
0: แบตเซลนะ10นาทีนี้ทันก็ทันใช่ไหมครับไม่ทันคือเราทำไมงดแต่ในระยะเวลาที่จำกัดนะเพื่อนบอกว่ามีเพื่อนบอกว่าเราจะคิดเยอะก็ไม่ได้เพราะถ้าเราคิดเยอะทำไมแต่ที่จริงอ่ะถ้าเราเป็นแบบนี้แสดงว่าเราฉลาดซื้อหรือ
2: ไม่
0: นะครับนักเรียนคิดว่าทำไมข้อนี้ถึงไม่ฉลาดซื้อ
3: เพราะไม่ได้คิดก่อนซื้อค่ะ
0: ไม่ได้คิดก่อนซื้อเห็นแก่อะไร
3: ของถูกค่ะ
0: ของถูกและก็ทีเนี้ยสิ่งที่เป็นปัจจัยทำให้เราตัดสินใจทันทีคืออะไรครับข้อนี
3: ้แฟตเซลค
0: ่
3: ะ
0: แฟตเซลก็คือเวลาอะไรครับ
3: เวลาจำกัดค
0: ่
3: ะ
0: เวลาจำกัดแล้วเขาก็มีอะไรครับเขาโอ้ยส่วนลดเขา 70% เนาะแต่ต้องภายในเท่าไหร
3: ่10นาทีค่ะ
0: 10นาทีซึ่งตามความจริงแล้วที่เราเรียนไปก่อนเราจะซื้อของเนี่ยเราต้องคิดอะไรบ้างคิดถึงอะไรครับ
3: ความจำเป็นค่ะ
0: ความจำเป็น
3: คุณค่า
0: คุณค่าอะไรบ้าง
3: คุณภาพคุณค่าแท้คุณค่าเทียม
0: คุณค่าแท้คุณค่าเทียมความจำเป็นเป็นนิดหรือวอนใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้เนาะนะครับนั่งลงครับตอนนี้ครูชื่นใจมากเลยนักเรียนของครูเนี่ยนะครับเริ่มตระหนักแล้วสถานการณ์นี้เพราะฉะนั้นเวลาเจอแฟลชเซลอย่าทำไมครับ
2: อย
0: ่ารีบซื้ออย่าใจร้อนให้ทำไมครับดูรีวิวนะครับการฉลาดซื้อต้องทำไมครับรอบคอบนะครับรู้จักตัดสินใจก่อนซื้อและต้องอะไรครับชะลอตัวเองให้ได้นะต่อมาเรื่องที่4
4: J โปรโมชั่นของแถม
0: โปรโมชั่นของแถมเรื่องราวเป็นอย่างไรครับ

0: ใครเป็นบ้างแบบนี้อ่ะเป็นอย่างไรครับแนนยังคิดว่ากรณีนี้ฉลาดซื้อไหมทำไมถึงไม่ฉลาดซื้อ
1: เพราะว่าเราจำเป็นซื้อแค่แท่งเดียวก็พอแท่งเดียวมันก็ใช้ได้ไม่จำเป็นต้องซื้อ3แท่งครับ
0: แต่ทำไมถึงซื้อ3แท่ง
1: เพราะว่าแถมยางลบครับ
0: แถมยางลบแล้วถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะทำยังไง
1: ซื้อแค่แท่งเดียวก็พอครับเพราะว่า
0: ซื้อดินสอแค่แท่งเดียว
1: แล้วก็ซื้อยางลบด้วย
0: แล้วก็ซื้อยางลบเยี่ยมมากใช่ไหมเราก็ซื้อเท่าที่เราจำเป็นเราจะเอามาทำไมตั้ง3แท่งใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเรื่องนี้ก็อย่าเห็นแกของแถมเราจะฉลาดซื้อตั้งไม่ทำไมครับไม่หลงของแถมนะไม่เห็นแกของแถมเพราะจริงๆแล้วจริงๆแล้วถูกหรือแพงกว่าเดิมเกินความจำเป็นไหมครับ
2: เก
0: ินเนาะสุดท้ายสุดท้ายเรื่องที่5สมาชิกสะสมแต้มอ่านพร้อมกันเลยครับ
2: โฟกัส

0: ฉลาดซื้อหรือไม่ฉลาดซื้อเนี่ยนักเรียนคิดเห็นยังไงทำไมถึงไม่ฉลาดซื้อนักเรียนคิดเห็นอย่างไรครับนักเรียนคิดเห็นอย่างไร
1: เพราะว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยค่ะ
0: ใช้เงินฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยไปกับอะไรอ่ะ
1: ของที่ไม่จำเป็นค่ะกับการไม่กับการสะสมแต้มค่ะ
0: เห็นแก่เรื่องของอะไรครับ
1: สะสมแต้มค่ะ
0: เห็นแก่เรื่องสะสมแต้มแล้วกว่าจะได้200แต้มคิดว่าซื้อของไปเยอะไหมเยอะ
1: เยอะค่ะ
0: แล้วของที่ซื้อจำเป็นไหม
1: ไม่จำเป็นค
0: ่
1: ะ
0: ไม่จำเป็นแล้วถ้าเป็นนักเรียนจะทำยังไงอ่ะ
1: เก็บตังค์ซื้อตุ๊กตาเองเลยค่ะ
0: เก็บตังค์ซื้อตุ๊กตาต่างหากดีกว่าแล้วเวลาเราซื้อของเราก็ซื้อแค่จำเป็นไม่เห็นแก
1: ่ของแถมที่เป็นสะสมแต้ม
0: ไม่เห็นแก่การสะสมแต้มนั่งลงครับเยี่ยมมากนะครับเอาล่ะทีนี้เราเรียนมา5สถานการณ์ละนะครับถ้าเราจะฉลาดซื้อจริงๆเนี่ยเราต้องคิดอะไรบ้าง1ฉลาดซื้อต้องไม่เห็นแก่ของแถมโปรโมชั่นส่วนลดใช่ป่ะและที่สำคัญเราต้องรู้จักทำไมมีเหตุผลวางแผนรอบคอบเราต้องทำไมคิดก่อนซื้อชะลอการตัดสินใจอย่ารีบซื้อเช่นตัวอย่างเช่นการแฟชเซลแบบนี้นะครับและที่จริงเนี่ยบางครั้งเราซื้อของเราต้องดูที่มูลค่าของจริงไม่ใช่เขาบอกว่าอุ้ยสะสมครบ200แต้มแลกสิ่งนี้300แต้มแลกสิ่งนี้แต่กว่าจะได้200แต้ม300แต้มอ่ะใช้เงินเยอะไหมลูกกับเก็บเงินออกมาซื้อจริงๆเนี่ยอาจจะทำไมครับคุ้มกว่าเราต้องดูที่มูลค่าของไม่ใช่ดูที่การสะสมแต้มนะครับเอาล่ะทีนี้นะครับครูก็อยากรู้ว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยเจอโปรโมชั่นใดบ้างนะครับครูให้นักเรียนทำในใบงานที่8เรื่องโปรโมชั่นที่ฉันเจอนะครับให้นักเรียนบอกสิ่งที่นักเรียนต้องการซื้อจริงโปรโมชั่นที่ฉันพบรายละเอียดของโปรโมชั่นนะครับและรายละเอียดอาจจะมีเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เราเรียนไป5อย่างแล้วนะครับก็มีเรื่องของโฆษณาชวนเชื่อหรืออินฟลูเอนเซอร์อันนี้เราเจอบ่อยไหม
2: เจอบ่อย
0: ของบางอย่างที่แรกก็ไม่ได้อยากซื้อหรอกใช่ไหมแต่พอดูอะไรครับดูรีวิวปุ๊บทำไม
2: อยากซ
0: ื้ออยากลองแต่ที่จริงจำเป็นไหมไม่จำเป็นเป็นนิดหรือวันเนี่ย
3: ว
0: ันเป็นวันซะส่วนใหญ่นะแล้วคิดว่าบัญชีเราเนี่ยรายรับรายจ่ายบัญชีรายรับรายจ่ายจะมีประโยชน์ไหมถ้าเป็นแบบนี
3: ้
0: ไม่มีนะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดดูดีๆว่าของบางอย่างเราซื้อเพราะอะไรเพราะเราจำเป็นจริงๆไหมเราซื้อเพราะคุณค่าแท้หรือคุณค่าเทียมกันแน่ถูกไหมลูกเห็นเขาอะไรครับเช่นขนมบางชนิดขนมบางชนิดที่จริงเราก็ไม่ได้อยากจะทานหรอกถูกไหมแต่พอเห็นเขารีวิวกรุ๊ปกลับก็ไปกรอบกรับเป็นไง
2: อยากกินอยากทาน
0: ซักห่อก็ดีแบบนี้หรือเปล่าใช่ป่ะมีไหมมีหลายคนเป็นไหมดังนั้นนะครับเรามาลองสำรวจหน่อยอ่ะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้สำรวจโปรโมชั่นหน่อยแล้ว

0: เอาละครับเรามาฟังเพื่อนนะครับห้องต้นทางกันสัก2คนนะครับอ่ะใครจะเป็นตัวแทนกลุ่ม6กับกลุ่ม2อ่ะ
1: สิ่งที่ฉันต้องการซื้อจริงนะคะอุปกรณ์การเรียนค่ะโปรโมชั่นที่หนูพบค่ะจากโทรศัพท์หรือโฆษณาค่ะรายละเอียดโปรโมชั่นเจอแฟลชเซลแล้วก็ลดเวลาจำกัดค่ะการวิเคราะห์ความคุ้มค่าราคาปกติ139บาทเมื่อใช้โปรเหลือ99บาทค่ะคุ้มหรือไม่คิดว่าคุ้มค่ะเพราะว่ามีราคาที่น้อยกว่าราคาเดิมค่ะถ้าฉันเลือกซื้อแบบนี้จะส่งผลต่อการเงินออมหรือบัญชีรายรับรายจ่ายของฉันอย่างไรส่งผลโดยราคาที่ถูกขึ้นหรือสินค้าที่ถูกแฟลชเซลมีราคาที่ถูกลงจากราคาเดิมทำให้เงินที่แบ่งจากการไปซื้อสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันเหลือมากขึ้นทำให้อาจมีเงินเก็บมากขึ้นค่ะสรุปเพื่อเขียนลงสมุดบันทึกนะคะหากเราไปซื้อสินค้าที่เราต้องการแต่สินค้านั้นถูกแฟลชเซลหรือมีโปรโมชั่นอื่นๆให้เราดูให้ดีเช่นถ้าสินค้านั้นลดราคาแต่คุณภาพไม่ดีเราก็ไม่ควรซื้อแม้ราคาถูกค่ะข้อคิดคือควรดูสินค้าที่มีโปรโมชั่นเพื่อเป็นการฉลาดซื้อแต่ก็ต้องระวังกลลวงของโปรโมชั่นร้านนั้นๆหรือต้องไม่เห็นแก่ของแถมหรือต้องตัดสินใจก่อนซื้อค่ะ
0: เยี่ยมมากครับปรบมือแต่ในกรณีของเพื่อนเนี่ยก็ยังทำไมอยู่คุ้มค่าแต่เพื่อนก็ให้ข้อคิดไหมครับเพื่อนให้ข้อคิดไหมให้ข้อคิดเราว่าไงครับเพื่อนมีข้อคิดว่าไงต้องคิดก่อนที่จะซื้ออย่าหลงเชื่ออย่าหลงกลโปรโมชั่นอ่ะอีกสักคนหนึ่งครับกลุ่ม2
2: สิ่งที่ฉันต้องการซื้อจริงคืออุปกรณ์การเรียนค่ะโปรโมชั่นที่ฉันค้นพบคือจากโทรศัพท์รายละเอียดโปรโมชั่นคือแฟลชเซลลดเวลาจำกัดค่ะการวิเคราะห์ความคุ้มค่าราคาปกติ129บาทราคาเมื่อใช้โปรโมชั่น89บาทค่ะคุ้มหรือไม่คุ้มค่ะเพราะประหยัดเงินได้เยอะขึ้นค่ะเชื่อมโยงกับการออมและบัญชีถ้าฉันเลือกซื้อแบบนี้จะส่งผลต่อการออมเงินบัญชีรายรับรายจ่ายของฉันอย่างไรไม่กระทบต่อการออมเงินรายรับรายจ่ายค่ะแต่ถ้าไม่ระวังอาจเสียเงินเพิ่มสรุปเขียนลงสมุดบันทึกวันนี้ฉันฝึกข้อ7ฉลาดซื้อโดยซื้อแต่ของที่จำเป็นและไม่สนใจโปรโมชั่นที่ไม่จำเป็นค่ะสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ข้อคิดคือใช้เงินตามเป้าหมายค่ะ
0: ใช้เงินตามเป้าหมายเยี่ยมมากปรบมือครับครูคิดว่าข้อคิดจากเพื่อนทั้งสองคนที่ให้เราไปในวันนี้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะทำไหมครับเข้าใจเรื่องของความฉลาดซื้อนะครับนอกจากนึกถึงราคานึกถึงความจำเป็นอีกสิ่งหนึ่งต้องนึกถึงอะไรด้วยคุณภาพนะครับมากนะครับและที่สำคัญเพื่อนคนที่สองบอกว่ายังไงครับตอนนี้เราเรียนมาทุกวันเราต้องทำไมใช้เงินเราต้องใช้เลยไหมเราเรียนอะไรมาแล้วอ่ะวางแผนเป้าหมายใช่ไหมครับโดยเฉพาะทุกคนตอนนี้ก่อนหน้านี้ทุกคนมีเป้าหมายในการอะไรครับออมเงินใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าลืมเป้าหมายของตัวเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าหลงกลโปรโมชั่นใช่ไหมครับอย่าหลงกลโปรโมชั่นเราต้องเป็นผู้ซื้อที่ฉลาดซื้อคำว่าฉลาดซื้อต้องทำไมซื้อเลยไหมต้องอะไรก่อนคิดก่อนซื้อวางแผนก่อนซื้อดูความจำเป็นดูที่คุณค่าแท้คุณค่าเทียมเยี่ยมมากเอาล่ะนะครับทีนี้นักเรียนเนี่ยทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยได้เรียนมาตั้ง7เรื่องแล้วเนาะ นะครับเกี่ยวกับความฉลาดรู้ทางการเงินให้นักเรียนเนี่ยลองเช็คตัวเองครับวันนี้เราจะมาเช็คตัวเองรอบที่1เราจะมาตรวจสอบความรู้ของเรานะครับว่าเราเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับในชั่วโมงที่1ที่2เนี่ยเราเรียนเรื่องคุณค่าของเงินใช่ไหมครับความสำคัญแล้วตั้งแต่ชั่วโมงที่3ถึงชั่วโมงที่7เนี่ยเราเริ่มเรียนพฤติกรรมใช่ไหมครับเรามีการทำไมกำหนดเป้าหมายวางแผนแบ่งเงินใช่ไหมครับเราแบ่งเงินใส่ซองเนาะซองในค่าใช้จ่ายต่างๆตั้งเป้าหมายการออมฝึกทำอะไรครับบัญชีรายรับรายจ่ายเรียนเรื่อง need กับ want วันนี้เราก็มาเรียนเรื่องอะไรต่อฉลาดซื้อนะครับดังนั้นให้นักเรียนลองสะท้อนตัวเองออกมาครับให้สะท้อนตามความจริงอันนี้ครูขอนะครับให้นักเรียนสะท้อนตามความจริงอย่างที่ครูบอกไปในตอนต้นถ้าเราสะท้อนตนเองออกมาได้จริงๆแสดงว่าเราจะสามารถทำไมแสดงว่าเราจะสามารถพัฒนาและแก้ไขตนเองได้สิ่งที่ทำได้ดีจริงคืออะไรและสิ่งที่ยังทำไม่ได้หรือทำแล้วแต่ไม่สำเร็จคืออะไรเพราะอะไรบอกสาเหตุด้วยแล้วสิ่งที่อยากพัฒนาต่อไปเลือกมาอย่างน้อย1เรื่องอาจจะ2-3เรื่องก็ได้

0: เอาละครับตอนนี้เราสะท้อนตัวเองเสร็จหรือยังอ้าวเรามาฟังเพื่อนต้นทางสักตัวอย่างสัก 3-4 คนเนาะว่านะครับสะท้อนตนเองออกมาแล้วเป็นอย่างไรอ้าวใครจะเป็นตัวแทนบ้างมีกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม6และกลุ่ม4อ่ะเริ่มจากกลุ่ม2ก่อนเลยครับอ้าวเรามาฟังเพื่อนนะครับ
1: สิ่งที่ทำได้ดีจริงนะครับคือการรู้จักคุณค่าแท้การรู้จักคุณค่าเทียมแล้วก็การรู้จักนีดวอนครับรวมถึงการจดบัญชีรายรับรายจ่ายครับสิ่งที่ยังไม่ได้ทำหรือทำแล้วแต่ไม่สำเร็จนะครับคือการเก็บออมในแต่ละวันครับเพราะว่าบางวันเก็บออมไม่มีเงินเก็บออมแล้วก็เก็บออมได้ไม่ได้ตามเป้าหมายครับข้อที่3นะครับสิ่งที่อยากพัฒนาต่อไปนะครับคือการเก็บออมครับควรเก็บออมให้ได้ตามเป้าหมายจากแผนที่วางไว้ครับแล้วก็การจดบัญชีรายรับรายจ่ายครับคือจดอย่างสม่ำเสมอครับแล้วก็จดอย่างถูกต้องครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากสามารถสะท้อนตัวเองออกได้ออกมาได้เนาะแล้วก็ครูก็ขอให้กำลังใจนักเรียนนะครับในการที่จะพัฒนาต่อไปต่อไปกลุ่ม3ครับเด็กลูกทั้งต้นทางและปลายทางตอนนี้เพื่อนนำเสนอเราต้องทำยังไงครับฟังสิ่งที่เราทำต้องเขียนเปล่าเราต้องวางปากกาได้แล้วนะตอนนี้เป็นเวลาที่เรามาฟังเพื่อนอะไรครับ
2: นำเสนอ
0: สะท้อนคิดเพื่อนมีข้อคิดดีๆและข้อมูลดีๆเราช่วยกันฟังนะครับ
3: ที่ผมทำได้ดีนะครับคือผมทำรายรับรายจ่ายตลอดครับแล้วก็เอาเงินที่เหลือในแต่ละวันมาออมครับสิ่งที่ยังทำไม่ได้หรือทำแล้วไม่สำเร็จครับของผมเป็นทำแล้วไม่สำเร็จครับคือเอาเงินที่ออมมาซื้อของไม่จำเป็นครับสาเหตุคือเกิดจากอดใจไม่ได้ทำให้เอาเงินที่ออมเป็นไม่จำเป็นสิ่งที่อยากพัฒนาคือคิดให้รอบคอบก่อนซื้อหรือใช้ใจเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาที่ส่งผลในอนาคตครับ
0: ปรบมือนะครับต้องคิดให้รอบคอบก่อนซื้อเนาะต่อไปใครครับใครก่อนดีกลุ่ม4ก่อนกลุ่ม4บอกว่าอย่ากลุ่ม4ขอก่อน
4: สิ่งที่ทำได้ดีจริงนะคะคือแยกนิดวอนได้ค่ะแล้วก็ซื้อของน้อยลงสิ่งที่ยังทำไม่ได้หรือทำไม่สำเร็จยังซื้อของที่ไม่จำเป็นอยู่ค่ะและการวางแผนการออมเพราะยังไม่มีความอดทนต่อโปรโมชั่นต่างๆค่ะสิ่งที่อยากพัฒนาต่อไปอยากลดสิ่งของที่อยากได้แล้วก็ซื้อแต่ของที่จำเป็นค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดท้าย
5: สิ่งที่ทำได้ดีจริง need and want ค่ะสิ่งที่ยังไม่ได้ทำหรือทำแล้วไม่สำเร็จรายรับรายจ่ายค่ะจำสาเหตุนะคะจำรายจ่ายไม่ได้ทำให้จดหรือเขียนบัญชีไม่ตรงกับชีวิตจริงค่ะสิ่งที่อยากพัฒนาต่อไปอยากจดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายให้ชัดเจนและตรงกับที่ใช้จ่ายจริงๆในชีวิตประจำวันค่ะ
0: เยี่ยมมากครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยอันนี้ครูเห็นด้วยเลยบางครั้งเราซื้อเราก็ลืมหรือจำไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นนะครับพยายามเนาะนะครับอย่างเพื่อนบอกถ้าเราจำราย

0: การที่เราซื้อได้ก็เราก็จะทำไมสามารถทำบัญชีรายรับรายจ่ายที่เป็นความจริงเราก็จะรู้ว่าเงินเราใช้ไปกับอะไรจริงๆอันนี้ครูเห็นจากหลายกรณีหลายคนเลยนะครับที่ได้เดินดูด้วยนะครับเอาล่ะครูก็ขอให้กำลังใจนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับในการพัฒนาตนเองในเรื่องของความฉลาดรู้ทางการเงินนะครับเรามีเป้าหมายแล้วเราเรียนรู้การแบ่งเงินมาแล้วนะครับจัดหมวดการเงินมาแล้วนะครับเราเรียนการทำบัญชีรายรับรายจ่ายมาแล้วนะครับแล้วเราก็ฝึกนะครับการนำนะครับเรื่องนิสเรื่องวอนคุณค่าแท้คุณค่าเทียมนะครับมาปรับใช้ในเรื่องของความฉลาดซื้ออย่าหลงแก่โปรโมชั่นอย่าหลงแก่ของแถมอย่าหลงแก่อะไรครับการสะสมแต้มนะครับเราต้องเป็นผู้ซื้อที่ฉลาดนะครับอย่างที่เราเรียนไปตั้งแต่ตอนต้นเงินเป็นทรัพยากรที่เป็นไงลูก
1: จำก
0: ั
1: ด
0: นะเงินเป็นทรัพยากรที่จำกัดเพราะฉะนั้นก่อนจะใช้เงินทุกบาทต้องทำไงก่อน
1: ค
0: ิดให้รอบคอบคิดก่อนใช้ใจเย็นๆนะครับเอาล่ะตอนนี้ทุกคนน่าจะพอมีเงินออมบ้างไหม
2: ม
0: ีแล้วนะดังนั้นครับครั้งต่อไปทุกคนเริ่มมีเงินออมกันแล้วครูจะพานักเรียนไปดูการลงทุนเบื้องต้นเราจะทำยังไงเนาะเราเริ่มมีเงินออมกันแล้วนะครับเราจะไปดูว่าการลงทุนเบื้องต้นการลงทุนที่เหมาะสมกับวัยของเราและถูกต้องไม่ผิดกฎหมายนะเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้และเป็นการฝึกวินัยในตนเองนะครับเป็นการทำให้เงินเนี่ยงอกเงยขึ้นนะครับแล้วเราก็ไปดูเรื่องการเงินดิจิตอลการเงินดิจิตอลเนี่ยการเงินดิจิตอลเนี่ยปัจจุบันอ่ะอยู่ใกล้ตัวเราไหมการเงินดิจิตอล
3: ใกล
0: ้ใกล้ไหม
3: ใกล
0: ้หรือไกลส่วนใหญ่ครูเห็นนักเรียนทุกวันนี้ใช่ไหมครับซื้อของก็สแกนโอนนะครับผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องรู้จากเรื่องนี้เพราะเงินเป็นของที
1: ่
0: มีค่าและมีจำกัดนะครับสำหรับวันนี้ครูขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันในชั่วโมงต่อไป
1: น
0: ัก
1: เรียนทุกโมดทำความเคาร
2: พขอบคุณครับคุณครู
0: บ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจ

0: งวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูแลนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะแล้วก็สวัสดีทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของคุณครูทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรากลับมาเจอกันในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูวิชุดากลิ่นจงกลอีกเช่นเคยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางยังจำได้อยู่ไหมคะว่าเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราศึกษาในเรื่องของอะไรกันไปคะศึกษาในเรื่องของอะไรคะศึกษาในเรื่องของเรียงร้อยถ้อยความเติมแต้มความคิดแต่เนื้อหาด้านในหลักๆเราศึกษาในเรื่องของอะไรคะชั่วโมงที่ผ่านมาจำได้ไหมจำได้ไหมคะว่าเราให้ใบงานอะไรไปคะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราทำกิจกรรมอะไรทำกิจกรรมอะไรคะทำกิจกรรมอะไรคะอ่ะใครจำได้วางคงเรื่องใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนต้นทางของครูเนี่ยได้ทำกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมฐานใช่ไหมในการวางเรื่องซึ่งแต่ละฐานเนี่ยนักเรียนก็จะต้องทำไมคะมีการระดมความคิดและเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่มนะคะว่าถ้านักเรียนได้เขียนเรียงความนะคะในประเด็นนั้นๆที่คุณครูกำหนดให้เนี่ยนักเรียนจะมีวิธีการวางคงเรื่องอย่างไรซึ่งเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สามารถเฉลยไปได้เพียงแค่2หัวข้อใช่ไหมคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็ได้นำผลงานของนักเรียนนะคะใบกิจกรรมเนี่ยไปตรวจสอบนะคะก็ฝากไปถึงคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูนะคะเก็บรวบรวมนะคะใบกิจกรรมเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะคะแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องนะคะให้กับนักเรียนด้วยนะคะเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้มีแนวทางนะคะเอาไว้ใช้ในการวางคงเรื่องในงานเขียนของตนเองด้วยนะคะอ่ะและอีกหนึ่งอย่างที่คุณครูให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านจำได้ไหมคะใบงานนะคะในเรื่องของการวางคงเรื่องซึ่งคุณครูได้กำหนดหัวข้อไปให้นักเรียนจำได้ไหมคะว่าหัวข้อ

0: ที่คุณครูมอบหมายให้นักเรียนกลับไปวางคงเรื่องก่อนที่จะเขียนเรียงความคือหัวข้ออะไรคะ
1: ความฝันของฉันในอนาคต
0: เก่งมากค่ะความฝันของฉันในอนาคตซึ่งคุณครูได้แจกใบงานให้นักเรียนไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนวางคงเรื่องมาเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะ
1: เสร็จแล้ว
0: มีใครวางคงเรื่องเสร็จแล้วไหนให้คุณครูดูหน่อยมีเพื่อนนะคะวางคงเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูขอดูนะคะใบคงเรื่องของเพื่อนอันนี้นะคะคือใบงานนะคะที่คุณครูแจกให้นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางของคุณครูนะคะคุณครูให้นักเรียนเนี่ยไปวางคงเรื่องมาก่อนนะคะซึ่งก็กำหนดค่ะว่าหัวข้อเรียงความคืออะไรซึ่งในหัวข้อนี้คุณครูแจ้งไปแล้วใช่ไหมคะว่าให้นักเรียนตั้งเป็นชื่อเรื่องใหม่ซึ่งชื่อเรื่องจะต้องไม่ซ้ำกับอะไรคะไม่ซ้ำกับอะไรคะ
1: ไม่ซ้ำกับหัวข
0: ้
1: อ
0: เก่งมากค่ะชื่อเรื่องจะต้องไม่ซ้ำกับหัวข้ออะอย่างเพื่อนขอยกตัวอย่างหน่อยนะคะให้เพื่อนต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังอย่างเพื่อนนะคะตั้งชื่อเรื่องว่าฝันให้ไกลไปอาจจะตกคำว่าให้นิดนึงนะคะฝันให้ไกลไปให้ถึงประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปรับเปลี่ยนว่าชื่อเรื่องของเรามีความน่าสนใจไพเราะสละสลวยแล้วหรือยังนะสามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วค่ะเพื่อนก็ค่อนข้างที่จะทำไมคะวางโครงเรื่องมาครบนะคะทุกประเด็นละเอียดเลยนะคะก็แยกเป็นประเด็นมาเลยนะคะก็เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางของครูนะคะนำใบงานนี้ขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ใบงานนี้ในการทำกิจกรรมของเรานะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยจับคู่กันและประเมินนะคะใบงานนะคะการวางโครงเรื่องนะคะก็คือใบงานเรื่องคิดก่อนเขียนเรียบเรียงก่อนเล่านะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้มีการแก้ไขตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหานะคะก่อนที่นักเรียนจะลงมือเขียนเรียงความฉบับจริงนะคะอันนี้ก็ฝากไปถึงนักเรียนปลายทางของครูด้วยถ้านักเรียนคนใดนะคะที่ยังวางโครงเรื่องไม่เสร็จนะคะอยากให้นักเรียนเนี่ยวางโครงเรื่องให้เสร็จเรียบร้อยนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวคืนเพื่อนก่อนเก่งมากอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะปรบมือให้ทุกคนเลยนะคะที่ทำงานมาเรียบร้อยอ่ะวันนี้นะคะก็จะเข้าสู่เนื้อหาของเราค่ะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของเรียงร้อยถ้อยความนะคะเติมแต้มความคิดครั้งที่3และ4อ่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำอะไรได้1อธิบายขั้นตอนการวางโครงเรื่องนะคะการเขียนเรียงความได้2ค่ะนักเรียนสามารถเขียนเรียงความตามโครงเรื่องที่วางไว้ได้อย่างมีเหตุผลเชื่อมโยงกันและสื่อความได้ชัดเจนนะคะและ3ค่ะนักเรียนนะคะจะต้องตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุงเรียงความของตนเองนะคะได้อย่างเหมาะสมและสามารถสะท้อนคุณค่านะคะของการใช้ภาษาที่สุภาพนะคะในการเขียนอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หลักๆนะนักเรียนจะต้องทำไมอธิบายขั้นตอนการวางโครงเรื่องได้ซึ่งเราศึกษาไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมา2ค่ะนักเรียนจะต้องเขียนเรียงความเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัตินะคะใบงานที่นักเรียนจะต้องเขียนเรียงความนะคะฉบับสมบูรณ์นะคะให้เรียบร้อยนะแล้วก็ในชั่วโมงนี้นักเรียนจะต้องมีการตรวจสอบแก้ไขงานของตนเองนะคะอ่ะทีนี้ไม่ยากเนาะจุดประสงค์ของเรา3ข้อนะคะอ่ะคุณครูมีคำถามชวนคิดมาให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ระดมความคิดกันนะคะคำถามของคุณครูค่ะอ่ะให้นักเรียนต้นทางนะคะช่วยกันดูนะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางของครูด้วยนะคะถ้านักเรียนเขียนเรียงความโดยไม่วางโครงเรื่องก่อนจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นและเหตุใดการวางโครงเรื่องจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญใครสามารถที่จะตอบคำถามครูได้นะคะให้ระดมความคิดแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะสักเล็กน้อยอ่ะเดี๋ยวให้เวลานะคะกับคำถามนี้นะคะถ้านักเรียนเขียนเรียงความโดยไม่วางโครงเรื่องก่อนจะเกิดปัญหาอะไรอันนี้คำถามที่1ถ้านักเรียนเขียนแล้วไม่

คงเรื่องก่อนจะเกิดปัญหาอะไร2ค่ะและเหตุใดการวางคงเรื่องจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญอ่ะ2ประเด็นนี้เดี๋ยวให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสักครู่หนึ่งดีไหมคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนปลายทางนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่มได้เลยนะคะ

0: นักเรียนต้นทางของคุณครูคะตอนนี้นักเรียนระดมความคิดได้คำตอบหรือยังคะ
1: ได้แล้ว
0: โอ้ได้คำตอบแล้วมีกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วอ่ะไหนยกมือให้คุณครูดูหน่อยเก่งมากเลยอ่ะและกลุ่มไหนอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนต้นทางและปลายทางโอ้มีหลายกลุ่มเลยนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวขอฟังกลุ่มที่อ่ะโอเคอ่ะกลุ่มที่สองอยากฟังเพื่อนก่อนนะคะอ่ะเชิญค่ะ
2: ครับถ้าเราไม่วางคุ้งเรื่องก่อนเนื้อคุ้งเนื้อเรื่องของเราก็จะมีความซับซ้อนเข้าใจยากครับผู้อ่านก็ไม่เข้าใจครับ
0: ครับและการวางคุ้งเรื่องทำไมจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญคะ
2: เพราะว่าถ้าเราวางคุ้งเรื่องนะครับผู้อ่านก็จะเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนครับแล้วก็มีความน่าสนใจด้วย
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวรอมาฟังกลุ่มอื่นๆบ้างอ่ะกลุ่มที่5เชิญค่ะ
3: สำหรับคำตอบผมนะครับคำตอบแรกนะครับถ้าเราไม่วางโครงเรื่องก่อนจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับคำตอบของผมนะครับคือเนื้อเรื่องประเด็นหลักและองค์ประกอบของประเด็นต่างๆของเรานั้นจะมีข้อมูลที่ซับซ้อนวกวนแล้วก็ไม่สมบูรณ์ครับแต่ถ้าเราวางโครงเรื่องก่อนตอนที่เราวางโครงเรื่องเราก็จะรู้เนื้อหาองค์ประกอบของประเด็นหลักได้อย่างชัดเจนและสมบูรณ์ทำให้เมื่อเราไปเขียนจริงเราก็จะมีเรียงความที่สมบูรณ์ครับ
0: แล้วทำไมเรียงออกขออภัยค่ะทำไมการวางโครงเรื่องจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญคะ
3: เพราะจะทำให้ก่อนที่เราจะไปวางเนื้อเรื่องจริงตอนที่เราวางโครงเรื่องจะมีองค์ประกอบต่างๆที่ชัดเจนแล้วก็ไม่วกวนครับ
0: ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาของนักเรียนได้อย่างถูกต้องเนาะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะลองฟังกลุ่มที่หนึ่งบ้างกลุ่มที่หนึ่งเชิญค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นกลุ่มที่หนึ่งทำไมคะยกมือใช่ไหมเชิญค่ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะถือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
4: ถ้าไม่วางโครงเรื่องก่อนจะมีเนื้อหาที่ซับซ้อนครับเพราะว่าการไม่มีการจัดลำดับข้อมูลครับ
0: ก็คือหมายถึงว่าถ้าสมมติว่านักเรียนเนี่ยเขียนเรียงความโดยไม่วางโครงเรื่องก่อนก็จะทำให้เนื้อหามีความซับซ้อนแล้วก็อะไรนะคะ
4: ไม่มีการจัดลำดับข้อมูล
0: ไม่มีการจัดลำดับข้อมูลใช่ไหมคะข้อมูลทำไมคะไม่ต่อเนื่องกันประมาณนี้เนาะและนักเรียนมองว่าการวางโครงเรื่องเนี่ยทำไมจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญคะเพราะอะไร
4: ทำให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้นคร
0: ับ ทำให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะมีกลุ่มไหนคะกลุ่มที่6นะคะเชิญค่ะ
5: ถ้าไม่วางโครงเรื่องก่อนจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นจะทำให้เกิดการอ่านที่ติดขัดไม่เป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็หลุดออกจากนอกประเด็นค่ะ
0: ค่ะแล้วนักเรียนมองว่าการวางโครง

0: เรื่องทำไมจึงมีความสำคัญคะ
1: จะทำให้เข้าใจง่ายแล้วก็เป็นลำดับขั้นตอนค่ะ
0: ทำให้เข้าใจง่ายปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะก็ถือว่านักเรียนทั้ง4กลุ่มที่เป็นตัวแทนนะคะที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะก็ได้มีมุมมองที่มีความคล้ายคลึงกันนะคะในเรื่องของการวางโครงเรื่องนะคะว่าถ้าเราไม่วางโครงเรื่องก่อนการเขียนเรียงความจะทำให้เนื้อหาของนักเรียนทำไมคะอาจจะไม่ชัดเจนไม่เป็นลำดับนะคะแล้วก็เนื้อหาอาจจะขาดความต่อเนื่องแล้วก็บางประเด็นที่สำคัญนักเรียนอาจจะทำไมอาจจะหลงลืมไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นักเรียนวางโครงเรื่องก่อนมีกรอบในงานเขียนของตนเองก็จะทำให้นักเรียนสามารถกำหนดเนื้อหาของงานเขียนของตนเองได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นสามนำหัวข้อนะคะที่กำหนดไปหาอะไรคะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อเอามาใช้ในงานเขียนได้นะคะและการวางโครงเรื่องอย่างที่บอกไปเหมือนที่นักเรียนบอกเลยนะคะว่ามีความสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าจะช่วยให้ลำดับเนื้อหาได้อย่างชัดเจนนะคะไม่เพียงแต่ผู้เขียนที่จะลำดับได้ชัดเจนนะคนอ่านเมื่ออ่านงานของเราก็จะรู้สึกว่าทำไมคะไม่สับสนนะคะแล้วก็เนื้อหาไม่วกวนไม่ซ้ำกันนะคะก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยมีงานเขียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะและนักเรียนปลายทางของคุณครูล่ะคะนักเรียนคิดว่าการวางโครงเรื่องนะคะมีความสำคัญอย่างไรและถ้าเมื่อนักเรียนเขียนงานแล้วนักเรียนไม่มีการวางโครงเรื่องก่อนนักเรียนคิดว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับคุณครูนะคะแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนของนักเรียนได้เลยนะคะต่อไปค่ะคำถามที่2ค่ะเพราะเหตุใดเราจึงควรฝึกเขียนเรียงความและการเขียนเรียงความมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรทำไมเราจึงต้องฝึกคะช่วยกันระดมความคิดเพื่อนบอกว่าช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างจินตนาการนอกเหนือจากเสริมสร้างจินตนาการแล้วยังฝึกในเรื่องของอะไรอีกคะฝึกในเรื่องของการเขียนใช่ไหมคะฝึกในเรื่องของระบบความคิดนะคะที่เป็นลำดับขั้นตอนใช่ไหมคะนักเรียนสามารถนำไปต่อยอดได้ไหมคะสามารถนำไปต่อยอดในงานเขียนอื่นๆได้ด้วยนะคะเก่งมากๆเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันสักเล็กน้อยนะคะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของเรียงร้อยถ้อยความเติมแต้มความคิดครั้งที่3ในเรื่องของการวางโครงเรื่องเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอีกสักเล็กน้อยนะคะอันนี้เป็นใบความรู้เนาะที่คุณครูได้แจกให้นักเรียนเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้ามีใบความรู้สามารถนำใบความรู้นี้นะคะขึ้นมาทบทวนไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะเรามาดูก่อนนะคะแนวทางการเขียนเรียงความการเขียนเรียงความนะคะในระยะฝึกฝนเนี่ยควรนำเรื่องที่ทำไมใกล้ตัวนักเรียนมาเขียนถูกต้องไหมคะเหมือนที่เราได้พูดคุยกันไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะคะโดยนะคะผู้เขียนเนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นะคะแล้วก็นำมาฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอการเขียนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเขียนได้ดีนะคะภายในครั้งแรกนะคะนักเรียนอาจจะต้องมีการฝึกฝนทบทวนนะคะมีการแก้ไขงานอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะต่อมาค่ะเรามาดูแนวทางการเขียนเรียงความว่าเมื่อเราจะเขียนเรียงความเราจะต้องทำอะไรบ้างหนึ่งกำหนดแนวคิดซึ่งเรากำหนดแนวคิดไปยังคะกำหนดแล้วใช่ไหมจำได้ไหมหัวข้อของเราคืออะไรเมื่อต้นชั่วโมงเราคุยกันแล้ว ความฝันของฉันในอนาคตอ่ะอันนี้คือปัจจัยที่หนึ่งคือการกำหนดแนวคิดเราจะเขียนเกี่ยวกับอะไรคะความฝันนะคะที่เราคิดในอนาคตนะคะว่าความฝันในอนาคตของเราเนี่ยเราอยากจะเป็นอะไรทีนี้เมื่อเราได้กำหนดแนวคิดแล้วนะคะเราก็จะมีกรอบความคิดและนักเรียนก็สามารถทำไมคะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพราะเรามีกรอบความคิดแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะต้องเอามาแยกเป็นประเด็นประเด็นอย่างเช่นในตัวอย่างนะคะของคุณครูเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการกำหนดแนวคิดเนี่ยคือคิดให้รอบคอบว่าจะสื่อเรื่องอะไรและสื่อเพื่ออะไรนะเช่นถ้า

0: ักเรียนจะเขียนเกี่ยวกับความกรุณาปานะคะนักเรียนก็อาจจะเขียนแนวคิดหลักนะคะได้ว่าความกรุณาปานีเป็นสิ่งที่ควรมีให้ต่อกันเหมือนเป็นการบอกไปเลยว่าคนอ่านแล้วจะได้อะไรนะคะช่วยให้ทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งเสริมพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของโลกไปในทิศทางที่ยั่งยืนนะคะอันนี้เป็นแนวคิดหลักนะที่จะทำให้ขอบเขตเนื้อหาเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าเราจะพูดถึงในเรื่องของอะไรคะความกรุณาปานีนะคะเป็นสิ่งที่ควรมีเพราะถ้าไม่มีเนี่ยนะคะคุณภาพชีวิตก็จะไม่ดีแต่ถ้าเรามีความกรุณาปานีคุณภาพชีวิตนะคะก็จะดีขึ้นเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นประมาณนี้นะคะต่อมาขั้นที่สองคืออะไรคะการวางโครงเรื่องซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติอยู่ใช่ไหมคะการวางโครงเรื่องคือเขาโครงของเรียงความนะคะคือเป็นการจัดลำดับหมวดหมู่ความคิดนะเพื่อให้เป็นกรอบในการทำไมคะเรียบเรียงเนื้อหาอะไรที่เป็นเนื้อหาเดียวกันเราก็เอามาจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนทำไมรู้ว่าเนื้อหาในแต่ละประเด็นเนี่ยมีสัดส่วนเท่าไหร่นะคะสาระสำคัญเพียงพอไหมมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะแล้วก็ทำให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจเนื้อหาได้ตามลำดับไม่สับสนหรือไม่อันนี้คือลักษณะของการวางโครงเรื่องซึ่งการวางโครงเรื่องเนี่ยก็มีอะไรคะมีขั้นตอนขั้นตอนแรกทำอะไรก่อนเลยขั้นอะไรคะระดมความคิดนะคะผู้เขียนจะต้องรวบรวมประเด็นความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นคำหรือข้อความสำนวนสุภาษิตคำพังเพยหรือบทพูดสำคัญที่เกี่ยวกับหัวข้อนั้นนักเรียนสามารถระดมมาได้เลยในขั้นนี้นะคะเมื่อนักเรียนระดมความคิดแล้วให้นักเรียนทำไมคะเลือกจัดหมวดหมู่ค่ะเป็นขั้นที่จะเลือกและจัดหมวดหมู่ว่าอะไรที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันให้นำไปใส่ไว้ในหัวข้อเดียวกันถูกต้องไหมคะผู้เขียนเนี่ยจะต้องเลือกเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องนำความคิดที่ผ่านการคัดเลือกมาจัดหมวดหมู่นะโดยมีหลักการว่าความคิดที่ใกล้เคียงกันให้อยู่ทำไมคะหมวดเดียวกันประมาณนี้นะคะต่อมาขั้นที่3ทำอะไรขั้นจัดลำดับเมื่อนักเรียนเอามาจัดหมวดหมู่แล้วนะคะให้นักเรียนเอาสิ่งที่นักเรียนมาจัดหมวดหมู่นั้นมาจัดลำดับความสำคัญนะคะว่าในสิ่งที่เรียนจัดหมวดหมู่ความคิดเนี่ยมีประเด็นใหญ่หรือประเด็นย่อยหรือพูดง่ายว่ามีประเด็นหลักอะไรมีประเด็นย่อยอะไรบ้างแล้วนำมาลำดับความนะคะให้ชัดเจนเรียงร้อยต่อกันว่านักเรียนจะนำเสนอประเด็นอะไรก่อนนำเสนอประเด็นอะไรทีหลังนะคะก็อาจจะมีการจัดลำดับนะคะตามลำดับตามเหตุผลเวลาเหตุการณ์หรือความสำคัญก็ได้นะคะในส่วนของรายละเอียดนักเรียนสามารถดูศึกษาเพิ่มเติมในใบความรู้ได้นะคะต่อมาขั้นต่อไปขั้นขยายความจัดลำดับหมวดหมู่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเข้าสู่ขั้นขยายความค่ะเมื่อจัดลำดับความคิดได้แล้วเนี่ยให้ผู้เขียนขยายความคิดในแต่ละประเด็นให้ชัดเจนใส่รายละเอียดลงไปนะคะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะเมื่อผ่านขั้นขยายความไปแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นแสวงหาข้อมูลค่ะเมื่อเราวางโครงเรื่องระดมความคิดจัดลำดับนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขั้นแสวงหาข้อมูลเอาสิ่งที่นักเรียนจัดลำดับนะคะในแต่ละประเด็นมาสืบค้นข้อมูลนะคะเพราะคุณครูบอกแล้วว่าการเขียนเรียงความไม่สามารถที่จะทำไมคะจินตนาการขึ้นมาได้ทั้งหมดจะต้องมีข้อเท็จจริงนะคะลงไปในงานเขียนของเราเพราะฉะนั้นบางทีนักเรียนบอกว่าความฝันของนักเรียนอยากจะเป็นอะไรคะอยากจะเป็นอะไรกำหนดมายัง
1: เป
0: ็
1: นอวกาศ
0: เป็นอะไรนะคะ
1: ม
0: ีนักฟุตบอลและนักบินอวกาศนักเรียนก็จะต้องมีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพนักบินอวกาศถูกต้องไหมคะนักเรียนก็จะต้องไปแสวงหาข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือจะต้องทำอย่างไรล่ะจะต้องเรียนสาขาไหน

ล่ะจะต้องเรียนหลักสูตรอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียนจะต้องไปศึกษาข้อมูลแล้วก็นำมาเขียนในงานเขียนของนักเรียนนะคะอ่ะต่อมาค่ะขั้นเรียบเรียงเนื้อหาเมื่อนักเรียนนะคะแสวงหาข้อมูลแล้วมีข้อมูลแล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องเอาข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงนะคะซึ่งการเขียนเนี่ยนะคะเรียงความอาจเขียนได้หลายลักษณะนะคะถ้าเรียงความที่ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆควรเขียนแบบอธิบายนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับนามธรรมควรเขียนแบบอธิบายแล้วยกตัวอย่างประกอบด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นเรียงความเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆควรเขียนแบบบรรยายนะคะพรรณนาขยายความให้ละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะผู้เขียนจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในย่อหน้าอ่ะทีนี้เรามาทำความรู้จักย่อหน้ากันว่าย่อหน้าคืออะไรย่อหน้านะคะจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการลำดับความคิดนะคะจะต้องมีย่อหน้าเมื่อนักเรียนจะพูดประเด็นใหม่นักเรียนจะต้องทำไมคะขึ้นย่อหน้าใหม่จำได้เนาะความเป็นเอกภาพถูกต้องไหมคะในหนึ่งย่อหน้าจะต้องมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวนะมีความเป็นเอกภาพเนาะเพราะฉะนั้นการขึ้นย่อหน้าใหม่นั่นหมายถึงนักเรียนจะต้องทำไมคะพูดประเด็นใหม่หรือกำลังจะเขียนประเด็นใหม่นะคะแต่ควรมีย่อหน้าเล็กๆนะคะที่ใช้เชื่อมโยงระหว่างประเด็นนะนอกจากนี้จะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับอะไรคะหลักภาษาเนาะมาผูกประโยคซึ่งควรเป็นประโยคสั้นๆสื่อความหมายชัดเจนเข้าใจง่ายแล้วก็ใช้ภาษาที่สุภาพด้วยนะคะนอกจากนี้นักเรียนก็จะต้องรู้จักเลือกสรรนะคะถ้อยคำให้เหมาะสมเลือกคำให้สื่ออารมณ์สื่อความรู้สึกนะคะไม่ใช้คำศัพท์ยากจนเกินไปนะคะใช้ภาษาที่ชัดเจนถูกต้องเรียบง่ายเหมาะสมนะคะสำหรับนักเรียนเนาะที่ฝึกในระยะแรกนะคะก็ไม่ควรที่จะทำไมใช้คำซ้ำๆในที่ที่ใกล้กันพอเมื่ออ่านแล้วทำไมคะไม่ไพเราะไม่สื่ออารมณ์ก็ควรเปลี่ยนคำให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะขั้นที่5ค่ะเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วจะต้องมีการอ่านทบทวนงานเขียนของตนเองนะคะเพื่อที่จะได้ทราบว่างานของเราเนี่ยมีจุดที่จะต้องพัฒนานะคะหรือแก้ไขตรงไหนบ้างซึ่งการอ่านทบทวนเนี่ยจะต้องอ่านด้วยใจที่เป็นกลางเราจะไม่เข้าข้างตัวเองว่างานของเราทำไมดีที่สุดนะคะเลิศที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องอ่านเพื่อหาอะไรคะข้อผิดพลาดของตนเองนะคะแล้วเอามาพิจารณานะคะว่าเราสามารถแก้ไขอะไรได้นะคะอาจจะเป็นในรูปแบบความคิดกลวิธีการนำเสนอภาษาจุดใดบกพร่องให้ทำเครื่องหมายไว้หรือบางประโยคลังเลว่าอยากจะใช้ประโยคนี้แต่มีไอเดียปิ๊งนะคะได้ประโยคใหม่มานักเรียนก็อาจจะเขียนทั้ง2ประโยคไว้ตรงนั้นก็ได้แล้วเดี๋ยวนักเรียนค่อยมาตัดสินใจนะคะว่านักเรียนจะใช้ประโยคอะไรหรือจะเปลี่ยนคํานะคะนักเรียนก็อาจจะเขียนไว้ก่อนก็ได้แล้วเราค่อยมาเลือกนะคะเมื่อนักเรียนอ่านแล้วเนี่ยให้ทิ้งระยะไว้สักพักนึงนะคะนักเรียนอาจจะเขียนเสร็จอ่านทบทวน1รอบและอาจจะไปทำกิจกรรมอื่นๆนะคะเมื่อสมองโปร่งๆเราทำไมกลับมาอ่านงานของเราอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วนักเรียนจะเห็นข้อผิดพลาดแล้วสามารถที่จะแก้ไขงานของตนเองได้หรืออีกหนึ่งวิธีคือการทำไมคะเพื่อนสนิทของเราแลกเปลี่ยนงานกับเพื่อนนะเพื่อเพื่อนเนี่ยคือคนที่จะเห็นข้อผิดพลาดในงานเขียนของเราได้มากที่สุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะให้คำเสนอแนะนะคะเพิ่มเติมได้เป็นอย่างดีนักเรียนก็จะได้นำเรียงความของนักเรียนทำไมคะไปปรับปรุงแก้ไขนะคะแล้วก็ลงมือเขียนในฉบับที่สมบูรณ์ได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะทีนี้วันนี้คุณครูมีอีกหนึ่งเรื่องมาเพิ่มเติมนะคะให้กับนักเรียนเมื่อสักครู่

0: เป็นการทบทวนนะแต่ในชั่วโมงนี้หลักๆคุณครูอยากเพิ่มเติมในเรื่องของมารยาทในการเขียนซึ่งการเขียนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าเราจะต้องมีมารยาทในการเขียนอย่างไรเพื่อให้งานเขียนของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเราจะศึกษาจากใบความรู้เรื่องเรียงร้อยถ้อยความเติมแต้มความคิดครั้งที่4นะคะมารยาทในการเขียนนั่นเองซึ่งก็มีใบความรู้1ใบนะคะมารยาทในการเขียนคืออะไรลองดูบนหน้าจอนะคะมารยาทในการเขียนคืออะไรคะการเขียนก็เป็นทักษะที่สำคัญในการสื่อสารเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการเขียนเนี่ยสามารถบันทึกในสิ่งที่อ่านฟังทบทวนความรู้ได้ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นการเขียนที่จะเกิดผลสัมฤทธิ์เนี่ยนะคะก็คือผู้อ่านเนี่ยจะต้องเข้าใจตามที่ผู้เขียนต้องการนะคะนอกจากนี้ผู้เขียนเนี่ยจะต้องตระหนักถึงมารยาทในการเขียนเดี๋ยวเรามาดูว่ามารยาทในการเขียนมีอะไรบ้างไปอย่างรวดเร็ว 1. ใช้ถ้อยคำสุภาพไม่หยาบคายหลีกเลี่ยงคำหยาบคายไม่ใส่อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวของตนเองลงไปในงานเขียนนั้นมากจนเกินไปนะคะวิจารณ์ผู้อื่นนะคะปราศจากเหตุผลแบบนี้ไม่ได้นะคะนักเรียนจะต้องมีใจเป็นกลางนะคะไม่ว่าจะวิจารณ์งานของใครนะคะจะต้องมีใจเป็นกลางนะคะไม่อคติต่อผู้เขียนหรืองานเขียนนั้นๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนแรกเลยในมารยาทของการเขียนนักเรียนจะต้องใช้นะคะถ้อยคำที่สุภาพเหมาะสมนะคะต่อมาค่ะการเขียนข้อความหรืองานเขียนที่เป็นจริงเนี่ยที่ได้ศึกษาค้นคว้าเนี่ยนักเรียนจะต้องมีการตรวจสอบมาอย่างถูกต้องแล้วว่าข้อมูลนั้นทำไมเป็นความจริงนะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวถ้านักเรียนจะเอามาเขียนนักเรียนต้องขออนุญาตจากเจ้าของเรื่องเสียก่อนบางเรื่องอาจจะเอามาเขียนเพื่อเป็นวิทยาทานนะคะแต่นักเรียนสามารถหยิบยกเรื่องของคนอื่นมาเขียนได้เลยไหมไม่ได้นักเรียนต้องมีการขออนุญาตเจ้าของเรื่องนะคะและให้เจ้าของเรื่องเนี่ยอนุญาตก่อนนักเรียนจึงจะนำมาเขียนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นักเรียนก็จะต้องพึงระวังไว้ด้วยนะคะต่อมาค่ะข้อที่3อันนี้เคยผ่านไปแล้วในเรื่องของอะไรลายมือเพราะฉะนั้นงานชิ้นนี้จะต้องเป็นงานที่ทำไมคะลายมือสวยอ่านง่ายชัดเจนเขียนถูกต้องตามอักขรวิธีใช้สระพยัญชนะและวรรณยุกต์ให้ถูกต้องนะคะเขียนตัวบรรจงนะคะต่อมาค่ะถ้านักเรียนเขียนผิดให้นักเรียนทำไมแก้ไขได้แต่ต้องแก้ไขให้ทำไมให้สะอาดให้เรียบร้อยแต่ถามว่าเรามีฉบับร่างแล้วฉบับสมบูรณ์ของเราควรจะมีคำผิดไหม
1: ไม่
0: เพราะว่าเรามีระยะเวลาในการทำไมทบทวนเรามีระยะเวลาในการเขียนของเราเพราะฉะนั้นลำดับการวางโครงเรื่องใบร่างนักเรียนสามารถแก้ไขได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นใบงานจริงนักเรียนควรที่จะมีความรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังในการเขียนนะคะต่อมาข้อที่5เขียนสิ่งที่มีคุณค่าก่อให้เกิดประโยชน์คนอ่านแล้วทำไมมีความสุขไม่เกิดความแตกแยกใช้คำที่ชวนให้อ่านแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วข้อที่6ค่ะข้อนี้สำคัญมากๆนะคะไม่คัดลอกงานเขียนของผู้อื่นมาเป็นของเราเองไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้านักเรียนอยากจะหยิบยกข้อความนะคะหรือหยิบยกตัวอย่างมาอธิบายให้งานเขียนของเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นนักเรียนจะต้องทำไมคะมีการอ้างอิงให้ชัดเจนนะคะว่านักเรียนนำข้อมูลมาจากใครนะคะนอกเหนือจากนี้นักเรียนก็จะต้องให้เกียรตินะคะเจ้าของงานด้วยนะคะเขียนอ้างอิงที่มาของเรื่องทุกครั้งที่นักเรียนหยิบยกนะคะประเด็นนั้นมาเขียนเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนสืบค้นข้อมูลถ้านักเรียนจะหยิบยกคำพูดข้อความหรือประเด็นอะไรอื่น

0: ที่มีคนเขียนไว้แล้วแล้วนักเรียนจะก๊อปปี้มาทั้งหมดเลยไม่สามารถทำได้นักเรียนจะหยิบยกมาได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนทำไมคะ
1: อนุญาต
0: มีการขออนุญาตหรือการอ้างอิงให้ถูกต้องเสียก่อนนะคะนักเรียนอาจจะหยิบยกมาบางช่วงบางตอนไม่ใช่ทั้งหมดถ้าทั้งหมดนั่นคือการคัดลอกผลงานนะซึ่งจริงๆการคัดลอกผลงานก็ถือว่ามีความผิดด้วยนะคะไม่ควรเกิดขึ้นควรจะเป็นงานที่เรารังสรรค์ขึ้นมาด้วยตัวของเราเองเนาะแต่ในกรณีที่เราหาข้อมูลไม่ได้จริงๆอยากจะได้ข้อมูลมาเราก็เขียนอ้างอิงให้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นมารยาทในการเขียนก็มีอยู่ประมาณ6ข้อนี้เดี๋ยวจะเข้าสู่กิจกรรมของเรากิจกรรมที่1ค่ะจะเป็นในส่วนของกิจกรรมคู่นะคะให้นักเรียนจับคู่กันนะคะให้นักเรียนจับคู่กันจากนั้นให้นักเรียนแลกเปลี่ยนใบงานเดี๋ยวขอดูหน่อยใบงานการวางโครงเรื่องอยู่ไหนคะใบงานการวางโครงเรื่องไหนใครเสร็จแล้วใบนี้นะคะใบเรื่องคิดก่อนเขียนเรียบเรียงก่อนเล่าใบนี้ที่คุณครูมอบหมายให้ไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาให้ทุกคนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางหยิบใบงานนี้ขึ้นมานะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะแจกแบบประเมินให้ตอนนี้คุณครูแจกให้ต้นทางแล้วอ่ะขอดูแบบประเมินหน่อยนี่เป็นหน้าตาของแบบประเมินนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยประเมินการวางโครงเรื่องของเพื่อนนะคะว่าการวางโครงเรื่องเนี่ยครบ3ส่วนไหมประเด็นชัดเจนหรือไม่เนื้อหามีความต่อเนื่องไหมให้นักเรียนเขียนว่างานของเพื่อนเนี่ยทำได้หรือทำไม่ได้และมีข้อเสนอแนะอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาใบงานเนาะให้นักเรียนปลายทางได้ดูด้วยนะคะเผื่อนักเรียนอาจจะยังจำไม่ได้อันนี้คือใบงานที่คุณครูได้มอบหมายไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งในชั่วโมงนี้นักเรียนจะต้องทำไมวางโครงเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่คือใบกิจกรรมแบบประเมินการวางโครงเรื่องการเขียนเรียงความเดี๋ยวให้นักเรียนประเมินสลับการประเมินนะคะงานเขียนของกันและกันนะคะว่าเพื่อนควรจะต้องเพิ่มเติมประเด็นอะไรพร้อมไหมคะพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะนักเรียนเชิญสลับงานจับคู่นะคะและสลับงานเขียนกับเพื่อนนะคะถ้าวันนี้สมาชิกมาไม่ครบคู่ให้นักเรียนทำไมจับ3คนได้สลับกันนะถ้าพร้อมแล้วลงมือค่ะ

ใครประเมินเสร็จแล้วให้นักเรียนคืนใบงานเพื่อนไปนะคะและถ้ามีแก้ไขตรงไหนให้นักเรียนทำไมปรับแก้ไขตามที่เพื่อนให้ข้อเสนอแนะมานะคะฝากไปถึงนักเรียนปลายทางของคุณครูด้วยนะคะถ้านักเรียนคู่ไหนนะคะที่อ่านคงเรื่องของเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นักเรียนนะคะคืนใบงานนะคะให้กับเพื่อนนะคะแล้วก็ลองดูค่ะว่าเพื่อนๆ เนี่ยได้ให้ข้อเสนอแนะอะไรมาบ้างนักเรียนสามารถปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของเพื่อนๆได้นะคะถือว่าเพื่อนๆ อาจจะให้ไอเดียในการเขียนเพิ่มเติมนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูต่อพอนักเรียนแก้ไขใบวางคงเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้แหละนะคะจะต้องปฏิบัติจริงแล้วแต่ยังไม่จริงที่สุดต้องพูดแบบนี้จะเป็นการซ้อมก่อนนะคะจะเป็นกิจกรรมรายบุคคลคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำใบงานเรื่องร่างฝันด้วยปลายปากกาฝึกเขียนเรียงความอย่างมีโครงเรื่องนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยเขียนโครงเรื่องนะคะในหัวข้อที่เราได้พูดคุยกันไว้นะคะก็คือความฝันของฉันในอนาคตนะคะก็ให้นักเรียนนะคะนำโครงเรื่องที่นักเรียนวางไว้เนี่ยมาทำไมคะมาลองเขียนนะคะใช้คำให้ถูกต้องเหมาะสมชัดเจนนะเนื้อหานะลำดับให้น่าอ่านน่าสนใจอันนี้ก็เป็นหน้าตาใบงานนะคะร่างฝันด้วยปลายปากกาฝึกเขียนเรียงความอย่างมีโครงเรื่องซึ่งใบนี้นักเรียนสามารถปรับแก้ไขขีดค่านักเรียนจะเขียนในรูปแบบใดก็ได้เพราะว่าเป็นอะไรคะแบบร่างเนาะเพราะว่าเป็นแบบร่างนะคะอ่ะใครที่เสร็จแล้วนะคะลงมือทำใบงานแบบร่างได้ก่อนเลยนะคะลองฝึกเขียนก่อนอาจจะได้ในส่วนของคำนำสักเล็กน้อยนะคะลองฝึกเขียนก่อนนะคะ

นักเรียนอย่าลืมเขียนให้สอดคล้องกับคงเรื่องนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนคุณครู

0: คุณครูบอกแล้วว่าการเขียนจะไม่ประสบความสำเร็จถ้าเราไม่ทำไมมันฝึกฝนหรือมีแบบร่างทีนี้เมื่อนักเรียนเขียนแบบร่างเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนแก้ไขแบบร่างนั้นให้ทำไมสมบูรณ์ชัดเจนนะคะและไปเขียนนะคะเรียงความของนักเรียนในใบงานเรื่องเรียงร้อยถ้อยความตามเส้นทางความคิดนะคะก็คือให้นักเรียนร่างให้เสร็จก่อนแก้ไขให้เสร็จก่อนนะคะให้เรียบร้อยและไปเขียนลงในใบจริงเนาะอย่างที่ครูบอกเห็นไหมคะนักเรียนสามารถปรับปรุงแก้ไขเนื้อเรื่องของตนเองนะคะจากใบงานเรื่องคิดก่อนเขียนเรียบเรียงก่อนเล่านะคะก่อนเขียนลงใบงานเรื่องเรียงร้อยถ้อยความตามเส้นทางความคิดได้เลยนะนักเรียนสามารถที่จะแก้ไขนะคะทั้งในใบคงเรื่องทั้งในแบบร่างก่อนที่จะนำมาเขียนในใบงานจริงของเราซึ่งใบงานนี้นักเรียนดูหัวข้อด้านบนดีๆนะคะรูปแบบใบงานจะเหมือนกันแต่หัวข้อด้านบนจะแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนอ่านหัวข้อใบงานดีๆนะคะอ่านนักเรียนจะได้เขียนได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นใบงานเรื่องเรียงร้อยถ้อยความตามเส้นทางความคิดจะเป็นใบงานที่ทำไมสมบูรณ์สวยงามไม่มีการแก้ไขใดๆนะเพราะว่าใบนี้คือผ่านกระบวนการคิดมาหมดแล้วเนาะทีนี้ค่ะนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของครูเวลาของเราหมดแล้วนักเรียนวางปากกาลงวางปากกาลงค่ะนักเรียนเวลาของเราใกล้หมดแล้วคุณครูมีคำถามชวนคิดมาให้กับนักเรียนนะคะว่าเพราะเหตุใดเราจึงควรฝึกเขียนเรียงความและการเขียนเรียงความมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรใครอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนโอ้โหไลเฟิลวันนี้ไลเฟิลเก่งมากเลยปรบมือให้ไลเฟิลหน่อยไลเฟิลลองดูค่ะว่าเพราะเหตุใดทำไมเราจึงต้องฝึกเขียนเรียงความแล้วก็เรียงความเนี่ยมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร
1: เพราะว่าเราจะได้ฝึกเขียนอย่างถูกต้องนะครับ
0: ฝึกเขียนได้ถูกต้องมีอะไรคะ
1: เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดครับ
0: ทำให้งานเขียนของเราเนี่ยมีข้อผิดพลาดได้น้อยนะคะแล้วนักเรียนคิดว่าการเขียนเรียงความมีประโยชน์กับเราไหมสำหรับในความคิดไรเฟิล
1: ผมว่ามีประโยชน์ครับเพราะว่าส่งเสริมจินตนาการของตนเอง
0: ส่งเสริมจินตนาการของตนเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีใครอยากจะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนต้นทางปลายทางอีกไหมคะมีไหมตรงนี้เนาะนักเรียนคิดว่าเหตุใดเราจึงควรฝึกการเขียนนอกจากในเรื่องของจินตนาการเรายังได้ฝึกในเรื่องของอะไรอีกคะในการวางคงเรื่องให้เป็นระบบมันก็จะฝึกให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนที่มีระบบความคิดมีเหตุผลที่ชัดเจนนะคะแล้วก็การเขียนเรียงความเนี่ยสามารถที่จะให้ประโยชน์กับผู้เขียนคือนักเรียนจะมีวินัยในการเขียนเนาะจะต้องมีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้การเขียนเรียงความยังต่อยอดนะคะไปในงานเขียนอื่นๆได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ควรเห็นถึงความสำคัญนะคะในงานเขียนเนาะนอกเหนือจากนี้ค่ะนักเรียนการใช้ถ้อยคำสุภาพและเหมาะสมในการเขียนส่งผลอย่างไรต่อผู้อ่านและสะท้อนอะไรเกี่ยวกับตัวของผู้เขียนบ้างถ้าสมมุติว่าเราใช้ถ้อยคำที่สุภาพเหมาะสมงานเขียนของเราจะทำไม
2: น
0: ่าสนใจน่าอ่านดึงดูดความสนใจผู้อ่านถูกต้องไหมคะจะดูมีเสน่ห์ถ้าเมื่อไหร่งานเขียนของเราเนี่ยสะกดไม่ผิดเลยเลือกใช้คำที่สื่ออารมณ์สื่อความรู้สึกนะคะก็จะทำให้คนอ่านทำไมประทับใจซาบซึ้งใจนะคะและส่งผลอย่างไรต่อผู้เขียนคะเวลาเราใช้ภาษาที่ดี
3: ผู้อ่านทำให้เราเป็นคนที่มีมารย
0: า
3: ท
0: เก่งมากเพื่อนบอกว่าผู้อ่านนะคะก็จะชื่นชมผู้เขียนเนาะว่ารู้จักมีมารยาทในการเขียนรู้จักการเลือกคำให้เหมาะสมปรบมือให้ตัวเองนะคะเก่งมากเลยเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเราช่วงวันนี้เสนอคำว่าม ุกตลกค่ะมุกตลกใครคิดว่ามุกตลกด้าน

0: ถูกต้องยกมือค่ะนี่เยอะเลยเยอะเลยอ่ะเอามือลงใครคิดว่ามุกตลกด้านล่างถูกต้องยกมือคำว่ามุกสะกดด้วยกอไก่อ่ะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9คนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามุกตลกที่ถูกต้องก็คือเก่งมากนะคะนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสามารถจดบันทึกคำที่คุณครูนำมาให้ลงไปในสมุดได้นะคะเพราะว่าเมื่อเราเรียนกันจบเทอมเนี่ยนักเรียนก็จะได้คลังคำศัพท์เยอะขึ้นนะคะอ่ะเรามาดูค่ะมุกตลกนะคะคำว่ามุกจะต้องสะกดด้วยกอไก่นะคะอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าวิธีทำให้ขบขันนั่นเองอ่ะบทเรียนขั้นต่อไปค่ะเราจะศึกษาในเรื่องของประเมินเพื่อพัฒนาสะท้อนคุณค่าการเขียนเพราะฉะนั้นใบงานในวันนี้นักเรียนจะต้องทำให้เสร็จและสมบูรณ์นะเพราะว่าเราจะต้องใช้ใบงานนี้ในชั่วโมงหน้าเพราะเราจะต้องมีการประเมินงานเขียนของเพื่อนนะคะอ่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ1ค่ะใบความรู้นะคะเรื่องประเมินนะคะเพื่อพัฒนาสะท้อนคุณค่าการเขียนค่ะและใบงานเรื่องประเมินเพื่อพัฒนาสะท้อนคุณค่าการเขียนนะคะก็จะมีทั้งใบงานแล้วก็ใบความรู้นะคะที่เราจะต้องเตรียมมานะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากนะคะไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะอย่าลืมนะคะทำการบ้านนะคะเขียนเรียงความให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเรามาศึกษาในเรื่องของการประเมินกันนะคะอ่ะวันนี้คุณครูก็ฝากความรู้นะคะไว้ให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางของคุณครูเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วมิกสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
2: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมทางนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: คะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าล็อกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: แล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ

0: าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
1: ๆไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
0: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
2: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
3: ว้าว
4: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมนะไอ้หนู

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อเลยจากครั้งที่แล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลมเป็นที่2แล้วนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนเนี่ยสามารถนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลมได้นั่นเองค่ะนักเรียนคะจากจุดประสงค์นี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเราเนี่ยจะต้องสามารถนำเสนอข้อมูลของรูปวงกลมได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราจะต้องวาดแผนภูมิรูปวงกลมได้ถูกต้องหรือไม
1: ่
0: ถูกต้องนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเรียนกันเลยในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างตรงนี้ก่อนค่ะนักเรียนคะเพื่อเป็นการทบทวนจากแผนภูมิรูปวงกลมนี้ค่ะชื่อแผนภูมินี้มีชื่อว่าอะไร
2: ผลไม้ที่นักเรียนในห้องเรียนชอบ
0: ถูกต้องค่ะมีชื่อว่าผลไม้ที่นักเรียนในห้องเรียนชอบมีอะไรบ้างคะ
2: ส้ม
0: ส้ม
2: แอปเป
0: ิ้ลค่ะ
2: กล
0: ้วย
2: แตงโม
0: และองุ่นนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีข้อมูลกี่ข้อมูลมี5ข้อมูลนะคะแล้วถ้าครูถามว่าส้มล่ะคะส้มแทนข้อมูลสีอะไร
2: ส
0: ี
2: เข
0: ีย
2: ว
0: สีเขียวนะคะแอปเปิ้ลล่ะคะ
2: ส
0: ีฟ้าต่อไปค่ะกล้วย
2: ส
0: ี
2: เหล
0: ื
2: อง
0: สีเหลืองแตงโมค่ะ
2: สีชมพู
0: สีชมพูและสุดท้ายองุ่นสีอะไรคะ
2: ส
0: ี
2: ม
0: ่
2: วง
0: นั่นเองนะคะต่อไปค่ะนักเรียนครูถามว่าข้อมูลที่นักเรียนเห็นนี้มีการแบ่งเป็นส่วนๆอย่างไรนักเรียนสามารถตอบครูได้หรือไม่รวมไปถึงปลายทางด้วยนะคะครูถามว่าข้อมูลมีการแบ่งเป็นส่วนๆอย่างไรมีเพื่อนบอกว่าแบ่งตามที่นักเรียนชอบเป็นเปอร์เซ็นต์มีคนอื่นไหมคะมีคำตอบอื่นไหมไม่มีนะคะก็อย่างที่เพื่อนบอกเลยว่าข้อมูลที่แบ่งออกเป็นส่วนๆเนี่ยก็มาจากข้อมูลของผลไม้แต่ละชนิดที่นักเรียนในห้องชอบนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะผู้ถามว่าแล้วเราจะมีการแบ่งพื้นที่ของข้อมูลได้อย่างไรนักเรียนทราบหรือไม่ว่าส้ม 30% มีการแบ่งพื้นที่ในวงกลมเป็นเท่านี้นักเรียนทราบหรือไม่ว่ามีการแบ่งได้อย่างไรทราบไหมยังไม่ทราบนะคะแล้วแอปเปิลค่ะที่มีเปอร์เซ็นต์ก็คือ 25% นักเรียนมีวิธีการไหมคะว่าทำไม 25% เราถึงวาดพื้นที่ที่อยู่ในวงกลมเท่านี้ทราบหรือยังทราบไหมคะมีใครทราบบ้างไม่ทราบถูกต้องไหมคะจากข้อมูลที่นักเรียนเห็นเลยนะคะก็จะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ 10% 30% 25% 20% และ15% แตกต่างกันออกไปซึ่งในผลไม้แต่ละชนิดนะคะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ความชอบแตกต่างกันไปแล้วก็จะแบ่งข้อมูลตามแผนภูมิรูปภาพที่นักเรียนเห็นเลยนะคะแต่เรายังไม่ทราบใช่หรือไม่ว่าเขาแบ่งพื้นที่อย่างไรเราทราบหรือยังนะคะเรายังไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพานักเรียนเนี่ยไปเขียนมุมกันเราจะไปเขียนมุมภายในวงกลมกันว่าเราจะสามารถเขียนมุมที่อยู่ในวงกลมได้อย่างไรนะคะเริ่มต้นก่อนเดี๋ยวเราจะต้องทำการเขียนมุมที่มีขนาด30องศา60องศา90องศาและ180องศาซึ่งจะได้รูปแบบนี้เลยนะคะโดยขั้นตอนที่1เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยใช้วงเวียนในการวาดรูปวงกลมนักเรียนคะเราเคยเรียนเรื่องการสร้างรูปเลขาคณิตมาแล้วใช่หรือไม่ใช่ถูกต้องนะคะนักเรียนจะต้องคุ้นเคยกับวงเวียนอยู่แล้วถูกต้องไหมแล้ววันนี้เตรียมวงเวียนมาไหมคะ
2: เตรียม
0: มาไหม เตรียมนะคะรวมถึงปลายทางด้วยนะคะครูได้บอกไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วว่าให้เตรียมวงเวียนมาแล้วก็ไม้โปรเทคเตอร์มาด้วยนะคะหลังจากที่เรามีอุปกรณ์การครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการแบ่งมุมกันค่ะด้วย4มุมนี้พร้อมไหมคะพร้อมนะคะนักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยนักเรียนสามารถเขียนหัวข้อตามคุณครูได้เลยนะคะการเขียนมุม30 60 90และ180องศาเขียนกลางหน้ากระดาษไว้เลยค่ะเดี๋ยวครูจะมาสอนนักเรียนในการแบ่งมุมกันเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนคะในการวาดวงกลมนะคะนักเรียนสามารถนำวงเวียนนะคะจุดไว้ตรงกึ่งกลางของสมุดนักเรียนได้เลยเห็นไหมคะเราจะต้องนำจุดแหลมนะคะวางไว้ตรงจุดกึ่งกลางนะคะแล้วกลางรัศมีของวงกลมออกมาเล็กน้อยตามครูได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการเขียนวงกลมค่ะขึ้นมา1วงใครได้แล้ววาดตามครูได้เลยนะคะตอนนี้ครูได้วงกลมมา1วงแล้วนะคะนักเรียนสามารถวาดตามคุณครูได้เลยซึ่งนักเรียนจะสังเกตว่าจุดกึ่งกลางนะคะจะมีรอยแหลมๆอยู่นะคะเราสามารถจุดตรงกลางได้เลย1จุดแบบนี้ค่ะ

นักเรียนคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยครูถามว่ามุมกลมหรือมุมในวงกลมเนี่ยมีทั้งหมดกี่องศา360องศาถูกต้องหรือไม่แล้วถ้าครูถามว่าถ้าเราต้องวาดมุมที่มีขนาด180องศาล่ะคะเราสามารถวาดได้อย่างไรมีเพื่อนบอกว่ารากเส้นกึ่งกลางถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเราจะทำการวาดองศาของ180องศาก่อนโดยการนำไม้บรรทัดนะคะมาทาบให้ผ่านจุดกึ่งกลางแบบนี้ค่ะนักเรียนทันไหมคะนำไม้บรรทัดมาทาบกลางจุดไว้ได้เลยแล้วทำการขีดเส้นตรงให้จุดกึ่งกลางแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมุมที่เราได้มาจะมีขนาดกี่องศา180องศาเก่งมากค่ะ

ียนชื่อมุมตามคุณครูได้เลยนะคะมุมเลขที่เราได้มาก็คือ180องศาค่ะ

0: เขียนมุมที่มีขนาด90องศาค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการเรียกนะคะคุณครูขอตั้งชื่อค่ะว่าเป็น A กับ B ตรงนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเขียนมุมที่มีขนาด90องศานะคะซึ่งการเขียนมุม90องศาเราเคยเรียนผ่านกันมาแล้วในภาคเรียนที่1นะคะวิธีการเลยก็คือเราจะนำตรงนี้นะคะจุดกึ่งกลางของวงเวียนเนี่ยมาทาบไว้ตรงนี้ค่ะมุมใดมุมหนึ่งของส่วนของเส้นตรงจุดแรกนะคะครูจะทาบเป็นจุด B ค่ะแล้วทำการขีดเส้นโค้ง1เส้นตรงนี้เบาๆเราจะได้เส้นโค้งมาแล้ว1เส้นแบบนี้ค่ะนักเรียนอย่าลืมนะคะเราจะเอาจุดกึ่งกลางของวงเวียนไปวางไว้ที่จุด B แล้วทำการกางองศาขึ้นมาค่ะให้พอประมาณแล้วทำการขีดเส้นโค้ง1เส้นแบบนี้ปลายทางทันไหมคะทันนะคะต้นทางทันไหมคะ
1: ท
0: ันนะคะต่อไปเราจะขยับจุดค่ะเป็นจุด A เหมือนกันเลยเราจะใช้องศาของวงเวียนเท่าเดิมค่ะเราจะไม่ขยับองศาของวงเวียนแต่เราจะนำกึ่งกลางไปจุดตรงที่จุด A ตรงนี้นะคะองศาเรายังเท่าเดิมหลังจากนั้นเราทำการขีดเส้นโค้ง1เส้นค่ะให้ทับกับเส้นโค้งเมื่อสักครู่นี้เลยนักเรียนถูกต้องนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าจะเกิดจุด

1จุดตรงนี้ค่ะจะเกิดเป็นเส้นตัด1จุดนักเรียนเกิดเส้นตัดหรือยังเรามีเส้นตัดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำการขีดเส้นค่ะนักเรียนใช้ไม้บรรทัดทาบเลยนะคะจากจุดกึ่งกลางนะคะให้ทาบไปถึงจุดตัดเมื่อสักครู่นี้นะคะหลังจากนั้นเราจะขีดเส้นค่ะให้ถึงขอบของวงกลมแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราขีดเส้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้มุมขึ้นมาอีก1มุมนั่นก็คือมุมที่มีขนาด90องศานั่นเองค่ะ

0: านไหมคะ
1: ผ่าน
0: ผ่านนะคะทีนี้ค่ะเหลือมุมที่มีขนาด30องศากับ60องศาคุณครูถามว่าเราจะสามารถวาด2มุมนี้ได้อย่างไรโอเคมีเพื่อนบอกครูมาแล้วนะคะทีนี้ค่ะครูถามว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามุมภายในวงกลมรวมแล้วต้องได้360องศาถูกต้องไหมคะส่วนตรงนี้เอาไปแล้ว180องศาตรงนี้เอาไปแล้ว90องศาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่คือกี่องศาคะ
1: 90
0: องศาแสดงว่าเราจะต้องแบ่งพื้นที่กันระหว่าง30กับ60นะคะทีนี้ค่ะนักเรียนย้อนไปเมื่อเทอมที่ผ่านมาค่ะเราได้ทำการสร้างรูปเรขาคณิตที่มีมุม60องศาถูกต้องหรือไม่ซึ่งในการสร้างได้แบบนี้ค่ะให้เราทำการนำกึ่งกลางของวงเวียนนะคะไปวางไว้ที่จุดกึ่งกลางของวงกลมค่ะแล้วทำการกลางวงเวียนให้มีรังสีนะคะเท่ากับเส้นขอบของวงกลมเลยจุดกึ่งกลางเราจุดกึ่งกลางวงเวียนจะอยู่จุดกึ่งกลางของวงกลมนะคะหลังจากนั้นก็กางวงเวียนออกมาให้มีรังสีนะคะให้เท่ากับขอบข้างนอกของวงกลมหนูกางได้หรือยังกางได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้ง่ายเดี๋ยวครูจะตั้งชื่อมุมตรงนี้ว่าเป็นมุม C นะคะเราจะนำจุดกึ่งกลางของวงเวียนนะคะมาวางไว้ที่จุด C แล้วทำการขีดเส้น1เส้นให้ทับกับเส้นขอบของวงกลมตรงนี้ค่ะรังสีเราไม่เปลี่ยนนะคะรังสีของวงเวียนเราไม่เปลี่ยนเราเท่าเดิมเลยจากที่เรากางเมื่อสักครู่นี้นี่รังสีเท่านี้นะคะนำมาวางที่จุด C แล้วทำการขีดเส้นตัดให้ตัดเส้นรอบวงกลมให้เป็นเส้นตัดแบบนี้ค่ะทันไหมทันนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเราจะมีจุดตัด1จุดตรงนี้นะคะให้เราทำการนำไม้บรรทัดนะคะมาวาดเลยเพราะฉะนั้นมุมที่เราได้มาเมื่อสักครู่นี้นะคะจะมีขนาด60องศาค่ะมุมที่ได้มาเมื่อสักครู่นี้จะมีขนาด60องศานักเรียนคะมุมที่เหลืออยู่ตรงนี้จะต้องมีขนาดกี่องศาถูกต้องจะต้องมีขนาด30องศานั่นเองค่ะในการเขียนมุม36องศา60องศา90องศาและ180องศาสามารถเขียนได้แบบนี้เลยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเราไม่ต้องใช้ไม้โปรเทคเตอร์ในการเขียนเลยนะคะเราใช้แค่วงเวียนในการเขียนอย่างเดียวค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราทำการแบ่งมุมมาแล้วนะคะเราจะได้รูปแบบนี้เลยถูกต้องหรือไม่เหมือนการเป๊ะๆ เลยนะคะซึ่งจากรูปนะคะเป็นการแบ่งพื้นที่ของวงกลมออกเป็น4ส่วนนั่นเองค่ะโดยขนาดของมุมนะคะที่จุดกึ่งกลางเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับพื้นที่ของวงกลมนั่นเองนะคะนักเรียนสังเกตค่ะหากเราวัดจากจุดกึ่งกลางที่มีองศาที่มากพื้นที่ของเราก็จะทำไมด้วยก็จะมากตามด้วยเช่นกันถูกต้องไหมคะเราวัดขนาดมุมที่มีขนาด180องศาแล้วพื้นที่ที่มีขนาด180องศาเป็นสีเหลืองเยอะไหมคะ
2: เยอะ
0: เยอะนะคะแต่กลับกันค่ะหากเราวัดพื้นที่ที่อยู่ในวงกลมเนี่ยมีขนาดน้อยองศานะคะยกตัวอย่างเช่น30องศาพื้นที่ของเราเป็นอย่างไร น้อยถูกต้องไหมคะเมื่อเทียบกับ180องศานั่นเองนั่นหมายความว่าหากองศาที่อยู่ในวงกลมมีองศาน้อยพื้นที่ก็จะน้อยแต่ถ้าองศาที่อยู่ในวงกลมมากพื้นที่ก็จะมากนั่นเองนะคะโอเคเก่งมากค่ะทีนี้ค่ะนักเรียนคะจากตัวอย่างข้อแรกที่ครูยกตัวอย่างให้เป็นตัวอย่างของผลไม้ที่นักเรียนในห้องเรียนชอบถูกต้องไหมคะข้อมูลที่ได้มาไม่ได้มี180คนไม่ได้มี30คนไม่ได้มี60คนแล้วก็ไม่ได้มี90คนเพราะฉะนั้นในการวาดมุมหรือในการแบ่งพื้นที่ในวงกลมเราจะทำได้อย่างไรล่ะคะเรายังไม่ทราบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวครูจะนำเสนอนะคะขั้นตอนในการเขียนแผนภูมิรูปวงกลมในกรณีที่เป็นขนาดของมุมต่างๆนะคะซึ่งเราจะสามารถนำข้อมูลที่มีนะคะแปลออกมาเป็นองศาเพื่อที่เราจะไปวาดข้อมูลในวงกลมได้นั่นเองค่ะจากขั้นตอนแรกค่ะหลังจากที่เรามีข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องนำข้อมูลนั้นนะคะมาคำนวณหาขนาดของมุมที่จุดกึ่งกลางนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะมีสูตรในการหามุมนะคะจะได้ว่าขนาดของมุมจุดศูนย์กลางของข้อมูลจะเท่ากับจำนวนของข้อมูลแต่ละรายการหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดคูณด้วย360องศานั่นเองค่ะนักเรียนคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยเรามาทวนสูตรในการหาขนาดของมุมกันค่ะว่าเราสามารถหาได้อย่างไรจำนวนอะไรคะ
1: จำนวนของข้อมูลแต่ละรายการ
0: หารด้วย
1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด
0: คูณ
1: จำนวนทั้งองศา
0: ถูกต้องค่ะอันนี้คือสูตรในการหามุมนะคะทั้งต้นทางและปลายทางสามารถจดสูตรนี้ลงในสมุดของตัวเองได้เลยเพราะว่าเราจะต้องนำสูตรนี้ไปทำกิจกรรมกันค่ะ

ูตรกึ่งกลางค่ะแบบที่เราได้ทำมาเมื่อสักครู่เลยต่อไปขั้นที่3ก็คือหลังจากที่เรามีวงกลมเสร็จเรียบร้อยแล้วมีจุดกึ่งกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำการลากเส้นของเส้นตรงนะคะจากจุดกึ่งกลางไปยังขอบของวงกลมนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถจดบันทึกขั้นตอนในการเขียนแผนภูมิลงไปในสมุดของตัวเองได้เลยนะคะจดให้ตัวเองเข้าใจไม่ต้องจดทุกตัวอักษรก็ได้ค่ะ

0: ่อไปค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เรารู้ขั้นตอนแล้วนะคะว่าเราจะสามารถเขียนแผนภูมิรูปวงกลมได้อย่างไรเดี๋ยวครูมีสถานการณ์มาให้ค่ะจากสถานการณ์ที่1ค่ะเป็นการสำรวจอาชีพของประชากรในชุมชนบ้านบ่อบุญว่ามี5อาชีพที่คนในชุมชนเนี่ยเป็นมากที่สุดจากทั้งหมดกี่คนคะจากทั้งหมด180นั่นเองค่ะแล้วก็พบว่ามีจำนวนอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยเป็นดังนี้เลยนักเรียนคะอาชีพแรกคืออะไร
1: เกษตรกร
0: เกษตรกรมีจำนวนที่เป็นเกษตรกรกี่คนคะ55คนอาชีพต่อไปค่ะ
1: พ่อค
0: ้าแม่ค้าจำนวนกี่คนคะ
1: 50
0: ข้าราชการค่ะ32คนต่อไปค่ะลูกจ้างทั่วไป
1: 25
0: คนและอาชีพสุดท้ายรับจ้างอิสระ
1: 18
0: คนนักเรียนคะจากข้อมูลที่ได้มารวมแล้วจะต้องได้เท่าไหร
1: ่
0: 180นั่นเองจากที่เขาไปสำรวจนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ข้อมูลมาแล้วนะคะว่าประชากรแต่ละคนเนี่ยเป็นอาชีพอะไรบ้างหลังจากนั้นเราจะต้องทำการนำเสนอข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ให้อยู่ในรูปของแผนภูมิรูปวงกลมนะคะจากสูตรที่ครูให้ไปค่ะจำนวนของข้อมูลแต่ละรายการหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดคูณด้วย360องศานะคะเราจะมาหาขนาดของมุมนะคะจากจุดกึ่งกลางได้ดังนี้เลยโอเคค่ะนักเรียนคะสามารถจดลงในสมุดพร้อมกับครูได้เลยนะคะเรามาหาขนาดของมุมแรกค่ะนั่นก็คือมุมของเกษตรกรซึ่งเกษตรกรมีจำนวน55คนเราก็จะได้ว่าถูกต้อง55หารด้วย180คุณครูถามว่า180มาจากไหนถูกต้องนั่นก็คือมาจากประชากรทั้งหมดนั่นเองค่ะคูณด้วย360นั่นก็คือ360องศาถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นคิดเลขให้ครูหน่อยค่ะว่าขนาดของมุมของเกษตรกรได้เท่ากับเท่าใด
1: 110
0: ได้110เก่งมากค่ะโอเคต่อไปค่ะนักเรียนคะพ่อค้าแม่ค้ามีจำนวน50คนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็นำ50หารด้วย180แล้วก็คูณกับ360ค่ะนักเรียนคะจะได้ขนาดมุมเท่าใด
1: 100องศา
0: ได้100องศาเก่งมากอาชีพต่อไปค่ะข้าราชการ32คนหารด้วย180คูณกับ360ค่ะ
1: 64
0: ได้64ต่อไปค่ะลูกจ้างทั่วไป25คนหารด้วย180คูณกับ360ได้เท่ากับ50นั่นเองและสุดท้ายค่ะรับจ้างอิสระมี18คนหารด้วย180คูณกับ360ได
1: ้
0: 36เก่งมากค่ะนักเรียนคะนักเรียนลองรวมองศาที่เราได้มาสิคะรวมแล้วเราจะต้องได้เท่าไหร่องศาที่ได้มาค่ะรวมจะต้องได้เท่าไหร่นั่นก็คือรวมแล้วเราจะต้องได้ทั้งหมด360องศานั่นเองค่ะนักเรียนสามารถจดตรงนี้ลงในสมุดของตัวเองได้เลยค่ะทั้งต้นทางและปลายทาง

ที่เราได้ข้อมูลขององศาแต่ละอาชีพแล้วนะคะว่ามีองศาเท่าใดเดี๋ยวเรามาลองวาดกันค่ะว่าถ้าเราจะนำเสนอข้อมูลลงในแผนภูมิรูปวงกลมเราสามารถทำได้อย่างไรเดี๋ยวมาชมกันค่ะมาค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้คำนวณองศาเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยจะต้องแสดงข้อมูลลงในวงกลมกี่องศานะคะขั้นตอนแรกก็คือเราจะทำการวาดวงกลมขึ้นมา1วงค่ะนักเรียนวาดมาเลยโดยมีจุดศูนย์กลางด้วยนะคะวาดวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางด้วยแบบนี้ค่ะ

0: ทันไหมคะทันนะคะต่อไปค่ะในขั้นตอนที่3ก็คือเราจะทำการขีดเส้นถูกต้องไหมคะจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นขอบของวงกลมค่ะแบบนี้เลยหนูขีดเส้นได้เลยค่ะขีดแค่ครึ่งเดียวค่ะแบบนี้ทันไหมคะทันนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคะเราจะทำการลงข้อมูลแรกแล้วนั่นก็คือข้อมูลของเกษตรกรค่ะซึ่งข้อมูลของเกษตรกรเราจะต้องวาดมุมที่มีขนาดกี่องศา110องศานะคะเพราะฉะนั้นเราเอาไม้โปรเทคเตอร์มาทาบเลยค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าไม้โปรเทคเตอร์ของเราก็จะมีจุดกึ่งกลางถูกต้องไหมคะแล้วก็จะมีจุดกึ่งกลางที่เป็นวงกลมด้วยเพราะฉะนั้นเราจะนำจุดกึ่งกลางทั้งสองอันนี้นะคะมาทับให้ตรงกันค่ะแบบนี้เลยทับหรือยังคะหลังจากนั้นเส้นที่เราขีดเมื่อสักครู่นี้มันทับทางด้านขวาของไม้โปรเทคเตอร์เพราะฉะนั้นเราจะทำการนับมุมนะคะทางขวาให้เริ่มจากศูนย์ซึ่งศูนย์องศาจะอยู่ทางด้านในนะคะเราก็นับไปเลยให้มีขนาด110องศาค่ะนับไปค่ะ10 20 30 40 50 60 70 80 90 100แล้วก็110องศาจะอยู่ตรงนี้ค่ะเราทำการจุด1จุดตรงนี้ให้เรียบร้อยค่ะทันไหม
1: อย่าเอา
0: ทันไหมคะเรานับไปนะคะ110องศาเราอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ทำการจุดข้างบนไว้นะคะหลังจากนั้นเราจะเอาไม้โปรเทคเตอร์ออกค่ะแล้วทำการขีดเส้นค่ะโอเคมุมที่เราได้มาเมื่อสักครู่นี้จะมีขนาด110องศาค่ะซึ่งเป็นข้อมูลของใครเกษตรกรค่ะเราสามารถลงข้อมูลไปได้เลยนักเรียนคะจะเป็นข้อมูลของพ่อค้าแม่ค้าค่ะเราจะต้องวาดขนาดมุมที่มีกี่องศา100องศานะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเส้นล่าสุดที่เราได้คือเส้นนี้ถูกต้องไหมเราจะทำการนำไม้โปรเทคเตอร์นะคะมาทาบให้ตรงจุดกึ่งกลางตรงนี้ค่ะแล้วให้ทางด้านขวาของไม้โปรเทคเตอร์นะคะทับกับเส้นที่เราขีดล่าสุดตรงนี้ค่ะแล้วเราก็นับมาเหมือนเดิมเราจะต้องเริ่มจากทางขวาของไม้โปรเทคเตอร์นะคะในองศาที่มีขนาด100องศาโอเคนับมาเลยค่ะ10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100องศาของเราอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจุดได้เลยค่ะเราได้จุดมาแล้วทันไหมคะปลายทางต้นทางทันนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเลยค่ะหลังจากที่เราได้จุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการขีดเส้นได้เลยเก่งมากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเขียนองศาให้เขาด้วยว่าเราวาดไปแล้วก็คือ100องศานั่นเองซึ่งก็เป็นข้อมูลของพ่อค้าแม่ค้าค่ะทันไหมคะพ่อค้าแม่ค้า ทันนะคะต่อไปค่ะเป็นข้อมูลของข้าราชการค่ะมีขนาดมุมก็คือ64องศาเหมือนเดิมค่ะเราจะทำการนำจุดกึ่งกลางของไม้โปรเทคเตอร์นะคะไปทาบให้ทับกับจุดกึ่งกลางของวงกลมเลยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเส้นที่เราวาดเมื่อสักครู่นี้คือเส้นนี้ถูกต้องไหมคะทับทางด้านขวาของไม้โปรเทคเตอร์เพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มศูนย์จากทางขวาค่ะนับมาเลย64องศาซึ่ง64องศาจะอยู่ประมาณนี้ค่ะตรงนี้60นะคะครึ่งหนึ่งก็คือ65แต่เรายังไม่ถึงครึ่งค่ะเราได้ประมาณ64ก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะแล้วหลังจากที่เราเจอ64แล้วเราก็ทำการจุด1จุดได้เลยค่ะแบบนี้หลังจากที่เราจุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขีดเส้นได้เหมือนเดิมค่ะและมุมที่เราได้มาเมื่อสักครู่นี้จะมีขนาด64องศาค่ะทันหรือไม่ทันนะคะต่อไปค่ะเป็นข้อมูลของลูกจ้างทั่วไปซึ่งมีขนาด50องศาเหมือนเดิมเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนคนใดสามารถทำได้แล้วนะคะนักเรียนสามารถนำหน้าครูไปได้เลยนะคะต่อไปเป็นข้อมูลของลูกจ้างทั่วไปค่ะมีขนาด50องศาเหมือนเดิมค่ะเราจะเริ่มจากทางด้านขวานะคะ50องศาของเราจะอยู่ตรงนี้ค่ะจุดมา1จุดนี่50องศานะคะจุดด้านบน1จุดค่ะหลังจากนั้นนะคะทำการขีดเส้นค่ะ1เส้นเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยและสุดท้ายค่ะข้อมูลสุดท้ายเป็นข้อมูลของรับจ้างอิสระนะคะมีจำนวน18คนนะคะเพราะฉะนั้นมุมที่เหลืออยู่ตรงนี้ก็จะมีองศา36องศานั่นเองค่ะนักเรียนสามารถเขียนตามคุณครูได้เลยนักเรียนคะหลังจากที่เราได้รูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองเช็ครายละเอียดสิคะว่าข้อมูลนะคะจำนวนคนมีจำนวน180คนหรือไม่รวมไปถึงองศาที่เราเพิ่งได้มาเมื่อสักครู่นี้นะคะรวมกันแล้วได้360องศาหรือไม่ถ้าข้อมูลตรงกันนะคะแสดงว่าเราวาดข้อมูลได้ถูกต้องนั่นเองค่ะซึ่งในทั่วไปนะคะในการนำเสนอแผนภูมิรูปวงกลมเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเขาจะไม่นิยมเขียนองศาให้อยู่ในแผนภูมิรูปภาพนะคะเราสามารถลบองศาตรงนี้ออกได้เลยหากเราจะต้องนำเสนอข้อมูลนะคะแต่ในชั่วโมงนี้เราเรียนถูกต้องไหมคะเราสามารถเขียนก่อนได้แต่หากเราต้องการนำเสนอข้อมูลจริงๆนะคะเราสามารถลบองศาตรงนี้ออกได้นั่นเองค่ะ

0: มในการทำใบกิจกรรมแล้วถูกต้องหรือไม
1: ่
0: ถูกนะคะเดี๋ยวเรามาทำใบกิจกรรมที่3กันเลยมีชื่อว่าสำรวจตรวจมุมค่ะจะให้นักเรียนนะคะหาข้อมูลที่เราจะต้องการศึกษาค่ะเดี๋ยวครูจะมีหัวข้อให้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็เขียนข้อมูลว่านักเรียนเนี่ยสำรวจข้อมูลนั้นจำนวนกี่คนและวิธีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยใช้วิธีใดซึ่งข้อมูลตรงนี้เราเรียนกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนเขียนรายการแต่ละรายการนะคะจำนวนคนแล้วก็หาองศาตามที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะต้องมาวาดข้อมูลลงในแผนภูมิรูปวงกลมนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะนักเรียนคะในใบกิจกรรมนี้ครูให้เป็นใบงานกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะสอบถามข้อมูลจากในกลุ่มตัวเองแล้วก็เพื่อนนะคะให้ครบ10คนนะคะเพื่อที่จะนำข้อมูลนั้นมาเขียนเป็นแผ่นภูมิรูปภาพนั่นเอง2ค่ะเมื่อสำรวจครบแล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันหามุมนะคะว่าเราจะสามารถนำเสนอมุมแต่ละรายการในขนาดหรือองศาเท่าใดนะคะต่อไปเป็นสิ่งที่จะต้องเตรียมค่ะซึ่งตอนนี้นักเรียนทุกคนเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคะจะเป็นหัวข้อค่ะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องทำการสำรวจเพื่อที่จะนำไปนำเสนอในแผนภูมิรูปวงกลมนั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางของคุณครูมีจำนวน6กลุ่มนะคะเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยทำการสุ่มหัวข้อเพื่อไปสำรวจนะคะกลุ่มไหนนั่งเรียบร้อยเดี๋ยวครูจะให้เลือกเป็นกลุ่มครูบอกเลยนะว่าหัวข้อในการสำรวจมีทั้งง่ายและยากใครนั่งเรียบร้อยกลุ่ม3ค่ะเลือกแผ่นป้ายไหนดีเลือกแผ่นป้ายที่6นะคะนั่นก็คือหัวข้อวิธีการเดินทางมาโรงเรียนค่ะจำด้วยนะกลุ่มที่นั่งเรียบร้อยกลุ่มต่อไปกลุ่ม6ค่ะเลือกแผ่นป้ายไหนดีคะกลุ่ม6เลือกแผ่นป้ายที่1นั่นก็คือหัวข้อชอบสีอะไรต่อไปค่ะกลุ่มที่นั่งเรียบร้อยกลุ่ม2ค่ะ
2: 2
0: เลือกแผ่นป้ายที่2นะคะนั่นก็คือวิชาที่ชอบค่ะต่อไปกลุ่ม1ค่ะเลือกแผ่นป้ายที่4นะคะหัวข้อที่ได้นั่นก็คือใช้เวลากี่ชั่วโมงในการเล่นมือถือนะคะเหลืออีก2กลุ่มค่ะกลุ่ม4ค่ะ3นะคะนั่นก็คือหัวข้อนอนวันละกี่ชั่วโมงและสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5หมายเลข5นั่นก็คือหัวข้อที่มีชื่อว่าประเภทอาหารที่ชอบนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะสำหรับใบกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยใช้เวลาว่างนะคะในการทำใบกิจกรรมนี้เนื่องจากชั่วโมงนี้นะคะใกล้จะหมดคาบเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนี้ไปพร้อมๆกันค่ะพร้อมกับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยหรือนำเสนอข้อมูลที่นักเรียนได้มานะคะในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนคะช่วยคุณครูในการสรุปบทเรียนในครั้งนี้หน่อยค่ะ

คะสูตรในการหาขนาดของมุมมีได้ดังนี้เลยนะคะและบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์นั่นเองค่ะและสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบกิจกรรมที่4นักสำรวจรุ่นยาวค่ะคุณครูไปทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากใบกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ที่ยังทำไม่เสร็จให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะติดตามงานของตัวเองด้วยรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้และเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคาบเรียนครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางครับผมคุณครูพิสิทธิ์ชื่นกลิ่นสอนในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับและในวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้ในหน่วยที่3เช่นเดิมและเป็น EP สุดท้ายที่เราจะเรียนกันนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนในเรื่องของการเตรียมนะครับนำเสนอและนำเสนอผลงานนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะได้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันเตรียมนำเสนอและก็นำเสนอนั่นเองครับคราวนี้ครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะครับเราไปทบทวนความรู้เดิมกันดีกว่าครับทบทวนความรู้นะครับความรู้ก่อนเรียนนะครับที่เราเรียนกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเราได้ร่วมกันทำกิจกรรมนะครับการทดสอบชิ้นงานนะครับควรกำหนดประเด็นหรือวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับปัญหาและเป้าหมายการแก้ปัญหาเมื่อได้ผลทดสอบให้นำมาวิเคราะห์นะครับเพื่อปรับปรุงชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพจากนั้นเนี่ยทดสอบซ้ำและประเมินว่าชิ้นงานแก้ปัญหาได้ตามที่กำหนดหรือไม่นั่นเองครับและในวันนี้ครับเราจะเรียนในหน่วยที่3เช่นเดิมครับในเรื่องการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเรื่องเตรียมการนำเสนอผลงานครับเอาเลยครับเราไปดูกันต่อครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีทั้งหมด4จุดประสงค์การเรียนรู้ครับมีดังนี้ครับ1ครับเราจะเลือกวิธีการนำเสนอผลงานหรือนำเสนอผลการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับเนื้อหาและตามบริบทครับต่อมาครับวางแผนการนำเสนอผลงานของกลุ่มโดยเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับเนื้อหา 3 ครับนำเสนอผลงานของกลุ่มอย่างมั่นใจและ 4 ครับแสดงความรับผิดชอบนะครับความร่วมมือและความมั่นใจในการเตรียมการนำเสนอนั่นเองครับและก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมหรือเริ่มเข้าสู่เนื้อหานะครับคุณครูนะครับมีคำถามให้นักเรียนต้นทางและปลายทางครับโดยคำถามมีอยู่ว่านะครับนักเรียนจะนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจในรูปแบบใดได้บ้างทวนคำถามอีกสักครั้งนะครับนักเรียนจะนำเสนอผลงานให้ผู้เข้าใจในรูปแบบใดได้บ้างเอาละครับคุณครูขอสุ่มเลขที่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับขอสุ่มเลขที่ในวันนี้นะครับขอเป็นเลขที่10ครับ
1: ได้หลายรูปแบบครับเช่นอินโฟกราฟิกโปสเตอร์การพูดหน้าชั้นเรียนจัดรายงานหรือจัดนิทรรศการครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถือว่าเป็นคำตอบที่อะไรครับครอบคลุมเนาะหลากหลายด้วยเอาละครับขออีกสักหนึ่งตัวเลขครับในวันนี้ขอเป็นเลขที่25ครับ

0: ทำเป็นสไลด์ค
1: ่
0: ะ
1: ทำเป็นสไลด์ใช่ไหมครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับมีหลากหลายรูปแบบเลยที่เพื่อนตอบใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูแนวคำตอบกันครับเอาละครับเราไปดูกันนะครับเราอาจจะเป็นภาพนิ่งใช่ไหมครับภาพเคลื่อนไหวการเขียนรายงานการนำเสนอผลงานด้วยวาจาการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์นะครับฟลิปชาร์ตนะครับโปรแกรมนำเสนองานการนำเสนอโดยอะไรครับการจัดนิทรรศการการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ได้ด้วยนั่นเองครับต่อมาครับนักเรียนคุณครูนะครับอยากให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับได้ศึกษาใบความรู้ที่ 3.7 นะครับในเรื่องของการนำเสนอผลงานเอาละครับคุณครูได้ให้ใบความรู้แก่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้านักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวให้ศึกษาใบความรู้ได้เลยครับ

0: เอาละครับครูคิดว่าทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ศึกษาใบความรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามีคำถามให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ตอบกันครับเราไปดูที่คำถามครับเอาละครับคำถามในวันนี้นะครับการนำเสนอกระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับต้องนำเสนอขั้นตอนใดบ้างทวนคำถามนะครับการนำเสนอกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมต้องนำเสนอขั้นตอนใดบ้างเอาละครับคุณครูขอสุ่มเลขที่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับขอเป็นเลขที่4ครับ
1: มีการระบุปัญหาการเรียบเรียงข้อมูลครับ
0: โอเคครับอัปปรมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่ามีการระบุปัญหาหรือการรวบรวมข้อมูลเอาละครับขอสุ่มเลขที่อีกสักหนึ่งตัวเลขนะครับเพื่อเพิ่มคำตอบกับทั้งนักเรียนปลายทางและต้นทางเอาเลขที่1ครับวันนี
2: ้การระบุปัญหาแล้วก็การออกแบบเกี่ยวกับวิธีการการแก้ปัญหาข้อมูลครับ
0: อัพมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาละครับที่ตอบมานั้นอาจจะมีทั้งถูกและผิดคราวนี้ครับเราไปดูแนวคำตอบกันดีกว่าเพื่อความถูกต้องทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับก็คือการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับที่เราจะนำเสนอต้องมีการระบุปัญหานะครับการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาออกแบบวิธีการแก้ปัญหานะครับวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานนั่นเองครับเอาละครับต่อมานะครับคุณครูนะครับอยากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้แบ่งกลุ่มนะครับกลุ่ม 3-5 คนหรือกลุ่มเดิมจากชั่วโมงที่แล้วที่เราร่วมทำกิจกรรมตลอดมานั่นเองครับเอาละครับโดยกิจกรรมนะครับให้นักเรียนนะครับเป็นกิจกรรมที่ 3.9 การนำเสนอผลงานนะครับให้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับได้ร่วมกันทำการนำเสนอและการนำเสนอผลงานในการเตรียมเนาะทั้งเราจะเลือกเป็นการนำเสนอแบบใดก็ได้ที่นักเรียนต้องการนั่นเองครับเอาละครับครูคิดว่าทั้งนักเรียนนะครับต้นทางและปลายทางนะครับพร้อมที่จะการนำเสนอและออกแบบชิ้นงานและอะไรครับสื่อที่จะนำเสนอในวันนี้เอาละครับคุณครูมีเวลาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันทำกิจกรรมถ้าพร้อมแล้วก็สามารถเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับวันนี้นะครับคิดว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ออกแบบการนำเสนอของแต่ละกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเดี๋ยวคุณครูนะครับอยากให้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันนำเสนอชิ้นงานในวันนี้ครับและในวันนี้นะครับคุณครูขอสุ่มนะครับกลุ่มที่จะนำเสนอชิ้นงานและงานที่เราได้สร้างกันตั้งแต่กระบวนการแรกเลยตั้งแต่การระบุปัญหาวันนี้ครับขอสุ่มเป็นกลุ่มที่4ครับเป็นกลุ่มแรกครับ
1: สวัสดีครับผมตัวแทนจากกลุ่ม4นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอแนวทางการนำเสนอผลงานของกลุ่ม4นะครับนำเสนอแบบโปรแกรมนำเสนอ Canva นะครับแล้วก็พูดหน้าชั้นเรียนนะครับเหตุผลที่เลือกใช้รูปแบบดังกล่าวนะครับสะดวกและอธิบายให้ผู้ฟังได้เข้าใจง่ายมากขึ้นครับแล้วเรามาดูกันที่สไลด์เลยนะครับเครื่องไล่แมลงวันนะครับระบุปัญหานะครับแมลงวันตอมอาหารตอนพักกลางวันครับการรวบรวมข้อมูลนะครับช่วงพักกลางวันแมลงวันมีขออภัยครับช่วงพักกลางวันมีลูกค้าจำนวนมาก2นะครับแม่ค้าเก็บจานไม่ทันครับ3นะครับพฤติกรรมของแมลงวันครับ4นะครับแมลงวันเป็นพาหะนำโชคนำโลกการเลือกแนวทางการแก้ปัญหานะครับเครื่องไล่แมลงวันครับการเลือกแนวทางการแก้ปัญหานะครับต่อนะครับจุดเด่นนะครับจุดเด่นนะครับไล่แมลงวันได้ตลอดเวลาใช้งานได้ง่ายจุดด้อยนะครับต้องใช้แบตเตอรี่ถ้าหมุนไม่แรงพอผลที่ได้จะน้อยครับวัสดุอุปกรณ์นะครับมีมอเตอร์ DC ก้านลูกโป่งกระดาษท่อ PVC สายไฟรางถ่านสายเคเบิลใช้ขวดน้ำพลาสติกครับแก้ไขปรับปรุงนะครับปรับปรุงฐานให้มั่นคงมากขึ้นเพิ่มน้ำหนักฐานเพื่อไม่ให้ล้มใช้ดินน้ำมันปั้นเป็นก้อนรองมุมฐานให้แน่นและเปลี่ยนมอเตอร์ให้เหมาะสมกับการลูกโป่งครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ เอาละครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีเนาะเอาละครับเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวขอเป็นสุ่มกลุ่มต่อไปเนาะเชิญได้เลยครับไม่เป็นไรกลุ่มต่อไปนะครับขอเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่ครับกลุ่มที่2นั่นเองครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาจากกลุ่ม2จะมานำเสนอเครื่องไล่แมลงวันค่ะแนวทางการนำเสนอนะคะโปรแกรมนำเสนอค่ะ Canva ค่ะเหตุผลที่ใช้รูปแบบดังกล่าวนะคะเพราะว่าคนดูจะได้เข้าใจง่ายค่ะหัวข้อหรือเนื้อหาที่จะนำเสนอเครื่องไล่แมลงวันวัสดุที่ใช้ทำเครื่องไล่แมลงวันการเลือกแนวทางการแก้ปัญหาจุดเด่นจุดด้อยระบุปัญหารวบรวมข้อมูลและแก้ไขปรับปรุงค่ะเครื่องไล่แมลงวันนะคะระบุปัญหาค่ะแมลงวันเกาะอาหารถังขยะทำให้สกปรกและรบกวนค่ะการรวบรวมข้อมูล 1. พฤติกรรมแมลงวันชอบกินอาหารคาวหวาน 2. สอบถามแม่ค้าค่ะ3. สังเกตช่วงพักกลางวันมีลูกค้าจำนวนมากค่ะ
3: ต่อไปนะครับจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำเครื่องไล่แมลงวันครับจะมีมอเตอร์ DC ก้านลูกโป่งกระดาษขวดน้ำพลาสติกรางถ่านแล้วก็เทปใสครับแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงนะครับคือ 1. เปลี่ยนตัวมอเตอร์ให้หมุนเร็วกว่านี้ครับ 2. เปลี่ยนตัวก้านลูกโป่งเป็นอย่างอื่นที่น้ำหนักเบาครับต่อไปนะครับคือการเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาครับจุดเด่นนะครับก็คือมันไม่มีสารเคมีครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นที่รบกวนครับ2นะครับเห็นผลทันทีเมื่อเปิดใช้งานครับก็คือแมลงวันหนีครับจุดด้อยนะครับต้องเปิดใช้งานตลอดครับถึงจะได้ผลครับ แล้วก็ใช้พลังงานครับจึงทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วครับ
0: เอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาละครับคุณครูอยากนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ถามกับกลุ่มนี้สิครับว่ามีคำถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่เพื่อนนำเสนอหรือไม่อย่างไรกลุ่มที่4อยากสอบถามครับ
4: ถ้ามีเด็กหรือสัตว์เลี้ยงเครื่องไล่แมลงวันจะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนครับ
3: เครื่องไล่แมลงวันจะมีความปลอดภัยอยู่ครับเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ครับมันค่อนข้างไม่อันตรายมากครับโดยที่เราจะใช้เป็นกระดาษครับซึ่งกระดาษครับมีความไม่คมครับแล้วก็น้ำหนักเบาครับจึงเป็นอันตรายได้น้อยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับขอบคุณมากครับกลุ่มต่อไปเดี๋ยวครูขอสุ่มกลุ่มต่อไปนะครับเราไปดูกันต่อนะครับเอาละครับกลุ่มที่1นั่นเองครับ
5: สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่ม4จะมานำเสนอเรื่องที่ดักแมลงวันนะคะโดยแนวทางการนำเสนอนะคะของกลุ่มเราใช้เป็นโปรแกรมนำเสนอ Canva ค่ะเหตุผลที่เลือกใช้ในรูปแบบดังกล่าวนี้นะคะคือชัดเจนสะดวกและเข้าใจง่ายและมีสีสันที่น่าสนใจค่ะหัวข้อหรือเนื้อหาที่จะนำเสนอนะคะคือที่ดักแมลงวันค่ะหัวข้อคือระบุปัญหาการรวบรวมข้อมูลการเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเด่นจุดด้อยและการแก้ไขปรับปรุงค่ะ
6: ปัญหานะคะแมลงวันตอมอาหารค่ะการรวบรวมข้อมูลดูพฤติกรรมของแมลงวันและสอบถามแม่ค้าค่ะแนวทางการแก้ปัญหานะคะที่ดักแมลงวันค่ะจุดเด่นก็คือประหยัดเอาของเหลือใช้มาทำได้ไม่ใช้ไฟฟ้าวัดผลได้ชัดเจนจุดด้อยนะคะต้องมีเหยื่อและตัวล่อที่เหมาะไม่งั้นแมลงวันอาจจะไม่เข้าค่ะต้องดูแลความสะอาดเป็นระยะไม่งั้นจะดูสกปรกแก้ไขและปรับปรุงเลือกเหยื่อที่มีกลิ่นไม่ค่อยแรงใส่ภาชนะปิดมิดชิดทำทางเข้าเป็นกรวยแคบเข้าได้ออกยากค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะมีกาวร้อนขวดพลาสติกน้ำยาผงซักฟอกอาหารล่อค่ะ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางการนำเสนอได้ที่ดีปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาเลยครับมีกลุ่มใดอยากจะสอบถามเพื่อนเกี่ยวกับการนำเสนออ่ะมีกลุ่มที่6นะครับอยากสอบถาม
7: ถ้าแมลงวันตัวเล็กกว่ารูที่เจาะไว้และสามารถบินเข้าออกได้จะแก้ปัญหายังไงคะ
0: จะแก้ปัญหาได้อย่างไรตอบให้เพื่อนรับทราบหน่อยครับ
5: จะเพิ่มปริมาณน้ำยาผงซักฟอกให้เข้มข้นขึ้นและจะเจาะรูเล็กใหญ่สลับกันเพื่อให้แมลงวันมึนงงค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีเนาะเชิญได้เลยครับขอบคุณมากครับเอาละครับกลุ่มต่อไปเราไปดูกันนะครับกลุ่มที่6นั่นเองครับกลุ่มที่6
8: สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนต้นทางและเพื่อนปลายทางทุกคนนะคะแพตตี้วันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรหรอ
9: เรื่องสมุนไพรไล่แมลงวันแนวทางการนำเสนอของกลุ่มเรานะคะคือใช้โปรแกรมการนำเสนอค่ะเช่น Canva เหตุผลที่เลือกรูปแบบดังกล่าวคือสามารถเข้าถึงง่ายผู้คนเข้าใจค่ะหัวข้อหรือ

0: หรือเนื้อหาที่จะนำเสนอนะคะมีชื่อผลิตภัณฑ์ค่ะแล้วก็ระบุปัญหาการรวบรวมข้อมูลการเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเด่นจุดด้อยและการแก้ไขปรับปรุงค่ะปัญหาของเรานะคะแมลงวันตอมอาหารในช่วงพักกลางวันค่ะการรวบรวมข้อมูลนะคะคือพฤติกรรมของแมลงวันค่ะสอบถามพ่อค้าแม่ค้าและข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไล่แมลงวันค่ะ
1: โหแพตตี้เห็นแบบนี้แล้วอยากเห็นเลยอ่ะมีไหมอ่ะ
0: แน่นอนมีอยู่แล้วนี่
1: ว้าวแพตตี้แล้วดีแบบเนี้ยเราอยากรู้จังว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างอ่ะบอกเราได้ไหมอ่ะ
0: ส่วนผสมหลักของเรานะคะคือตะไคร้ค่ะและยังมีสมุนไพรอื่นๆอีกค่ะ
1: เรามาดูการเลือกแนวทางการแก้ปัญหานะคะจุดเด่นนะคะปลอดภัยจากสารเคมีค่ะต้นทุนต่ำนะคะถ้าหากบ้านใครปลูกผักสวนครัวแล้วมีตะไคร้นะคะหรือสมุนไพรอื่นๆก็สามารถนำมาใช้ได้ค่ะในส่วนของวิธีทำนะคะวิธีทำของกลุ่มเราง่ายมากค่ะทำเพียงแค่นำมาตำหรือบดแล้วก็นำไปแช่น้ำหลังจากนั้นก็นำบรรจุใส่ขวดได้เลยค่ะส่วนจุดด้อยของกลุ่มเรานะคะผลลัพธ์ไม่คงที่ค่ะขึ้นอยู่กับปริมาณของสมุนไพรนะคะความเข้มข้นนะคะถ้าทำแบบหมักก็อาจจะมีกลิ่นที่แรงหรือฉุนนะคะอยู่ได้ไม่นานค่ะกลิ่นจางเร็วแล้วก็ต้องฉีดและเติมอยู่บ่อยๆนะคะแก้ไขและปรับปรุงนะคะกลิ่นเจือจางนะคะควรเพิ่มสมุนไพรให้มากขึ้นค่ะแล้วก็ฉีดซ้ำๆเป็นช่วงเวลาเช่น 10-15 ชั่วโมงเอ้ยขออภัยค่ะทุกๆ 10-15 นาทีค่ะแทนการเพิ่มความเข้มข้นค่ะ
2: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้ถือเป็นการนำเสนอได้ที่ดีด้วยนั่นเองเอาเลยครับคุณครูอยากจะให้นักเรียนต้นทางอยากจะสอบถามกลุ่มนี้หน่อยสิครับว่ามีคำถามเกี่ยวกับชิ้นงานตรงนี้หรือไม่อย่างไรกลุ่มหนึ่งอยากสอบถาม
3: อยากจะถามว่าถ้าจะทำขายควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรคะ
1: กลุ่มเรานะคะถ้าจะนำไปวางขายนะคะจะแก้ไขปรับปรุงโดยการทำบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่ารักแล้วก็ตรงกับประเด็นที่เราจะใช้ไปแก้ปัญหาต่างๆค่ะแล้วก็จะเพิ่มกลิ่นต่างๆเข้าไปค่ะทำให้มีกลิ่นหอมแต่ว่ายังคงความการไล่แมลงมันแล้วก็สมุนไพรที่เราใช้ค
2: ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอีกครั้งได้เลยครับเอาเลยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการนำเสนอได้ดีเนาะการนำเสนอคำถามแต่ละกลุ่มก็มีคำถามที่แตกต่างกันไปกลุ่มเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับการต่อยอดเนาะคราวนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปบทเรียนกันในวันนี้ครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับที่นักเรียนต้นทางและปลายทางได้เรียนรู้และทำกิจกรรมกันนะครับก็คือการนำกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับมาใช้ในชีวิตประจำวันทำให้นักเรียนนะครับสามารถระบุปัญหาได้อย่างชัดเจนจากนั้นครับจึงทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและทำไมครับต่อมามีการวางแผนการดำเนินงานและลงมือปฏิบัติจริงหลังจากนั้นนะครับจะทำการทดสอบเพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้ผลงานมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นสุดท้ายมีการแพร่หรือเผยแพร่ผลงานนั้นเนี่ยให้แก่ผู้อื่นได้รับทราบด้วยนั่นเองครับเอาเลยครับทั้งหมดนี้ก็เป็นบทเรียนสุดท้ายที่เราได้เรียนรู้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับวันนี้นะครับก็เรียนรู้การสิ้นสุดของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและอะไรครับการเรียนรู้ในเนื้อหาของการออกแบบและเทคโนโลยีสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูแลนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะแล้วก็สวัสดีทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของคุณครูทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรากลับมาเจอกันในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูวิชุดากลิ่นจงกลอีกเช่นเคยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนยังจําเนื้อหาที่เราศึกษากันไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วได้ไหมคะว่าเราศึกษาในเรื่องของอะไรกันไปคะ
1: การ
0: เขียนเรียงความใช่ไหมคะและนักเรียนได้ความรู้อะไรไปบ้างคะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาได้ความรู้ในเรื่องของอะไรคะองค์ประกอบของเรียงความมีความหมายนะคะมีอะไรอีกคะ
1: คำนาม
0: ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของคำนามหลักการเขียนขั้นตอนในการเขียนนะคะแล้วก็ในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะคุณครูก็ได้มอบหมายให้นักเรียนทําใบงานถูกต้องไหมคะซึ่งหลายๆคนในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูก็เห็นว่านักเรียนเนี่ยก็ทําใบงานเนี่ยใกล้ที่จะเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะนักเรียนได้นําใบงานกลับไปทําเป็นการบ้านเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะ
1: เสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะคะให้นักเรียนนะคะรวบรวมใบงานนะคะแล้วก็ส่งให้คุณครูด้วยนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางของครูนะคะถ้านักเรียนทําใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะรวบรวมนะคะใบงานแล้วก็ส่งให้คุณครูที่ดูแลนักเรียนปลายทางนะคะเพื่อให้คุณครูค่ะได้ตรวจสอบความถูกต้องนะคะให้กับนักเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาของเรานะคะในวันนี้ค่ะเรายังจะศึกษานะคะในเรื่องของเรียงร้อยถ้อยความเติมแต้มความคิดครั้งที่2นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อคะ3ข้อเนาะข้อที่1ค่ะนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการวางโครงเรื่องการเขียนเรียงความได้นะคะข้อที่2ค่ะนักเรียนสามารถเขียนโครงเรื่องจากหัวข้อเรียงความที่สนใจนะคะจัดลำดับประเด็นสำคัญอย่างมีระบบนะคะและข้อที่3ค่ะนักเรียนสามารถบอกคุณค่านะคะของการวางโครงเรื่องนะคะก่อนเขียนเรียงความและมีวินัยในการวางแผนการเขียนอย่างรอบคอเพราะฉะนั้นวันนี้หลักๆนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางของคุณครูจะต้องทําอะไรได้คะหลักๆวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของอะไรการอะไรคะเก่งมากค่ะวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการวางโครงเรื่องซึ่งคุณครูบอกไปแล้วว่าทุกการเขียนการวางโครงเรื่องทําไมคะเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าโครงเรื่องจะช่วยให้ผู้เขียนทำไมขึ้นเมื่อมีโครงเรื่องแล้วผู้เขียนจะทำไมขึ้นคะ
2: เขียนได้ง่ายขึ้น
0: เขียนได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะเนื้อหามีการลำดับเรื่องราวอย่างชัดเจนไม่สับสนถูกต้องไหมคะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเข้าสู่รายละเอียดและนอกเหนือจากนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำไมวางโครงเรื่องก่อนเขียนเรียงความได้เพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนจะได้ศึกษาความรู้และวันนี้คุณครูมีกิจกรรมนะคะมาให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ทำร่วมกันด้วยนะคะวันนี้คุณครูมีคำถามนะคะชวนคิดซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนนั่นแหละซึ่งคุณครูเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับนักเรียนไปเมื่อต้นชั่วโมงแล้วถูกต้องไหมคะว่านักเรียนเนี่ยรู้จักหรือเคยเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเรียงความมาบ้างแล้วทบทวนอีกหนึ่งรอบเคยเรียนอะไรมาบ้างแล้วนะคะความหมายใช่ไหมนักเรียนตอบครูได้ไหมมีใครจะบอกครูได้ไหมคะว่าความหมายของการเขียนเรียงความคืออะไรมีใครจะตอบคุณครูได้ไหมคะและเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆต้นทางใครสามารถบอกคุณครูได้ว่าความหมายของการเขียนเรียงความคืออะไรขอบคุณมากนะคะยาย่าปรบมือเป็นกำลังใจให้ยาย่าหน่อยนะคะจากที่เราศึกษากันไปนะคะเดี๋ยวฟังยาย่านะคะว่าความหมายเนาะเอาประเด็นแรกนะคะคืออะไร
3: งานเขียนร้อยแก้วที่แต่งขึ้นตามความรู้สึกค่ะ
0: เรียงความนะคะยาย่าบอกว่าเป็นงานเขียนร้อยแก้วใช่ไหมคะประเภทหนึ่งที่เขียนตามความรู้สึกมีเพิ่มเติมไหมคะมีใครเพิ่มเติมไหมเพื่อนตอบครบทุกประเด็นไหมคะมีเพิ่มเติมไหมเอ่ยไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีเพิ่มเติมเชิญค่ะอะไรเฟิร์นนะคะเชิญค่ะ
4: เป็นการเขียนอย่างมีระบบครับ
0: แล้วก็ต้องเป็นการเขียนที่มีการวางแผนแล้วก็เขียนให้เป็นระบบอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะเก่งมากๆเลยนอกเหนือจากประเด็นความหมายแล้วเคยศึกษาประเด็นอะไรมาอีกคะ
1: องค์ประกอบ
0: องค์ประกอบง่ายมากเลยเดี๋ยวสุ่มอ่ะกลุ่มที่5องค์ประกอบของการเขียนเรียงความมีกี่องค์ประกอบคะ3องค์ประกอบนักเรียนปลายทางของคุณครูล่ะคะนักเรียนทราบหรือไม่ว่าองค์ประกอบของการเขียนเรียงความมีกี่ส่วนนะคะอ่ะเพื่อนต้นทางตอบว่ามี3ส่วนอ่ะช่วยกันค่ะส่วนที่1คือคำนามส่วนที่2เนื้อเรื่องส่วนที่3สรุปแล้วถามต่อได้ไหมว่าถ้าเราจะเขียนเรียงความให้ดีเนี่ยเรียงความของเราจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรจำได้ไหมคะ
1: ตรงประเด
0: ็
1: น
0: มีตรงประเด็น
2: คำนาม
0: สุภาพเหมาะสมคำนามกับ
2: เนื
0: ้
2: อหา
0: ตรงกันมีอีกค่ะมี3คำจำได้ไหมมี3คำถ้าอยากจะให้เรียงความของเราเนี่ยเป็นลักษณะที่ดีนะคะถูกต้องครบถ้วนจะต้องมีอะไรคะเมื่อสักครู่ได้ยินปิงปองตอบคุณครูมาบอกให้เพื่อนต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังด้วย
4: มีสารัตภาพครับเอกภาพแล้วก็สัมพันธภาพครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะการเขียนเรียงความที่ดีนะคะจะต้องมีอะไรคะสารัตภาพคืออะไรสารัตภาพคืออะไร
1: เขียนให้ถูก
0: เขียนให้ถูกต้องถูกต้องไหมคะแจ่มแจ้งชัดเจนนะคะในด้านของภาษาข้อความข้อมูลต่างๆจะต้องมีสารัตภาพ2เอกภาพคืออะไรคะ
1: เขียนให้ได้ใจความสำค
0: ั
1: ญ
0: เขียนให้ได้ใจความสำคัญในแต่ละย่อหน้าจะต้องมีใจความสำคัญนะคะในแต่ละย่อหน้าซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยเราสามารถแบ่งได้ถูกต้องไหมคะในส่วนของเนื้อเรื่องเนาะและลักษณะที่3ที่จะต้องมีคือ
2: สัมพ
0: ัน
2: ธภ
0: าพทุกย่อหน้าจะต้องทำไมกันคะ
2: ม
0: ีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันเก่งมากๆเลยนะคะส่วนสุดท้ายคืออะไรคะ
1: ส
0: ่
1: วนสร
0: ุ
1: ป
0: สรุปจะต้องเป็นยังไงอะไรนะคะจบให้ทำไมคะ
1: จบให
0: ้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องมีอีกไหมคะสอดแทรกข้อคิดคติเตือนใจถูกต้องไหมคะเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเก่งมากถือว่านักเรียนนะคะมีความรู้เดิมนะคะในเรื่องของการเขียนเรียงความมาบ้างนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคุณครูมีคำถามที่2มาให้กับนักเรียนค่ะนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับคำพูดที่ว่าโครงเรื่องเปรียบเสมือนแปลนบ้านรู้จักแปลนบ้านไหมคะใครไม่รู้จักแปลนบ้านใครรู้จักแปลนบ้านยกมือแปลนบ้านเวลานักเรียนปลูกบ้านนะคะช่างจะต้องมีอะไรคะมีแปลนบ้านหรือมีโครงสร้างนะคะแล้วก็จะต้องมีอะไรคะในนั้นน่ะจะต้องระบุไว้เลยวัสดุอุปกรณ์ขนาดห้องนะคะอย่างละเอียดกระเบื้องใช้ขนาดเท่าไหร่นะคะหลังคาใช้ของยี่ห้ออะไรเสาเข็มลงกี่ต้นประมาณแบบนี้นะคะอันนี้เรียกว่าแปลนบ้านคือเมื่อเราจะปลูกบ้านเราจะต้องมีการสร้างนะคะแปลนบ้านขึ้นมาก่อนเพื่อเป็นแนวทางทีนี้พอรู้จักลักษณะของแปลนบ้านเนาะคุณครูกลับไปถามนะคะนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับคำพูดที่ว่าโครงเรื่องเปรียบเสมือนแปลนบ้านเห็นด้วยไหมคะ
1: เห็นด้วย
0: ไหมเห็นด้วยอย่างไรมีใครอยากจะ

0: อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนมีไหมคะมีไหมคะมีไหมด้านหลังนะคะกลุ่มที่5แพตตี้ปรบมือให้แพตตี้หน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาฟังนะคะความคิดนะคะของเพื่อนนะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรเชิญค่ะ
1: การวางโครงเรื่องที่ดีก็เหมือนกับการวางแปลนบ้านที่ดีค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าการวางโครงเรื่องที่ดีก็เหมือนกับการวางแปลนบ้านที่ดีเพื่อนมองว่าโครงเรื่องก็เหมือนอะไรคะแปลนบ้านถูกต้องไหมอ่ะฟังไรเฟิลอีกสักรอบวันนี้นะคะไรเฟิลแหมตอบคำถาม
2: เห็นด้วยครับเพราะว่าก่อนเราจะแต่งประโยคเราต้องแบบมีโครงร่างก่อนครับพอเราจะสร้างบ้านเราก็ต้องมีร่างก่อนเพื่อจะได้สร้างได้สมบูรณ์แบบแล้วก็เสร็จแล้ว
0: ปรบมือเก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นกับคำพูดนี้นักเรียนทุกคนเห็นด้วยใช่ไหมคะปลายทางของครูนะคะเห็นด้วยไหมกับคำพูดนี้นะคะคุณครูมองว่าการปลูกบ้านเหมือนที่เพื่อนบอกเลยไม่ว่าจะเป็นแพตตี้หรือว่าไรเฟิลนะคะการปลูกบ้านเนี่ยเมื่อเราปลูกบ้านเราจะต้องมีการทำไมก่อนคะมีการวางแผนมีการวางโครงสร้างถูกต้องไหมคะมีการร่างแปลนบ้านขึ้นมาก็เหมือนกับการเขียนเรียงความค่ะก่อนที่เราจะเขียนเรียงความเราต้องมีการวางอะไรก่อนคะโครงเรื่องเพราะฉะนั้นโครงเรื่องก็เปรียบเสมือนแปลนนะคะเปรียบเสมือนการจัดลำดับความคิดก่อนที่นักเรียนจะไปลงมือเขียนเรียงความจริงๆเพราะฉะนั้นนักเรียนมองเห็นแนวทางของการวางโครงเรื่องไหมคะการวางโครงเรื่องคือการจัดลำดับความคิดการจัดลำดับความสำคัญอธิบายแบบนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะศึกษาความรู้นะคะเรื่องเรียงร้อยถ้อยความเติมแต้มความคิดครั้งที่2วันนี้เราจะศึกษาในเรื่องของการวางโครงเรื่องนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคุณครูได้แจกใบความรู้นะคะให้กับนักเรียนต้นทางเรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้ใบความรู้ของเราทำไมคะเนื้อหาค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสักครู่หนึ่งในการศึกษาใบความรู้นี้พร้อมไหมคะต้นทาง
3: พร
0: ้อมนะคะปลายทางพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนลงมือศึกษาใบความรู้ด้วยตนเองได้เลยค่ะ

ในส่วนนี้ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ด้วยตนเองก่อนนะคะอ่ะต้นทางของคุณครูวันนี้ใบความรู้เนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของการวางโครงเรื่องให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญในการวางโครงเรื่องอ่ะฟังครูและจดเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะการวางโครงเรื่องเนาะมีความสำคัญ

0: ือนักเรียนจะต้องมีการอะไรก่อนคะกำหนดนะคะกำหนดหัวข้อกำหนดประเด็นก่อนใช่ไหมคะอ่ะอันนี้คือส่วนแรกนักเรียนลองดูตามใบความรู้ไปนะคะข้อที่สองจะต้องทำอะไรคะขั้นที่สองจะต้องทำอะไรใครทราบขั้นวางโครงเรื่องขั้นวางโครงเรื่องนักเรียนก็จะต้องทำไมคะมีการแยกประเด็นออกไปอีกถูกต้องไหมคะก็จะเริ่มจากอะไรคะเริ่มจากอะไรเอ่ย
1: ระดมความ
0: ระดมความคิดนักเรียนจดเพิ่มเติมได้นะคะในใบความรู้เนี่ยค่อนข้างจะมีเนื้อหาละเอียดนักเรียนอาจจะไฮไลท์หรือจดเพิ่มเติมไประดมความคิดแล้วทำอะไรต่อ
1: เลือก
0: อะไรคะมีการเลือกนะคะและจัดหมวดหมู่นะคะต่อไปค่ะมีอะไรคะ
1: จัด
0: ลำดับข้อมูลนะคะที่มีความเหมือนกันมาอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะมีอะไรอีก
1: ขยายความ
0: ขยายความนะคะก็คือการสืบค้นข้อมูลใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะแสวงหาข้อมูลนะคะมีการขยายความนะคะแล้วก็ไปแสวงหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมมีอีกไหมคะ
1: เรียบเรียงเนื้อห
0: าแล้วขั้นที่4ใช่ไหมคะขั้นที่4คือขั้นที่3ใช่ไหมคะขั้นที่3หรือขั้นที่4ขั้นเรียบเรียงเนื้อหานักเรียนแล้วขั้นที่3คืออะไรข้ามขั้นที่3ไปหรือไม่อ๋อ3คือแสวงหาข้อมูลไงคะขั้นที่3โอเคไหมจดบันทึกเพิ่มเติมได้ขั้นที่3ขั้นแสวงหาข้อมูลนะคะขั้นที่4คือเรียบเรียงข้อมูลขั้นที่5คือทบทวนความรู้นะคะเมื่อเขียนแล้วเราต้องมีการทบทวนความรู้อ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะศึกษานะคะรายละเอียดเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะมาสรุปนะคะร่วมกับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางอีกครั้งนึงนะคะ

0: ล้วก็ปลายทางของคุณครูคะตอนนี้นักเรียนศึกษาใบความรู้เสร็จเรียบร้อยหรือยังคะ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วนะอ่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสรุปความรู้หน่อยวันนี้เราศึกษาในประเด็นของอะไรนะคะย้ำอีกหนึ่งรอบการวางโครงเรื่องอย่างที่บอกค่ะผู้เขียนนะคะก่อนที่จะเขียนงานต่างๆทำไมคะจะต้องมีการวางโครงเรื่องก่อนจะต้องมีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและในการฝึกฝนนั้นจะต้องมีการวางแผนถูกต้องไหมคะอ่ะทีนี้นักเรียนอ่านแล้วได้ความรู้อะไรบ้างอ่ะใครจะเป็นตัวแทนสรุปความรู้ให้กับเพื่อนๆมีไหมคะว่าในใบความรู้ให้ความรู้อะไรบ้างมีไหมคะยาย่าของเราวันนี้กลุ่มที่2วันนี้เก่งมากเลยอ่ะเชิญค่ะ
2: นะคะให้ความรู้คือ1กำหนดแนวคิดค่ะ
0: ขั้นที่1ในการวาง

0: คงเรื่องเราจะต้องทำไมคะ
1: กำหนด
0: แนวคิดก่อนเป็นการกำหนดอะไรคะจุดประสงค์ใช่ไหมคะกำหนดว่าเราจะเขียนในรูปแบบหรือเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรอ่ะต่อไปค่ะ
1: 2นะคะวางโครงเรื่องค่ะ
0: การวางโครงเรื่องเป็นอย่างไรคะ
1: มี4ขั้นค่ะคือขั้นที่1ระดมความคิดขั้นที่2ขั้นเลือกจัดหมวดหมู่ขั้นที่3จัดอันดับแล้วก็ขยายความค่ะ
0: ค่ะแล้วมีอีกไหมคะ
1: ไม่มีมี
0: อีก1ใช่ไหมอะไรคะ
1: 3แสวงหาข้อมูลค่ะ
0: มีอีกไหมคะ
1: 4เรียบเรียงเนื้อหาค่ะแล้วก็5อ่านทบทวนค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะในขั้นของการวางโครงเรื่องก็จะมีจำแนกไปถูกต้องไหมคะขั้นที่1คือทำอะไรคะเมื่อสักครู่ยาย่าบอกมาขั้นที่1ทำอะไรคะ
2: กำหนดแนวคิด
0: กำหนดไปแล้วนะคะ2วางโครงเรื่องใช่ไหมคะในวางโครงเรื่องนี้เราแยกออกเป็นอีกประเด็นหนึ่งใช่ไหมคะมีอะไรร่วมด้วยคะ
2: ขั้น
0: อะไรคะขั้นระดมความคิดคือขั้นที่นักเรียนทำไมระดมคำอาจจะระดมคำขอความรู้ต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับหัวข้อที่เราจะเขียนขั้นที่2ทำอะไรคะ
2: ข
0: ั้
2: นเล
0: ือกจัดหมวดหมู่ใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนระดมคำข้อความนะคะหรือสิ่งที่เกี่ยวกับหัวข้อที่เรากำลังจะเขียนนักเรียนก็เอาข้อมูลนั้นมาทำไมคะจัดนะคะความคิดใช่ไหมคะว่าอะไรที่มีเนื้อหาเหมือนกันคล้ายกันจัดให้อยู่ใกล้เคียงกันถูกต้องไหมคะต่อไปมีอะไรคะจัดลำดับใช่ไหมคะขั้นจัดลำดับนักเรียนจะต้องทำไมคะมีการจัดลำดับหัวข้อว่าหัวข้อที่เราแสวงมาขออภัยค่ะหัวข้อที่เรากำหนดมารวบรวมมาข้อมูลที่เราค้นคว้ามาเนี่ยนะคะจะเอาข้อมูลใดนะคะมาไว้ในตำแหน่งใดเช่นนักเรียนจะเอาความสำคัญมาไว้ในส่วนใดประโยชน์จะอยู่ส่วนใดแบบนี้เป็นต้นมีอะไรอีกคะ
2: ขั้นขยายความ
0: ขั้นขยายความมีลักษณะเป็นไงคะขั้นขยายความ
2: เมื่อจัดลำดับความคิดไปแล้วให้ผู้คิดเขียนขยายความค
0: ิ
2: ดในแต่ละประเด
0: ็
2: น
0: เก่งมากนะคะยาย่าบอกว่าเมื่อผู้เขียนทำไมคะจัดลำดับแล้วใช่ไหมเอาสิ่งที่จัดลำดับนั้นมาทำไมมาขยายความให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ่ะขั้นต่อไปคืออะไรคะขั้นต่อไป
2: แสวง
0: ขั้นที่3ใช่ไหมคะขั้นแสวงหาข้อมูลการเขียนเรียงความครูบอกแล้วว่าเราไม่สามารถที่จะเขียนด้วยตนเองได้ใช่ไหมคะเราจะต้องมีการทำไมคะหาข้อมูลมีการหาข้อมูลไม่สามารถเขียนตามจินตนาการของผู้เขียนได้ทั้งหมดจะต้องหาข้อมูลมาสนับสนุนขออภัยค่ะเรียงความของเรานะคะให้มีความน่าสนใจมีความน่าเชื่อถือขึ้นนะคะขั้นต่อไปทำอะไรคะ
2: เรียบเร
0: ีย
2: ง
0: เรียบเรียงเนื้อหาค่ะเมื่อนักเรียนวางโครงเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเขียนนะคะเรียงความตามโครงเรื่องที่นักเรียนกำหนดเอาไว้นะคะอย่างเคร่งครัดเลยเพราะว่าเราวางโครงเรื่องไว้แล้วถูกต้องไหมต้องเขียนให้ตรงทุกประเด็นและขั้นสุดท้ายสำคัญมากขั้นอะไรคะขั้นอ่านทบทวนหลายคนจะมองข้ามขั้นตอนนี้ไปเพราะอะไรเพราะว่าในขั้นนี้นักเรียนอาจจะมองว่าฉันเขียนเสร็จแล้วเราเขียนเสร็จแล้วเราคิดว่าทำไมคะงานเขียนของเราดีแล้วถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการกลับมาทบทวนงานของเราสัก1รอบหรือ2รอบเพื่อตรวจสอบคำผิดคำถูกตรวจสอบว่าเราใช้คำถูกต้องเหมาะสมหรือไม่การที่เราจะตรวจสอบบางทีเราเขียนเองแล้วเราอาจจะมองว่าทำไมงานเขียนของเราดีมากเพราะนั้นเราอาจจะทำไมคะมีการสลับกับเพื่อนนะคะอ่ะทีนี้วันนี้นักเรียนก็ได้ความรู้คร่าวๆนะคะในเรื่องของการวางโครงเรื่องก็ถือว่านักเรียนต้นทางของครูก็สามารถสรุปความรู้ได้แต่สิ่งที่จะทำให้นักเรียนนะคะเข้าใจเนื้อหามากที่สุดคือการลงมือทำเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่กิจกรรมของเรานะคะซึ่งวันนี้นะคะกิจกรรมของเรานะคะก็คือแผนที่ความคิดสู่เรียงความสร้างสรรค์เดี๋ยวดูนะคะข้อปฏิบัตินะคะในการทำกิจกรรมนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมกลุ่มนะคะซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่มละ4-5 คนนะจากนั้นให้นักเรียนทำกิจกรรม

0: แผนที่ความคิดสู่เรียงความสร้างสรรค์นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมเวียนฐานนะคะโดยจะมีฐานทั้งหมด5ฐานอ่ะซึ่งฐานที่1ของเรานะคะก็คือตอนนี้ครูติดนะคะอุปกรณ์ไว้ที่โต๊ะให้นักเรียนแล้วฐานที่1ของเราคือโขมพัดนะคะสารตำนานผ้าพื้นเมืองหัวหินนะคะฐานที่2คืออะไรคะ
1: หอย
0: เสียบจิ้มมะละกอของกินเล่นแห่งเมืองหัวหินนะคะฐานที่3คืออะไรคะอุทยานราชพักอนุสรแห่งความจงรักภักดีนะคะส่วนฐานที่4ค่ะผีพุ่งใต้นะคะการละเล่นพื้นบ้านเก่งมากฐานที่5ค่ะ
2: สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกระทรวงกีฬา
0: เก่งมากอันนี้คือ5ฐานที่เราจะร่วมกันปฏิบัติในวันนี้อ่ะทีนี้เราไปดูกิจกรรมทำอย่างไรอ่ะนักเรียนดูบนหน้าจอนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจเนาะซึ่งคุณครูนะคะจะวางอุปกรณ์นะคะการทำกิจกรรมนะคะไว้ให้กับนักเรียนแล้วนะคะซึ่งประกอบไปด้วยใบกิจกรรมค่ะแผนที่ความคิดสู่เรียงความสร้างสรรค์ซึ่งคุณครูได้วางใบนี้ไว้บนโต๊ะแต่ละฐานเรียบร้อยแล้วนะคะนอกเหนือจากนี้คุณครูนะคะก็ได้มีการวางนะคะโครงเรื่องคุณครูได้มีการกำหนดไว้ให้แต่โครงเรื่องที่คุณครูนำมาให้ในแต่ละเรื่องคุณครูไม่ได้ทำไมคะไม่ได้เรียงลำดับไว้ให้เพราะฉะนั้นสมาชิกในกลุ่มจะต้องทำไมช่วยการระดมความคิดว่าถ้าสมมุตินักเรียนนะคะจะต้องเขียนเรียงความเรื่องอุทยานราชพักอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีนักเรียนจะมีวิธีการวางโครงเรื่องอย่างไรให้น่าสนใจให้นักเรียนติดไปเลยค่ะใบแรกจำให้ดีนะคะใบแรกคือชื่อเรื่องคือหัวข้อติดไปตรงเรียงความเรื่องตรงนี้นะคะส่วนใบหลังจากนี้จะเป็นในส่วนขององค์ประกอบหรือหัวข้อที่นักเรียนจะต้องเรียงลำดับนะคะซึ่งนักเรียนสามารถระดมความคิดช่วยกันได้เลยคุณครูมีอุปกรณ์ให้นะคะก็คือกาวนะคะนักเรียนสามารถร่วมกันช่วยกันนะคะในการติดเองด้วยต้องเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะนักเรียนจากนั้นเนาะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะประจําฐานนะคะกลุ่มที่1อยู่ไหนคะกลุ่มที่1วันนี้คุณครูขอเปลี่ยนนะคะกลุ่มที่1อยู่ทางด้านนู้นนะคะกลุ่มที่1จะประจําฐานที่1กลุ่มที่2ประจําฐานที่2กลุ่มที่3ประจําฐานที่3นะคะกลุ่มที่4ประจําฐานที่4กลุ่มที่5ประจําฐานที่5และคุณครูมีฐานที่6ให้จะเป็นโต๊ะว่างๆเอาไว้ให้นักเรียนทําอะไรเอาไว้ให้นักเรียนนะคะพักเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหรือกลุ่มใดที่ยังติดข้อความข้อมูลไม่เสร็จให้นักเรียนทำไมคะไปติดให้เสร็จในโต๊ะที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะประมาณนี้เราจะเวียนฐานแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งแต่ละฐานคุณครูจะใช้เวลา2นาทีนะคะประมาณนี้นะคุณครูจะมีสัญญาณกระดิ่งให้นะคะถ้าได้ยิน1ครั้งนะคะให้นักเรียนทำไมคะช่วยกันระดมความคิดได้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณครูกดกระดิ่ง2ครั้งนั่นคือสัญญาณว่าเปลี่ยนฐานนะคะพร้อมไหมคะนักเรียน
2: พร
0: ้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมแผนที่ความคิดสู่เรียงความสร้างสรรค์ได้เลยค่ะตอนนี้คุณครูจับเวลานะคะถอยหลังเรียบร้อยแล้วสัญญาณกระดิ่ง1ครั้งนะคะลงมือปฏิบัติได้เลยลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะแล้วเวลานักเรียนสลับฐานกันอุปกรณ์วางไว้ให้ครบนะคะตอนนี้เวลากำลังเดินอยู่ช่วยกันค่ะไลเฟิร์นช่วยเพื่อนนะคะช่วยเพื่อนเลยนะคะอยากจะติดตรงไหนปรึกษาหารือกันนะคะปรึกษาหารือกันได้เลยนะคะเอาหัวข้อติดก่อนช่วยกันค่ะช่วยกันใครจะเป็นคนติดใครจะเป็นคนเลี้ยงใครจะเป็นคนแปะในกระดาษนะคะมีเวลา2นาทีตอนนี้นะคะเวลากำลังจะหมดไปที่นาทีที่1นะคะเร็วเลยเร็วเลยนะคะ
3: เป่านะครู
0: ทำไปเลยค่ะนักเรียนนะคะ อนนี้นะคะ50 49วินาทีสุดท้าย49วินาทีสุดท้ายนะคะ49วินาทีสุดท้ายเดี๋ยวเราจะสลับฐานนะคะเดี๋ยวเราจะสลับฐานนะคะติดให้เรียบร้อยติดให้เรียบร้อยติดให้เรียบร้อยนะคะติดให้เรียบร้อย25วิสุดท้ายค่ะ25วิสุดท้ายถ้าไม่เสร็จได้ยินเสียงสัญญาณนักเรียนต้องสลับทันทีนะคะ15เดี๋ยวคุณครูจะให้สัญญาณถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เปลี่ยนฐานค่ะเปลี่ยนฐานค่ะเอาใบของเราไปและเปลี่ยนฐานเก็บไว้นะคะเอาใบของเราไปและเปลี่ยนฐานค่ะเชิญสลับฐานเลยสลับฐานเลยค่ะอ่ะสลับฐานค่ะไม่ต้องเอาใบไปนะคะเอาอุปกรณ์วางไว้ที่โต๊ะโต๊ะนั้นจะว่างอยู่ใช่ไหมคะให้นักเรียนเตรียมความพร้อมนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะ2นาทีเริ่มระดมความคิดกันค่ะตอนนี้ระดมความคิดกันระดมความคิดกันนะคะ
4: ชื่อกลุ่มเราชื่ออะไรอ่ะ
0: เดี๋ยวเราค่อยไปคิดนะเดี๋ยวเราค่อยไปคิดตรงโต๊ะที่เป็นเตรียมความพร้อมได้ตรงนี้ให้นักเรียนติดนะคะองค์ประกอบนะคะการเขียนเรียงความให้เรียบร้อยอย่าลืมเอาใบของกลุ่มตนเองไปด้วยนะทำไมไม่แปะลูกหัวข้อหายแล้วคะหัวข้อแปะได้เลยค่ะเอาหัวข้อแปะเลยไม่ต้องเขียนค่ะใบแรกคือหัวข้อค่ะนักเรียนอันนี้คือหัวข้อนะคะครูบอกแล้วนะคะว่าใบแรกคือหัวข้อนะใบแรกคือหัวข้อนักเรียนคะใบแรกคือหัวข้อไม่ต้องสลับนะคะใบแรกคือหัวข้อนะคะตอนนี้เหลืออีก50วิสุดท้าย50วิสุดท้ายอันนี้ปรึกษาหารือกันติดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมชื่อกลุ่มได้เลยเขียนชื่อกลุ่มได้เลยนะคะช่วยกันช่วยกันนะคะ
5: ขว
6: ั
5: ญเขียนเหี่ยว
6: ที่เราเขียนผิดทำไว้ล่ะ
5: เองขวัญเขียนเหี่ยว
6: แล้วขอลิควิดหน่อย
0: ใกล้แล้วค่ะฐานที่สองใกล้จะหมดเวลาแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วพร้อมไหมคะกำลังจะเดินทางเข้าสู่10วินาทีสุดท้าย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ไปค่ะเปลี่ยนฐานเชิญค่ะลงมือทำได้เลยลงมือทำได้เลยคุณครูจับเวลาแล้วนะคะเร็วค่ะเร็วค่ะเอากาวคืนให้เพื่อนนะคะอุปกรณ์เราจะไม่เคลื่อนย้ายนะคะช่วยเพื่อนค่ะช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเลยค่ะช่วยเพื่อนเลยกาวอยู่ที่มือหนูไงไม่เป็นไรค่ะลองปฏิบัติกิจกรรมก่อนนะคะช่วยการระดมความคิดค่ะเรียงเลยเรียงเลยนะคะ
5: ใจอยู่ตัวเองอะ
6: สถานที่จ
0: ะเอาอะไรคะปากกานักเรียนก็ใช้บนโต๊ะน่ะเขียนได้ก่อนนะคะนักเรียนค่ะอุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นปากกาหรืออะไรต่างๆนะคะช่วยกันนักเรียนช่วยกันค่ะช่วยกันคิดช่วยกันติดนะคะจะเอาข้อมูลใดติดนะคะตรงไหนช่วยกันช่วยกันยังพอมีเวลายังพอมีเวลานะคะ ยังพอมีเวลายังพอมีเวลาอ่ะกลุ่มนี้นะคะติดให้เรียบร้อยนะอันนี้เป็นโต๊ะที่เตรียมความพร้อมนะคะเหลืออีก30วิสุดท้ายค่ะอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเต้นรอเลยกำลังจะเข้าสู่10วิสุดท้ายค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เปลี่ยนฐานค่ะแล้วใครเริ่มจับเวลาค่ะลงมือทำได้เลยลงมือทำได้เลยเร็วค่ะกลุ่มที่2มีความสุขมากนะคะทำกิจกรรมไปด้วยความสุขนะคะใครจะช่วยเพื่อนติใครจะช่วยเพื่อนเรียงนะคะตอนนี้ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้นะคะกลุ่มที่มานั่งตรงโต๊ะฐานที่6นะคะลองดูนะคะเหลือเวลาอีก1นาทีค่ะ1นาทีช่วยกันค่ะช่วยกันกลุ่มที่2ช่วยดูนะคะ
7: มันต้องที่ท้องค่ะที่การเดินทางแล้วก็เอาแรงเ
0: ข้าก่อนนะคะตอนนี้มีการนะระดมความคิดกันอยู่นะคะ
7: เราจะร้องเพลงพี่ชักแต่เราก็ไม่พี่ชักแต่ละคนติดไปแล้วนะคะ
0: สามารถแก้ไขได้เหลืออีก30วิสุดท้ายนะคะเหลืออีก30วิสุดท้ายเหลืออีก30วิสุดท้าย
7: กลุ่ม2สยอง
8: ขวัญดู
0: กลุ่ม2เสร็จแล้วนะคะตอนนี้กำลังรอเปลี่ยนฐานเลยอ่ะเข้าสู่10วิสุดท้ายค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2หนึ่งเปลี่ยนฐานค่ะช่วยกันตรวจสอบช่วยกันตรวจสอบจะมีอะไรแก้ไขไหมนะคะจับเวลาค่ะสองนาทีเริ่มตอนนี้เรื่องที่4แล้วใช่ไหมคะเรื่องที่4นะเดี๋ยวเราจะวนไปที่เรื่องสุดท้ายนะคะกลุ่มที่2ของเราจะมีความสุขมากที่สุดนะตอนนี้ในการทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนตรวจสอบความถูกต้องจะถูกหรือไม่นะคะตอนนี้นะคะแต่ละกลุ่มกำลังระดมความคิดนักเรียนปลายทางของคุณครูนะคะนักเรียนสามารถช่วยกันระดมความคิดในแต่ละฐานได้เลยนะคะอันนี้ฐานสุดท้ายยังคะฐานสุดท้ายของเราฐานสุดท้ายยังคะเหลืออีกฐานหนึ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวฐานเราจะได้ไปตรวจสอบความถูกต้องนะคะเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วใจเย็นๆนะคะบางกลุ่มบอกว่าจะไปแล้วนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วกลุ่มไหนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ฐานสุดท้ายฐานไหนยังไม่เสร็จกลุ่มไหนยังไม่เสร็จ นะคะทำให้เรียบร้อยเขียนชื่อกลุ่มให้ชัดเจนนะคะ9 8 7 6 5 4 3 2 1สลับค่ะพร้อมนะคะหาสุดท้ายจับเวลาค่ะตอนนี้กำลังเดินทางสู่ฐานสุดท้ายนะคะช่วยกันเลย2นาทีสุดท้ายช่วยกันช่วยกันนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะกำลังระดมความคิดนะคะการวางโครงเรื่อง
7: ผลิตภัณฑ์ที่คุณค่าคือการมาเป็นร้าน
8: เอ้าเสร็จแล้วก็ baby
9: จะควรใช้
0: ดูดีๆนะดูดีๆนะเราเรียนไปแล้วดูดีๆนะคะดูดีๆนะเข้าสู่1นาทีสุดท้ายมีความสุขมากนะคะกลุ่มที่2ตอนนี้มีหลายกลุ่มเสร็จแล้วนะคะตรวจสอบตรวจสอบความถูกต้องนะคะของกลุ่มตนเองเหลืออีก30วิสุดท้ายค่ะ30วิสุดท้ายจะแก้ไขจะปรับเปลี่ยนนักเรียนสามารถทำได้เลยเวลายังเหลือนะคะกำลังเดินทางเข้าสู่10วินาทีสุดท้ายค่ะ10

0: ักเรียนทำถูกหรือไม่อ่ะพร้อมไหมคะพร้อมนะถ้าตรงไหนถูกให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกนะคะให้ถูกต้องอ่ะเราไปดูเรื่องที่หนึ่งค่ะเรื่องโขมพัฒน์สารตำนานผ้าพื้นเมืองหัวหินเริ่มจากอะไรก่อนคะประวัติความเป็นมาของผ้าโขมพัฒน์ถูกไหมคะโอ้มีกลุ่มไหนไม่ได้ขึ้นด้วยประวัติมีไหมไม่มีหัวข้อที่สองค่ะประเภทของผ้าโขมพัฒน์ถูกไหมคะข้อที่สามค่ะกระบวนการผลิตผ้าโขมพัฒน์ใครตอบกลุ่มที่2ถูกแล้วคะกลุ่มที่1ถูกไหมไม่ถูกกลุ่มที่3ยังกลุ่มที่4ผิดนะคะกลุ่มที่5สลับนิดหน่อยต่อไปลายผ้าโขมพัฒน์ค่ะผิดแล้วหัวข้อที่5ค่ะผลิตภัณฑ์จากผ้าโขมพัฒน์ค่ะผิดแล้วหัวข้อสุดท้ายค่ะคุณค่าของผ้าโขมพัฒน์ค่ะนะคะกลุ่มที่1ได้กี่คะแนน4คะแนนกลุ่มที่2
1: 3
0: กลุ่มที่3
1: 4
0: กลุ่มที่4
1: 1
0: ไม่เป็นไรค่ะกลุ่มที่5 2คะแนนอ่ะทีนี้หัวข้อที่2หัวข้ออะไรคะ
1: หอยเส
0: ีย
1: บจิ้มมะละกออ
0: ่ะทีนี้คุณครูอยากจะให้นักเรียนลองนำเสนอสัก1กลุ่มนะคะอ่ะกลุ่มที่2นักเรียนเรียงอย่างไรอ่ะเรียงอย่างไรอ่ะเชิญค่ะก่อนที่ครูจะเฉลย
2: อันแรกนะครับคือที่มาของหอยเสียบจิ้มมะละกอครับ
0: ค่ะ
2: อันที่2ครับคือประโยชน์ของหอยเสียบจิ้มมะละกอ
0: ค่ะ
2: อันที่3ครับวัตถุดิบส่วนผสมของหอยเสียบ

0: จิ้ม
1: ค่ะ
0: อันที่4ครับขั้นตอนการทำหอยเสียบจิ้มมะละกออันที่5ครับจุดเด่นของหอยเสียบจิ้มมะละกอ
1: ค่ะ
0: เรียกจุดจำหน่ายหอยเสียบจิ้มมะละกอครับ
1: มีใครเลี้ยงเหมือนเพื่อนมีไหมคะไม่เหมือนเลยแตกต่างใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเริ่มจากที่มาของหอยเสียบจิ้มมะละกออ่าถูกต้องประเด็นที่2ค่ะวัตถุดิบส่วนผสมของหอยเสียบจิ้มมะละกอค่ะประเด็นที่3ค่ะขั้นตอนการทำหอยเสียบจิ้มมะละกอค่ะประเด็นที่4จุดแดงของหอยเสียบจิ้มมะละกอประเด็นที่5ค่ะจุดจำหน่ายหอยเสียบจิ้มมะละกอและประเด็นสุดท้ายคือประโยชน์ของหอยเสียบจิ้มมะละกอนะคะตอนนี้เราเฉลยไปได้กี่หัวข้อคะ2หัวข้อน่าเสียดายมากๆเลยนะคะวันนี้เวลาของเราใกล้หมดลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเก็บรวบรวมใบกิจกรรมนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะนำไปตรวจสอบว่านักเรียนเรียงนะคะลำดับความคิดนะคะได้ถูกต้องหรือไม่ฝากไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะรบกวนคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบใบกิจกรรมให้กับนักเรียนด้วยนะคะอ่ะมาเข้าสู่ช่วงลงมือทำจดจำได้อันนี้จะเป็นกิจกรรมรายบุคคลนะคะครูจะให้นักเรียนทำใบงานเรื่องคิดก่อนเขียนเรียบเรียงก่อนเล่านะโดยให้นักเรียนทำไมคะวางโครงเรื่องให้สอดคล้องกับหัวข้อนะคะเรียงความที่กำหนดหัวข้อที่ครูกำหนดวันนี้ดูดีๆหัวข้อคือความฝันของฉันในอนาคตนี่คือหัวข้อนะคะและนี่ค่ะคือหน้าตาใบงานให้นักเรียนไปเขียนค่ะว่าชื่อเรื่องจะแต่งว่าอะไรคำนำจะเขียนอย่างไรเนื้อเรื่องมีประเด็นอะไรบ้างและสรุปอย่างไรให้วางโครงเรื่องมาก่อนนะคะอันนี้คือการวางโครงเรื่องให้นักเรียนศึกษาความรู้จากใบความรู้นะคะครูได้มีตัวอย่างไว้ให้นะคะอันนี้ให้นักเรียนทางต้นทางแล้วก็ปลายทางนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะอ่ะเข้าสู่คำถามชวนคิดของเราค่ะนักเรียนคิดว่าทำไมการวางโครงเรื่องก่อนเขียนเรียงความและการมีวินัยในการวางแผนการเขียนอย่างรอบคอบจึงมีคุณค่าสำหรับผู้เขียนคะเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะช่วยกันตอบได้เพราะอะไร
2: ทำให้การเขียนตรงประเด็นที
1: ่สุดทำให้การเขียนของเราตรงประเด็น
3: ม
1: ี
3: ระบบ
1: เก่งมากทำให้งานเขียนสมบูรณ์มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นและผู้อ่านงานเขียนของเราทำไมคะเข้าใจเนื้อหาของเราได้อย่างชัดเจนอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยถือว่านักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะในวันนี้เนาะอ่ะเข้าสู่ช่วง
4: ทำใจถูก
1: เยี่ยมมากค่ะวันนี้ขอเสนอคำว่าก
5: ลยุทธ์กลยุทธ
1: ์โอ้โหสำเนียงนะคะกลยุทธ์ค่ะใครคิดว่ากลยุทธ์ด้านบนถูกต้องยกมือไม่มีเลยเหรอคะ
6: อ่ะ
1: สามคนเก่งมาก5คน6คนเอามือลงค่ะใครคิดว่ากลยุทธ์ด้านล่างถูกต้องยกมือเฉลยด้านล่างเก่งมากนะคะอ่ะเราไปดูความหมายกันนักเรียนฟังครูนะคะนักเรียนจะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะกลยุทธ์หมายถึงการรบที่มีเล่ห์เหลี่ยมค่ะวิธีการที่ต้องใช้กลอุบายต่างๆนะคะเล่ห์เหลี่ยมในการต่อสู้นั่นเองนะคะอ่ะเข้าสู่บทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะยังศึกษาในเรื่องของเรียงร้อยถ้อยความเติมแต้มความคิดครั้งที่3และ4นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติการเขียนอย่างจริงจังและเข้มข้นมากขึ้นนะคะอ่ะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะใบความรู้เรื่องร้อยถ้อยความเติมแต้มความคิดครั้งที่3นะคะการวางโครงเรื่องนะคะใบงานเรื่องร่างฝันด้วยปลายปากกานะคะฝึกเขียนเรียงความอย่างมีโครงเรื่องนะคะ3ค่ะแบบประเมินการวางโครงเรื่องการเขียนเรียงความค่ะ4ค่ะใบความรู้เรื่องเรียงร้อยถ้อยความเติมแต้มความคิดมารยาทในการเขียนนะคะซึ่งเป็นใบความรู้ที่4เนาะแล้วก็ข้อที่5ค่ะใบงานเรื่องเรียงร้อยถ้อยความตามเส้นทางความคิดชั่วโมงหน้าใบงานนะคะกับใบความรู้ของเราค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำไมคะเตรียมความพร้อมทำนะคะโครงเรื่องมาให้เสร็จเรียบร้อยเพราะว่าในชั่วโมงหน้าเราจะต้องใช้โครงเรื่องของเราในการนำเสนอให้เพื่อนปลายทางได้ฟังและแลกเปลี่ยนกันนะคะอ่ะวันนี้คุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เป็นทั้งหมดคำพารพ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อเลยในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูลด้วยกราฟเส้นนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะสำหรับโครงการเรียนรู้ของคาบเรียนนี้นะคะก็คือ 1. นักเรียนสามารถอ่านและแปลความหมายข้อมูลที่นำเสนอด้วยกราฟเส้นในชีวิตจริงได้และ 2. ค่ะนักเรียนสามารถนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้นได้นั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาดูตรงนี้พร้อมกันค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็เรียนในเรื่องของกราฟเส้นถูกต้องหรือไม
1: ่ถูกต้องค
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องนะคะแล้วกราฟเส้นของเรามีองค์ประกอบอะไรบ้างในนั้นมีใครจำได้บ้าง
1: แกน x แกน y
0: มีแกน x แกน y มีอะไรอีก
2: จุด
0: มีจุดมีอะไรอีกคะมีชื่อกราฟแล้วก็มีเส้นกราฟมีอะไรอีกไหมคะมีข้อมูลมีอะไรอีกไหม
1: ม
0: ี
1: ตาราง
0: ก็มีตารางเห็นไหมคะในองค์ประกอบของกราฟเส้นของเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยปลายทางด้วยนะคะปลายทางยังจำได้ไหมว่าในการนำเสนอข้อมูลของกราฟเส้นเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ไปพร้อมๆกันค่ะเขาบอกว่ากราฟเส้นนะคะเป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลโดยการใช้จุดและการลากเส้นเชื่อมถูกต้องหรือไม่
2: ถูกต้องครับ
0: ถูกต้องครูมีคำถามค่ะว่าถ้ากราฟของเรามีแค่จุดอย่างเดียวเราสามารถดูแนวโน้มได้ไหม
2: ได้
0: แต่ถ้าเรามีเส้นด้วยล่ะอะไรดูง่ายกว่ากันถ้าเรามีเส้นขึ้นมาด้วยนะคะจะทำให้กราฟของเราเนี่ยดูง่ายมากกว่านะคะโดยเขาบอกว่าโดยจุดแต่ละจุดนะคะจะแสดงจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลในแต่ละรายการนั่นเองนะคะเราเนี่ยมักจะใช้กราฟเส้นเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามลำดับเวลาก่อนหลังนะคะทำให้สามารถเห็นแนวโน้มนะคะและความสัมพันธ์ของข้อมูลเนี่ยได้ชัดเจนนะคะรวมไปถึงอีกทั้งนะคะยังจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถใช้ข้อมูลในการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้อีกด้วยนะคะนักเรียนคะในส่วนตรงนี้เราได้ทบทวนเกี่ยวกับความรู้ที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วนะคะโอเคนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะเขาถามว่ากราฟนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไร
1: จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดสงขลาตั้งแต่พ.ศ. 2558หรือพ.ศ. 2564
0: โอเคจากตรงนี้นะคะเป็นกราฟเส้นที่แสดงข้อมูลของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดสงขลาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558จนถึงปีพ.ศ. 2564โอเคต่อไปค่ะนักเรียนคะครูถามว่าแกน x และแกน y แทนสิ่งใด
1: แกน x ใช้ข้อต่อแกน y แทนจำนวนนักท่องเที่ยว
0: อย่างที่นักเรียนตอบเลยนะคะแกน x ของเราจะให้แทนเป็นปีพ.ศ.มีปีพ.ศ.อะไรบ้าง
1: 2558พ.ศ. 2558

0: ลนะคะได้บอกมาเลยต่อไปค่ะหลังจากที่เราได้ข้อมูลจากแกน X แล้วแกน Y ของเราล่ะคะมีข้อมูลอะไรบ้างแกน Y ของเราให้แทนเป็นข้อมูลของอะไร
1: จำนวน
0: นักท่องเที่ยวถูกต้องไหมคะมีหน่วยเป็
1: น
0: ล้านคนนะคะแล้วมีอะไรบ้างล่ะคะที่เป็นข้อมูล2ล้านคนใช่ไหมคะ4ล้านคน
1: 6ล้านคน8ล้านคนและ10ล้าน
0: โอเคข้อมูลก็มีได้ตามนี้เลยนะคะปลายทางด้วยนะคะปลายทางร่วมกันสังเกตด้วย

0: นะคะต่อไปนะคะเรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าแนวโน้มของข้อมูลในช่วงปีพ.ศ. 2558จนถึงปีพ.ศ. 2561เป็นอย่างไรมีเพื่อนบอกว่าเพิ่มขึ้นนะคะแล้วปลายทางล่ะคะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรทีนี้เรามาดูในปีแรกก่อนนั่นก็คือพ.ศ. 2558นะคะจุดจะอยู่ตรงนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณกี่ล้านคน ประมาณ 6,520,000 คนถูกต้องไหมคะแล้วเรามาดูปีพ.ศ. 2561ค่ะมีนักท่องเที่ยวจำนวนเท่าใดประมาณ 7,630,000 คนนะคะจากปีพ.ศ. 2558จนปีพ.ศ. 2561กราฟของเรามีลักษณะเป็นอย่างไรมีลักษณะของการเพิ่มขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นเยอะไหมถ้าดูจากกราฟเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: มีเพื่อนบอกว่าเยอะแต่ก็มีบางคนที่บอกว่าเพิ่มขึ้นไม่ได้มากนะคะเราสามารถมองได้หลายอย่างเลยนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคะมาดูคำถามข้อถัดไปครูถามว่าในช่วงปีพ.ศ. 2562จนถึงปีพ.ศ. 2568แนวโน้มของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างไรและนักเรียนคิดว่าเกิดจากสาเหตุใดนักเรียนคิดว่าเป็นอย่างไรคะ
2: ลดลง
0: มีเพื่อนบอกว่าลดลงมีกลุ่มอื่นมีความคิดเห็นอื่นไหมคะจากปีพ.ศ. 2562ค่ะจนถึงปีพ.ศ. 2568นักเรียนคิดว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไรมีเพื่อนบอกว่าลดลงก็ได้หรือเพิ่มขึ้นก็ได้จากข้อมูลที่แสดงมาค่ะมีแค่พ.ศ. อะไรคะ2564แต่เขาถามถึงไป2568นะคะถูกต้องยังเพิ่มขึ้นอีก4ปีซึ่งในการแสดงข้อมูลนี้มีไห
3: ม
0: ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยในการหาแนวโน้มนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูจากสิ่งที่ข้อมูลให้มาก่อนนะคะนั่นก็คือพ.ศ. 2562จนถึง2564กราฟของเรามีลักษณะเป็นอย่างไรลดลงอย่างเห็นได้ชัดถูกต้องไหมคะแล้วนักเรียนคิดว่าในช่วงปีพ.ศ.นี้สาเหตุที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวสงขลาจำนวนลดน้อยลงเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรเพื่อนบอกว่าเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมมีใครอยากหนูดูจำนวนนักท่องเที่ยวค่ะมันลดเยอะมาก
3: โรคระบาดหรือเปล่า
0: อาจจะมีโรคระบาดมีเพื่อนไกด์มาแล้วโรคระบาดในช่วงปีพ.ศ.นี้คืออะไรมีเพื่อนบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นโควิดถูกต้องไหมคะในช่วงปีพ.ศ.นี้เป็นพ.ศ.แห่งโรคระบาดนะคะนั่นก็คือโรคโควิดนั่นเองซึ่งในช่วงนั้นนักท่องเที่ยวจะเดินทางนอกประเทศได้หรือไม
3: ่ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้นะคะจึงทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวขอในจังหวัดสงขลาจำนวนลดน้อยลงนั่นเองนะคะโอเคเรามาดูกันต่อนักเรียนคะแล้วระหว่างปีพ.ศ. 2564จนถึงปี2568ล่ะคะนักเรียนคิดว่านักท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไรคิดว่ามีเพื่อนๆบอกว่าอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าอะไรคะ
4: เพราะว่า
0: โรคระบาดเริ่มหายไปนะคะนักท่องเที่ยวก็น่าจะ อยากเข้ามาในจังหวัดสงขลานั่นเองโอเคเก่งมากค่ะนักเรียนคะต่อไปค่ะนักเรียนคิดว่าในปีพ.ศ. 2565ปริมาณนักท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไรเพราะอะไรพ.ศ. 2565ค่ะ
4: อาจจะน้อยลงไม่มาก
0: มีเพื่อนบอกว่าอาจจะน้อยลงไม่มากมีคำตอบอื่นไหม
3: ปีนึงแล้วเป็น4ล้าน
0: จากกราฟที่แสดงให้เห็นมีถึงแค่ 2,564 แต่เขาถามพ.ศ. 2,565 นะคะมีคำตอบหนึ่งมาแล้วเพื่อนบอกว่าอาจจะอะไรนะคะอาจจะลดลงอีกแต่ว่าอาจจะลดลงไม่มากมีเพื่อนๆมีคำตอบอื่นอีกไหมมีโอกาสที่จะสูงขึ้นไหมคะ
2: ม
0: ีนะคะในกราฟนี้มีโอกาสที่จะสูงขึ้นแต่สูงขึ้นมากไหมจากแนวโน้มอาจจะไม่มากนะคะอาจจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นอันเองโอเคค่ะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าจุดเด่นของการนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้นคืออะไรมีเพื่อนบอกว่าทำให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นทำให้เห็นแนวโน้มมากยิ่งขึ้นไปทางด้วยนะคะสามารถนำมาเปรียบเทียบข้อมูลกันได
4: ้
0: อะไรนะคะสามารถคาดการข้อมูลได้ง่ายกลุ่ม 5ว่าอย่างไรคะกลุ่ม5มีแนวคิดไหมกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3มีแนวคิดไหมคะว่าจุดเด่นของการนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้นเป็นอย่างไร
3: ทำให้เห็นรายละเอียด
0: มีเพื่อนบอกว่าทำให้เห็นรายละเอียดอะไรนะคะเกือบถูกแล้วหนูรวบรวมเรียงคำทำให้คาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ถูกต้องไหมโอเคนี่ล่ะค่ะคือจุดเด่นของการนำเสนอกราฟเส้นนั่นเองซึ่งคำตอบของแต่ละคำตอบแต่ละกลุ่มนะคะก็ถูกต้องเลยอย่างที่นักเรียนบอกค่ะการนำเสนอข้อมูลแบบกราฟเส้นเนี่ยจะสามารถทำให้เราดูแนวโน้มนะคะของแต่ละข้อมูลได้ว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะคะรวมไปถึงการเปรียบเทียบข้อมูลด้วยว่าข้อมูลชิ้นไหนอันไหนหรือชนิดไหนเนี่ยเป็นอย่างไรมากกว่าน้อยกว่านะคะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบด้วยรวมไปถึงเราสามารถคาดการณ์ในอนาคตได้อีกด้วยว่าแนวโน้มของกราฟนี้ในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะโอเคนักเรียนเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูการนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้นค่ะว่าจะมีวิธีการนำเสนออย่างไรซึ่งจากตัวอย่างข้อนี้ค่ะเป็นข้อมูลการส่งออกข้าวสารประเทศไทยโดยประมาณในช่วงปีพ.ศ. 2560จนถึงปีพ.ศ. 2567มีหน่วยเป็นล้านตันนะคะนักเรียนดูจากในตารางก่อนข้อมูลที่ให้มาเป็นแบบนี้เลยคุณครูถามว่าการส่งออกข้าวไทยมีหน่วยเป็นอะไรมีหน่วยเป็นล้านตันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านข้อมูลเนี่ยเราก็จะต้องอ่านให้ถูกต้องด้วยนะคะข้อที่1ค่ะเขาบอกว่าการนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้นจะมีขั้นตอนดังนี้ก็คือ 1. กำหนดแกนที่ตั้งฉากกัน1คู่โดยกำหนดแนวนอนแทนรายการนำเสนอและแนวตั้งแทนปริมาณข้อมูลนั่นเองนักเรียนคะหยิบสมุดขึ้นมาแล้วจดบันทึกตรงนี้ลงในสมุดค่ะรวมไปถึงปลายทางด้วย

0: โอเคนักเรียนคะจากข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องกำหนดแกนที่ตั้งฉากการ1คู่ถูกต้องไหมซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าจากแกนที่เขานำเสนอให้เนี่ยมีแกน x กับแกน y ถูกต้องไหมคะซึ่งแกนแนวนอนที่เขาบอกเนี่ยจะแทนเป็นรายการที่นำเสนอซึ่งรายการที่นำเสนอจะต้องเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
1: เช
0: ิ
1: ง
0: ดูสิ
1: ปริมาณ
0: เชิงอะไรแกนแนวนอนแกนแนวนอนเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
1: ปริมาณ
0: เป็นคุณภาพนะคะอย่างที่นักเรียนเห็นเลยแกนแนวนอนเป็นข้อมูลของปีนะคะจะเป็นปี2560ปี2561ปี2562ไล่ไปเรื่อยๆจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคะมาดูแกนแนวตั้งแกนแนวตั้งของเราก็คือแกน y ถูกต้องไหมแทนเป็นปริมาณการส่งออกมีหน่วยเป็นล้านตันซึ่งครูถามว่าข้อมูลตรงนั้นเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือคุณภาพปริมาณนั่นเองนะคะโอเคนักเรียนสังเกตกราฟไปด้วยนะคะ

นคะหลังจากที่เราได้กำหนดแกน x แกน y มาแล้วข้อที่2เขาบอกว่าระบุชื่อกราฟไว้บนหรือแหล่งที่มาไว้ด้านล่างของกราฟก็ได้นะคะจากสิ่งที่นักเรียนเห็นอยู่บนหน้าจอในแถบสีเขียวเนี่ยจะเป็นชื่อของข้อมูลว่าข้อมูลที่นำเสนอเนี่ยเป็นข้อมูลของอะไรนะคะส่วนข้างล่างก็คือแหล่งที่มานะคะหลังจากที่เราได้ไปเก็บข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราสามารถใส่แหล่งที่มาก็ได้ว่าข้อมูลที่เรานำมานำเสนอเนี่ยมาจากที่ใดนั่นเองค่ะนักเรียนจดตรงนี้ลงไปในสมุดค่ะ

ฉากนะคะที่ลากจากแกน x กับแกน y จนครบคู่กันนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้จุดตัดนะคะเป็นจุดที่แสดงตำแหน่งของข้อมูลนั่นเองซึ่งในเรื่องของกราฟเส้นนี้นะคะในเรื่องของพิกัดจุดตรงนี้เราได้เรียนกันมาแล้วนะคะซึ่งจุดที่นักเรียนเห็นอยู่บนกระดานเนี่ยมาจากข้อมูลนะคะที่เขาให้มาเมื่อสักครู่นี้หลังจากที่เราเอาข้อมูลที่เขาให้มาสักครู่นี้นะคะมาลงในกราฟเส้นของเรานะคะเราก็จะได้พิกัดจุดแบบนี้เลยนักเรียนสามารถจดขั้นตอนที่3ลงในสมุดได้เลยแล้วก็วาดข้อมูลเพิ่มเติมลงในกราฟได้เลยค่ะ

คะจะเป็นขั้นตอนที่4ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้จุดมาแล้วถูกต้องไหมจุดที่มาจากข้อมูลหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการลากเส้นนะคะเป็นเส้นตรงนั่นเองเพื่อที่จะเชื่อมจุดเหล่านั้นนั่นเองค่ะจะได้เป็นกราฟเส้นซึ่งแสดงข้อมูลตามที่ต้องการได้เลยนะคะนักเรียนสามารถจดข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยค่ะ

ต่อไปนะคะมาดูข้อที่5ค่ะขั้นตอนที่5ก็คือเมื่อสักครู่นี้เป็นกรณีที่เรามีข้อมูลเพียงอย่างเดียวถูกต้องไหมคะทีนี้เรามาดูในกรณีที่มีข้อมูลมากกว่า1ข้อมูลบ้างหรือมากกว่า1ชุดนะคะกราฟของเราจะเป็นอย่างไรอย่างที่นักเรียนเห็นเลยค่ะนะคะกรณีที่มีข้อมูลมากกว่า1ชุดนะคะการนำเสนอข้อมูลเนี่ยจะใช้ลักษณะของเส้นที่ต่างกันนั่นเองซึ่งในขั้นตอนของในการวาดกราฟเส้นนะคะจะมีขั้นตอนเหมือนกันเลยแต่กราฟที่ได้มานะคะนักเรียนจะต้องแสดงให้เห็นว่ามันมีลักษณะที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่อยู่บนหน้าจอเลยจากกราฟเส้นสีน้ำเงินค่ะเป็นการส่งออกข้าวสารของประเทศอะไรนักเรียนมองออกไหมในกราฟเส้นสีน้ำเงินเป็นการส่งออกข้าวสารของประเทศอะไรประเทศอะไรคะติ๊กตอกปลายทางด้วยประเทศสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินเป็นของประเทศไทยนั่นเองนักเรียนสามารถรู้ได้อย่างไรถูกต้องมีการเขียนกำกับไว้แล้วก็แสดงสีที่เหมือนกันนะคะนั่นก็คือสีน้ำเงินนั่นเองต่อไปค่ะผู้ถามว่าสีส้มล่ะคะสีส้มเป็นการส่งออกของประเทศเวียดนามนั่นเองนะคะลักษณะก็คือจะเป็นสีข้อมูลที่เป็นสีเดียวกันนั่นเองค่ะโอเคนักเรียนสามารถจดขั้นตอนตรงนี้ลงไปในสมุดได้เลย

ค่ะนักเรียนในการเขียนแสดงข้อมูลของแต่ละประเทศนะคะจะต้องมีการเขียนกำกับไว้ด้วยนะคะอย่างที่นักเรียนบอกค่ะสิ่งที่นักเรียนตอบครูได้นะคะจากเส้นสีน้ำเงินเนี่ยเป็นประเทศไทยนักเรียนก็สังเกตจากสิ่งที่เขียนกำกับอยู่ถูกต้องไหมคะและสีส้มนะคะที่แสดงถึงเป็นของประเทศเวียดนามนักเรียนก็สังเกตได้จากสีที่เหมือนกันแล้วก็การเขียนกำกับของเส้นกราฟได้นั่นเองค่ะโอเคต่อไปค่ะนักเรียนคะและในกรณีที่มีข้อมูลแต่ละรายการนะคะเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ใกล้เคียงกันเราเนี่ยสามารถย่นระยะของเส้นนะคะในการบอกปริมาณได้นะคะโดยใช้เส้นหยักนะคะเพื่อแสดงการละของข้อมูลในช่วงนั้นนั่นเองนักเรียนคะเรามาสังเกตกราฟเส้นในข้อมูลที่เขาให้มากันนะคะในจุดเริ่มต้นค่ะจุดที่ต่ำสุดของกราฟที่แสดงเป็นกี่ล้านตันคะจุดที่ต่ำที่สุดเท่าไหร่นะคะ5ล้านตันเห็นไหมคะว่ามีช่องว่างระหว่าง1 2 3และ4ล้านตันอยู่เพราะฉะนั้นอย่างที่ตัวอย่างข้อที่6บอกค่ะหากมีข้อมูลที่มีการละข้อมูลมากกว่านี้เราสามารถใช้เส้นหยักนะคะในการละข้อมูลได้นะคะเดี๋ยวครูจะวาดเป็นตัวอย่างนะคะว่าในการวาดเส้นหยักจะมีลักษณะเป็นอย่างไรในแกน x ของเรานะคะจะเป็นลักษณะเช่นเดิมแต่ในแกน y ของเราเป็นแกนที่บอกปริมาณถูกต้องไหมเราสามารถย่นนะคะระยะได้แบบนี้เลยแบบนี้นะคะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าจุดต่ำสุดของเราคือ5เราก็สามารถย่นระยะ1 2 3ออกได้กลายเป็น4เป็น5แล้วก็เป็น6แบบนี้ได้นั่นเองค่ะนักเรียนสามารถจดตัวอย่างตรงนี้เพิ่มเติมได้เลย

ของเรานะคะจะเป็นลักษณะเช่นเดิมแต่ในแกน y ของเราเป็นแกนที่บอกปริมาณถูกต้องไหมเราสามารถย่นนะคะระยะได้แบบนี้เลยแบบนี้นะคะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าจุดต่ำสุดของเราคือ5เราก็สามารถย่นระยะ1 2 3ออกได้กลายเป็น4เป็น5แล้วก็เป็น6แบบนี้ได้นั่นเองค่ะนักเรียนสามารถจดตัวอย่างตรงนี้เพิ่มเติมได้เลย

โอเคค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันเป็นแบบฝึกหัดที่6ค่ะหาให้ดีมีคำตอบซึ่งนะคะจะมีทั้งหมด2ข้อข้อแรกนี้จะให้เราดูกราฟเส้นที่เขาให้มานะคะพร้อมกับตอบนะคะคำตอบลงข้างล่างเลยมีทั้งหมด6ข้อนะคะ

นักเรียนจะต้องอ่านกราฟเส้นให้ออกว่าในแต่ละข้อมูลนะคะระบุอะไรบ้างต่อไปค่ะนักเรียนคะในข้อที่2เราจะต้องทำการวาดกราฟเส้นเองนะคะโดยเขาจะให้ข้อมูลมาดังนี้เลยเป็นข้อมูลของราคาน้ำมันพืชของประเทศไทยนะคะปีตั้งแต่ปี2560ถึงปี2567นั่นเองมีข้อมูลดังนี้นะคะแล้วให้เราเนี่ยวาดกราฟเส้นลงในระบบพิกัดฉากหรือตารางกราฟตรงนี้นั่นเองหลังจากที่เราวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ตอบคำถามทั้งหมด7ข้อค่ะโอเคค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเริ่มลงมือทำได้เลยทางต้นทางแล้วปลายทางค่ะ

0: โอเคค่ะนักเรียนคะในข้อแรกค่ะเดือนใดที่กรุงเทพมหานครนะคะและไทเปมีอุณหภูมิเฉลี่ยใกล้เคียงกันมากที่สุดเดือนมิถุนายนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่2ตอบอะไรคะข้อที่2คำตอบก็คือเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่3นั่นก็คือกรุงเทพนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่4
1: มิถุนายน
0: นั่นก็คือเดือนมิถุนายนนั่นเองค่ะข้อที่5ค่ะคำตอบก็คือแตกต่างไม่มากนะคะโอเคต่อไปค่ะข้อที่6นั่นก็คือเดือนมกราคมนั่นเองนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถตรวจสอบความถูกต้องตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะคะ

ในข้อนี้นะคะจะให้นักเรียนเนี่ยนำข้อมูลที่เขาได้บอกมานะคะนำมาเขียนลงในกราฟนะคะซึ่งจะได้ประมาณนี้นักเรียนได้กราฟเส้นเหมือนครูหรือไม่ได้เหมือนกันไหมคะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าในข้อมูลชุดนี้มีทั้งหมด2ข้อมูลเพราะฉะนั้นในลักษณะของกราฟเส้นเราจะต้องมีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะหลังจากที่เราลงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการลากเส้นเชื่อมจุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็อย่าลืมนะคะในการเขียนชื่อข้อมูลด้วยว่าข้อมูลจากกราฟ

นะคะมาจากข้อมูลของอะไรอย่างเช่นกราฟของครูค่ะในเส้นสีน้ำเงินให้แทนข้อมูลเป็นน้ำมันปาล์มและในกราฟเส้นสีแดงนะคะให้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบตรงนี้ได้เลย

0: นักเรียนคะในแผนภูมิชื่อในแผนภูมินี้มีชื่อว่าอะไรถูกต้องค่ะนั่นก็คือน้ำมันราคาน้ำมันพืชในประเทศไทยพ.ศ. 2560จนถึงพ.ศ. 2567นั่นเองต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะนักเรียนตอบอะไรคะนั่นก็คือ43บาทต่อ1ลิตรนั่นเองต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะ
1: 48
0: ถูกต้อง48บาทต่อลิตรนั่นเองต่อไปค่ะข้อที่4 5.5 บาทนั่นเองต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะได้เท่าไหร่คะติ๊กตอกติ๊กตอกปลายทางด้วยนั่นก็คือ 11.5 บาทค่ะต่อไปค่ะข้อที่6ค่ะนั่นก็คือน้ำมันปาล์มและข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเหมือนกันค่ะเพราะทั้ง2น้ำมันนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนั่นเองนักเรียนเก่งมากค่ะนักเรียนสามารถดูคำตอบนะคะได้จากบนหน้าจอเลยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง

โอเคค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราทำใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้เรื่องของกราฟเส้นกันนะคะจากที่เราได้เรียนมาทั้งหมด2ชั่วโมงเนี่ยกราฟเส้นของเราเนี่ยจะแสดงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามลำดับแล้วก็เวลาถูกต้องไหมคะโอเคซึ่งจะทำให้การเปลี่ยนแปลงนะคะจะเกี่ยวกับข้อมูลซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเห็นข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะและจะช่วยให้เราเห็นแนวโน้มของข้อมูลนั้นๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะเมื่อสักครู่นี้เราเรียนเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอด้วยกราฟเส้นถูกต้องไหมมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนคะ6ขั้นตอนขั้นตอนแรกเราจะต้องทำอะไรก่อนเงียบฟังแล้วมองบนกระดานค่ะจะจบแล้วเดี๋ยวจะช่วยกันอ่านนะ6ข้อแค่นี้เองพร้อมไหมโอเคนะคะโอเคค่ะนักเรียนคะ6ข้อเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้าง

นักเรียนเก่งมากเลยนะคะโอเคค่ะและบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลมนั่นเองค่ะและสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะคะนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่7วงกลมซ่อนข้อมูลนั่นเองนะคะและสิ่งที่จะต้องเตรียมมาเพิ่มนั่นก็คือวงเวียนนะคะแล้วก็ไม้โปรเทคเตอร์หรือเราจะเรียกให้เข้าใจง่ายนั่นก็คือไม้ครึ่งวงกลมนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้และเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคาบเรียนครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ตลาดนัดอาชีพนั่นเองนะคะ So today we are going to talk about many job careers, alright, that you like or you love and would like to be in the futures. Okay, let's go. เพราะนั้นสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนได้อ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพยุคใหม่ได้ถูกต้องนะคะครูจะมีอาชีพที่อาจจะเป็นอาชีพใหม่มาแนะนำให้นักเรียนนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็นักเรียนจะได้พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลอาชีพที่อยู่ในความสนใจของตนเองและผู้อื่นได้วันนี้นักเรียนจะได้เลือกอาชีพที่นักเรียนสนใจนะคะแล้วก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะในวันนี้ด้วยเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมก่อนที่เราจะไปทำใบงานนะคะให้นักเรียนทำกิจกรรม Guess Who มาเดาว่าเขาใครกันนะคะแล้วก็อาชีพใหม่นักเรียนสามารถจดบันทึกได้นะคะถ้านักเรียนเพิ่งรู้จักอาชีพใหม่ๆในวันนี้เอาละค่ะลองมาดูกันนะคะช่วยคุณครูอ่านได้ไหมเอ่ย examines you okay I will help you right that is difficult a person who examines symptomsidentifies illnesses and uses medical knowledge to care for people. Long definition, but the occupation or the career that's short, and I think that you know. What the job? What a job? Speak louder, please. A doctor. Okay, look at or check it. All right. Okay, one more time.คุณครูมาร์คสีให้เพราะนั้นการออกเสียงสีตัวสีแดงนักเรียนออกเสียงค่อนข้างสูงเล็กน้อยนั่นเองนะคะเป็นการสเตรทคำโอเค one more time good เพราะว่าคุณหมอทำอะไรคะเป็นบุคคลผู้ซึ่งตรวจใครเอ่ยตรวจคนไข้ตรวจอาการเจ็บป่วยของคนไข้นะคะแล้วก็ระบุความเจ็บป่วยได้เช่นไอแสดงว่าเป็นอะไรสามารถระบุหรือจำแนกอาการป่วยได้คืออะไรคะน้องปิงปองมีอาการไอน้ำมูกไหลไม่สบายเป็นอาจจะเป็นไข้หรือเป็นหวัดได้นั่นเองนะคะแล้วก็มีความรู้ใช้ความรู้ด้านเกี่ยวกับทางการแพทย์นะคะมาใช้นั่นเองโอเค next one I give you a definition
1: a person who makes and serves coffee and use coffee
0: Yes, can he or she can use coffee machines well? ใครอะคะมีคำนิยามหรือความหมายเพิ่มเติมให้อาชีพนี้แต่นักเรียนก็ยังเดาได้ว่าเป็นอาชีพอะไรเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยช่วงนี้อาชีพนี้เป็นที่นิยมมากเลยเพราะว่านักดื่มใช่ไหมคะดื่มอะไรกาแฟนะคะเป็นบุคคลผู้ซึ่งทั้งทำและเสิร์ฟแล้วก็สร้างสรรค์รังสรรค์เมนูใหม่ๆแล้วก็สามารถใช้เครื่องชงกาแฟได้อย่างชำนาญด้วยนะคะใครนะ one more time good barista one more time could you pronounce the word good yes good okay nextGuess who? Who is he or he?
1: Steamer.
0: Why do you know? Why do you guess? The job is steamer, streamer. เพราะอะไรคะ Streamer คืออะไรเอ่ย
1: Because play game.
0: เขาเล่นเกมแบบไหนอ่ะเพราะนั้นใช่หรือเปล่า e-sport gamer. One more time.
1: E-sports gamer.
0: Okay, good. E-sports gamer. ทำไมต้องบอกว่าเป็นชื่ออาชีพนี้ด้วยเป็นอาชีพยุคใหม่เพราะเดี๋ยวนี้เขาเล่นแบบอะไรคะแข่งขันระดับอาชีพนั่นเองนะคะคำว่า tournaments ก็คือการแข่งขันนั่นเองนะคะมีความสามารถเล่นเกมนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอาชีพที่นักเรียนบอกคุณครูเมื่อสักครู่นี้คำนิยามจะเป็นอย่างไรเอ่ยเอาละค่ะ Could you read it for teachers and friends
1: A person who
0: broadcasts live
1: or controls live from you
0: viewers เพราะนั้นอาชีพนี้น่าจะใช่ของน้องบอลแล้วล่ะเป็นคนเล่นเกมที่ถ่ายทอดสดการเล่นผ่านสื่อออนไลน์นะคะเราเรียกว่า
1: streamer
0: โอเค one more time เพราะนั้นแยกกันออกไหมคะว่า e-sport gamer กับ streamer ต่างกันยังไง
2: แยกอันนี้คือ
0: ถ่ายทอดสดเลยนั้นเล่นเพื่อแข่งขันนั่นเองนะคะใครอยากเป็นไหนใครเล่นเกมเก่งๆห้องนี้
3: หนูเล่นเก่งมาก
0: ยาย่าบอกว่าจะเป็น I would like to be an e-sport gamer or a streamer in the future right okay good next
1: digital
0: what's the job คืออะไรคะ creator youtuber น้องเวีย can you guess ใครคะ designer wow three jobs all right you guessI will help you. I will show you the word. The job. คือใครคะ
1: Content
0: creator. Okay, one more time.
1: Content creator.
0: ใครคะคนสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆนั่นเองนะคะทางแพลตฟอร์มทางออนไลน์หรือนักสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์นั่นเองนะคะในใครอยากจะประกอบอาชีพนี้ในอนาคตบ้างไหนใครชอบสร้างคอนเทนต์น้องยศสวัสดีนะคะโอเค alright next
1: a person who designs pictures and
0: visuals
1: to share ideas or messages
0: okay good you can guess the job what the job is ใครคะเกี่ยวกับภาพมีการแชร์ด้วยใครคะน้องแพตตี้นึกออกไหมคะดีไซเนอร์ again okay let's check the job okay good group 2 give me the correct answer and then after you can shout all right ตะโกนเลยค่ะว่าเป็นอาชีพอะไรอาชีพอะไรคะ
1: graphic
0: designer okay อาชีพอะไรคะนักออกแบบกราฟิกนะคะในใครชอบอาชีพใหม่รายได้ก็ดีนะคะในยุคศตวรรษนี้นั่นเองนะคะโอเค next creates and develops Yes good ใครคะใครนะสุชาดาบอกใครนะอันนี้ยากไปใครคะ YouTuber again ใครเอ่ย YouTuber Group 6 Give me the answer YouTuber ใครคะที่สร้างสรรค์แล้วก็มีการพัฒนา applications Gamer Are you sure Okayโอ้โหอาจจะดูยากไปใช่ไหมคะแต่ว่าจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ในนี้แต่อาจจะเดายากไปนิดหนึ่งนะคะโอเค Could you pronounce the word Okay you can try to pronounce the word application developer okay one more time
1: application
0: developer ใครคะใครคะมีคนพัฒนานักพัฒนาแอปพลิเคชันโอเคอาชีพนี้ก็น่าสนใจนะคะน้องเวียสนใจไหมเอ่ยน้องแตงกิ้วกำลังมองดูละโอเค right
1: a person who sells
0: services through online platforms เอาล่ะขายสินค้าหรือบริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน
1: ์
0: เซลล์ออนไลน์ออนไลน์เซลเลอร์โอเค

0: check together
1: online
0: merchant ก็คือเป็นอะไรเอ่ยผู้ค้าออนไลน์นะคะเราเรียกอาชีพนี้ว่าแบบนี้ถ้านักเรียนบอกว่า online seller ก็เป็นประเภทเดียวกันนั่นเองนะคะแต่ถ้ามีลักษณะการขายให้บริการด้วยถ้าดูจากภาพแล้วมีทำอะไรให้ด้วยคะบริการแพ็คสินค้าเป็นพัสดุส่งให้นั่นเองนะคะมีการเก็บบริการปลายทางก็มีอย่างนี้นะคะหรือโอนจ่ายแล้วส่งสินค้าให้นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางลองดูนะคะว่าตอนนี้นักเรียนสนใจอาชีพอะไรอยู่บ้างเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะเอาละค่ะ next job a person who controls and operates a drone to capture images videos or data ใครคะใครเอ่ยควบคุมมีโดรนด้วยคืออะไรคะอาชีพอะไรเอ่ยน้องเบอร์เกอร์ลองเดาสิคะแต่ต้องมีอุปกรณ์คืออะไรมีโดรนโดรนคืออะไรอุปกรณ์อย่างหนึ่งน้องแป้งบอกว่าเป็นแบบกล้องนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าอาชีพนี้คืออาชีพอะไรโดรนไพลอตโดรนไพลอตโอเคก็คือนักบินโดรนอาชีพนี้นักเรียนเห็นอยู่ที่ไหนบ้างคะในกองถ่ายมีไหม
2: ม
0: ีถ่ายจากมุมสูงนะคะหรือการโปรโมทสินค้าจากบริษัทอะไรต่างๆนั่นเองนะคะหรือตามงานต่างๆได้ไหมคะโอเคตามอีเวนต์ต่างๆนั่นเองนะคะในใครควบคุมโดรนหรือใครเคยควบคุมเครื่องบินบังคับเป็นบ้างถ้าทำได้นักเรียนก็อาจจะทำอาชีพนี้ได้ในอนาคตเช่นเดียวกันปรับนะคะพัฒนาตนเองไปเอาล่ะค่ะ next job protect theEnvironment and care for nature เอาล่ะมีความห่วงใยหรือใส่ใจอะไรคะเนี่ย
2: ธรรมชาติ
0: ทำงานเกี่ยวกับการปกป้องหรือป้องกันอะไรคะ environment คืออะไรคะสภาพเลยนะคะสภาพแวดล้อมน้องปิงปองบอกสภาพดินได้หมดเลยนะคะใครคะน้องซาบอกฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์เขารักษานาของเขาอยู่แล้วนะคะแต่เนี้ยครอบคลุมไปหมดเลยอาชีพอะไรเอ่ยอาชีพสุดท้ายละโอเคกูดต้องมีคำนี้อยู่แน่นอนโอเค one more time environmentalist นักอะไรนะ
2: น
0: ัก
2: อน
0: ุ
2: ร
0: ัก
2: ษ
0: ์นะคะน้องบอสบอกนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นเองอาชีพนี้สำคัญอย่างไรถ้าไม่มีใครไปช่วยดูแลเลยก็ต้นไม้เราสภาพอากาศหรือสภาพป่าอะไรก็อาจจะดูลดน้อยลงนั่นเองนะคะเอาละค่ะมีอาชีพใดที่น้องเอวาสนใจบ้างตอนนี้อยากเป็นอะไรไหมคะอาชีพใหม่ๆที่ครูนำมาให้หรือเราจำได้ไหมคะว่าน้องเอวาอยากเป็นอะไรจำได้ไหมเอ่ยเพื่อนปลายทางตะโกนมาแล้วอยากเป็นหมอฟันค่ะโอเคเอาล่ะโอเค I would like to ask you น้อง thank you โอเคน้อง thank you ค่ะ What do you want to be ถามสั้นๆเลยค่ะ What do you want to be What's the job Do you want to be in the future เรามาดูกันนะคะตัวอย่างของน้อง thank you
3: I want to be football player.
0: I want to be a.
3: I want to be a football player.
0: Okay, good. ส่งไมค์ให้เพื่อนหนึ่งคนในกลุ่มค่ะช่วยตอบใครก็ได้น้องชมพูนะคะน้องชมพูคะ What job would you like to be in the future?
4: I want to be TikToker ค
0: ่
4: ะ
0: I want to be a
4: TikToker ค่ะ
0: TikToker ส่งไมค์ไปให้กลุ่มข้างๆนะคะ1คนค่ะโอเคน้องยาย่า
5: I want to be a creator
0: a creator right okay

0: give them a big hand แต่คุณครูก็ยังจำได้นะคะน้องยาย่าเขาจะมีความฝันปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเพราะคราวที่แล้วอยากเป็นแดนเซอร์วันนี้จะเป็นก็อาชีพใหม่มาแล้วเพราะนั้นเรามีการเปลี่ยนใจได้ไหมได้นะคะในความสนใจของเรานั่นเองเรามาดูตัวอย่างของคุณครูนะคะมีใครอยากเป็นยูทูบเบอร์บ้างมีครั้งที่แล้วน้องยาย่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ I want to be a YouTuber because it is creative and popular เพราะนั้นคุณครูขอกลุ่มที่สองนะคะหนึ่งคนในการบอกอาชีพที่ชอบแล้วลองให้เหตุผลดูว่านักเรียนชอบทำไมนะคะทำไมเหตุใดถึงชอบนั่นเองเอาละค่ะโอเคได้ไหมเอ่ยโอเคถือได้ค่ะถือได้นักเรียนเขาก็จะจดโน้ตนะคะของการพูดบอกข้อมูลของตัวเองไว้นั่นเองโอเคเชิญค่ะ
1: I want to be a graphic designer because it is interesting
0: interesting right okay good give her a big hand all right group one group one what's the job that you like and why
2: I want to be a barista because
0: Because
2: it is fun.
0: Is it fun? All right. To make a new menu. All right. Okay. Good. Give him a big hand. And group three. อาชีพที่คุณครูให้ไปเนี่ยชอบอาชีพอะไรบ้างแล้วก็บอกเหตุผลสิคะว่าทำไมจึงชอบ
3: I want to be a steamer. Because it's exciting.
0: Is it exciting? Yeah. Okay, good. Give him a big hand. Okay. And มีใครอยู่มั้ยคะ เดี๋ยวกลับมานะคะ Group 4. Yes.
4: I want to be a drone pilot because it is cool.
0: Wow, เพราะมันเจ๋งใช่ไหมคะ Is this cool? ชอบเพื่อนชอบอะไรคะชอบอาชีพอะไรเอ่ยอยากเป็น drone pilot. Okay, that's good. Okay, give her a big hand. มีเพื่อนในกลุ่มอีกไหมคะ group 6 okay. เราจะโหวตให้เพื่อนในกลุ่มของเรานะคะที่ทำคะแนนให้กลุ่มได้เยอะมากๆคือใครนะคะ
5: I want to be a content creator because it is creative
0: Good เพราะว่ามีความสร้างสรรค์ในอาชีพนี้นั่นเอง Give her a big hand And yes good
6: I want to be a doctor because it is helpful
0: It is
6: helpful.
0: Good. Give her a big hand. And then group 5. น้อง thank you นะคะยังมีความมั่นคงอยู่ในอาชีพที่ตนเองชอบอยู่หรือเปล่าเรามาฟังกันค่ะ
7: I want to be a football player because it is funny.
0: It is fun, right?
7: Yes.
0: Okay, good. And your friend? มีเพื่อนในกลุ่มมีอีกไหมคะอาชีพที่เราเรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้ชอบอาชีพอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าโอเค
8: I want to be an online merchant
0: yes.
8: because it is easy
0: It is easy to work right Yes and I would like to ask you Nong Wea can you ride a bike Can you ride a motorbike The last time he said to me he would like to beOr like the food riders, right? It's okay. Can you ride a motorbike? ขับเป็นหรือยัง
8: ยัง
0: เพราะนั้นไปฝึกก่อนนะคะแล้วตอนนี้อาชีพนั้นถ้ายังขับไม่ได้ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นอาชีพขายออนไลน์ใช่ไหมคะอยู่กับบ้านได้เลยโอเค give you a big hand ทุกคนเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้เอาละค่ะนักเรียนจะมีใบงานที่คุณครูให้ไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับคุณครูปลายทางที่ดาวน์โหลดเอกสารไว้ให้นักเรียนนะคะตอนนี้นักเรียนลองดูใบงานของเรานะ

0: คะว่าเราจะต้องไปทำกิจกรรมอะไรกันใบงานของเราเรื่อง My Favorite Job Poster แต่เราจะให้นักเรียนทำเป็นนะคะการออกแบบอาชีพที่นักเรียนอยากเป็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแต่ละกลุ่มแต่ละคนทางนักเรียนต้นทางและปลายทางอยากจะเป็นอะไรกันบ้างนั่นเองนะคะ Design your job fair per se and present it you can tell the job the duties the place and why you like itนะคะเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือความรู้กันเกี่ยวกับข้อมูลด้านอาชีพที่เรียนชอบกันนะคะเอาละค่ะเพราะนั้น Job Fair Poster ของนักเรียนในใบงานนะคะนักเรียนลองดูนะว่ามีข้อมูลอะไรบ้างคุณครูยกตัวอย่าง Look at a picture everyone What the job Boss ตัวละครของครูชื่อบอสนะคะอาชีพอะไรคะดูจากภาพYes, good. เพราะนั้นตรง job นักเรียนเขียนอะไรคะให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับอาชีพออกเสียงว่าอะไรนะคะ
1: barista
0: โอเค the do อาชีพนี้ทำหน้าที่อะไรคะเป็นอาชีพของใครวันนี้บอสด้วยและน้องกาต้าด้วยน้องกาต้าคะอาชีพของน้องกาต้าแล้วก็ให้ข้อมูลของน้องบอสของคุณครูเนี่ยทำอะไรเอ่ยหรือช่วยกันได้เลยค่ะ Good making special coffee making คือการทำเมนูพิเศษอะไรก็ได้เกี่ยวกับกาแฟนั่นเองสถานที่ที่น้องบอสทำนี่คือที่ใดคะ Yes good coffee shop or cafe Good that's it very easy for you Yes good and เวลานักเรียนเขียนข้อมูล the detail that you can write it I want to be a baristaบอสบอกข้อมูลของตนเองเช่นเดียวกันนักเรียนจะตอบหรือบอกข้อมูลลักษณะแบบนี้นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางฝึกไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางนะคะให้ข้อมูลยังไงเอ่ยน้องบอสคะสมมุติเราเป็นเรา I want to be a barista because it is creative and interesting ก็คือบอกนะคะตามด้วยลักษณะหรือคำคุณศัพท์นั่นเองจะ1คํา2คําก็ได้นะคะ I feel บอกความรู้สึกด้วยค่ะยังเป็น adjective อยู่ I feel about this job ทำงานแล้วต้องทำไมนะน้องกาต้ามีความสุขเพราะนั้นคำศัพท์ของเราง่ายๆนะคะนักเรียนนำมาใส่ได้ก็คือคำว่า happy โอเคแล้วถ้าในกรณีเพื่อนๆของเราทุกคนไปพูดถึงข้อมูลของน้องบอสอีกครั้งหนึ่งสรรพนามจะต้องทำไมละเปลี่ยนเป็นเก่งมากๆเลยน้องบอสเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะผู้หญิงไม่ได้นะคะผู้ชายเพราะนั้นสรรพนามจะเป็นทีเพราะนั้นคำว่า wants เปลี่ยนไปละต้องเติมอะไรนะคะเป็นคำกริยาหลักเติม s he wants to be a barista because it's it the same detail right he feelsเดิมน้องบอสบอกว่า I feel happy ถ้านักเรียนปรับเปลี่ยนเป็นข้อมูลของบุคคลที่เรากล่าวถึง He feels happy about this job Okay that is okay ทำได้เลยไหมคะนักเรียนลองใส่ข้อมูลลงไปนะคะในข้อมูลของตัวเองโอเคนะคะเราจะพูดถึงใครนักเรียนก็ให้ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ด้วยนั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนทำกิจกรรมก่อนที่เราจะไปเป็นกิจกรรมแกลเลอรี่วอล์กให้นักเรียนทำอะไรคะออกแบบอาชีพที่นักเรียนสนใจนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปแปะนะคะที่แผ่นป้ายตลาดนัดอาชีพของเราโอเค are you ready yes go ahead

0: เอาละค่ะนักเรียนได้ทำกิจกรรมแกลเลอรี่วอล์กนะคะไปแปะรูปหรืออาชีพที่นักเรียนต้องการหรืออยากจะเป็นนะคะในบอร์ดจ็อบแฟร์ของเราเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคะสุ่มว่านักเรียนเนี่ยไปดูอาชีพของเพื่อนๆแล้วนักเรียนชอบอาชีพอะไรแล้วเพราะอะไรคะทำไมเพื่อนของเราถึงชอบโอเคกลุ่มไหนคะอยากเป็นตัวแทนในการพูดบอกแลกเปลี่ยนกลุ่ม2โอเคอ้าวโอเค yes please เชิญเลยค่ะน้องสุชาดาเดินไปดูตลาดนัดอาชีพของเพื่อนแล้วชอบอาชีพของใครคะ
1: ปิงปองค่ะ
0: น้องปิงปองโอเค what job that he like what job does he like
1: he want to be a doctor
0: he wants
1: to be a doctor
0: because do you know
1: he like because
0: he likes because
1: It is helpful.
0: Helpful. Okay. Good. คนอื่นล่ะคะน้องปิงปองมีไหมคะน้องปิงปองลองบอกสิคะว่าเราไปดูแล้วนักเรียนชอบอาชีพอะไรของเพื่อนๆของใครเอ่ย
2: ของข้าวปุ้นค่ะ
0: ข้าวปุ้นโอเค
2: She wants to be a doctor because it is helpful and kind.
0: It is helpful and kind. Okay. Good. Last one.น้องบอสค่ะเดี๋ยวคนอื่นๆสามารถมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้ภายหลังนะคะ
3: ของซ่าครับ
0: ของซ่าค่ะ
3: He wants to be a soldier
0: yes.
3: because it is smart and can help
0: our country yes good excellent give them a big hand okay เอาละค่ะสำหรับอาชีพใดๆก็ตามนะคะคุณครูก็จะให้คำนิยามไว้ว่า every job is interesting and valuable โอเคเพราะนั้นอาชีพอะไรก็ตามนะคะก็สามารถน่าสนใจแล้วก็ให้คุณค่ากับอาชีพด้านนั้นๆเสมอนะคะทุกๆอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามนะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปของเรานะคะจะปรับเปลี่ยนจากการทำงานแล้วไปลงรายละเอียดถ้าเกิดใครอยากเป็นหมอจะต้องได้ดูแลใครแล้วล่ะหัวข้อเรื่องของเรานะคะในการเรียนครั้งต่อไปเรื่องอะไรเอ่ย common illness เกี่ยวกับอะไรแล้วคะเกี่ยวกับความเจ็บป่วยนั่นเองนะคะหรือต้องมาดูแลกันแล้วใครอยากเป็น nurse เป็น doctor ในวันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเพื่อนดูแลได้หรือเปล่านะคะโอเคAll right. นักเรียนมีคำถามไหมเอ่ย Do you have any questions today? No. Okay. Thank you. สำหรับคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามนี้เลย Okay. Thank you very much for your pay attention in this class today. See you next time. Bye bye.

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: I think the end goal for everyone, every researcher, after we develop some innovation, we want patient to have a better quality of life.
5: ได้แล้ว
6: โอ้โห สุดยอดเลย
7: นี่ไม่ง่ายนะคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของ

พฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ุดช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับคุณครู
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในเรียนครับนะครับในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1เรื่องอะไรครับ
2: สม
1: ั
2: ยส
1: ุ
2: โขท
1: ั
2: ย
1: นะครับและในวันนี้นะครับเราจะมาทำอะไรกันครับสะท้อนคิดเรื่องอาณาจักรสุโขทัยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับครูจะมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนเนี่ยได้เขียนสะท้อนคิดความรู้สึกและ

0: ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทยนะครับด้วยเห็นคุณค่าและบทบาทของพระมหากษัตริย์ต่อการพัฒนาบ้านเมืองอย่างมีเหตุผลนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปเขียนสะท้อนคิดกันนะครับครูมีคำถามมาถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนักเรียนครับนักเรียนจำได้ไหมว่าตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะครับเราเริ่มเรียนรู้ว่าอาณาจักรสุโขทัยมีอะไรบ้างจำได้ไหมจำได้ไหมกลุ่มหนึ่งจำได้ไหมตั้งแต่ชั่วโมงแรกเราเรียนรู้ว่าอาณาจักรสุโขทัยมีอะไรบ้างจนถึงตอนเนี้ยที่เราเรียนแต่ชั่วโมงแรกจนถึงตอนเนี้ยเราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัยบ้างกลุ่มหนึ่งตอบว่าเรื่องของการมีการแลกเปลี่ยนสินค้าากลุ่มสองการศึกษาในสมัยสุโขทัยกลุ่มสาม
1: วัฒนธรรมต่าง
0: ๆวัฒนธรรมต่างๆเช่น
1: การเทศกาลประเพณีต่างๆ
0: ประเพณีต่างๆเช่นอะไรบ้างล่ะเช่นลอยกระทงกลุ่ม4การแต่งกายกลุ่ม5ได้ใช้ขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ทำไมครับในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะได้ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัยแล้วกลุ่ม5สืบค้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรปัจจัยอะไรที่ทำให้สุโขทัยก่อตั้งขึ้นได้สุดท้ายกลุ่ม6แหละครับศึกษาสุโขทัยจากประเด็นคำถามประเด็นปัญหาโดยใช้อะไรครับวิธีการทางประวัติศาสตร์อันนี้ก็เป็นคำตอบของนะครับเพื่อนๆต้นทางนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับคำถามนี้นะครับก็อย่างที่นักเรียนได้ตอบมาแหละนะครับที่นักเรียนตอบมามีทั้งได้รู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้านะครับการเรียนในสมัยสุโขทัยนะครับหรือจะเป็นเรื่องประเพณีวัฒนธรรมการแต่งกายนะครับหรือปัจจัยที่ทำให้สุโขทัยทำไมครับก่อตั้งขึ้นมาได้นะครับและที่สำคัญนักเรียนก็บอกครูว่าที่เราเรียนมานะครับเราใช้อะไรนะครับในการศึกษาเรื่องราวต่างๆของสุโขทัยวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆของของสมัยสุโขทัยนะครับเอาล่ะนะครับดังนั้นนะครับในวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมสะท้อนคิดสะท้อนคิดในวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยเลือกตอบคำถามต่อไปนี้อย่างน้อย3ข้อครูมีให้ทั้งหมด6ข้อให้นักเรียนเลือกตอบอย่างน้อย3ข้อนะครับหรือใครจะตอบมากกว่านั้นก็ได้ทีนี้เรามาดูนะครับคำถามมีอะไรบ้างคำถามแรกจากเรื่องที่เรียนเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัยคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะ2 อะไรคือสิ่งที่คุณรู้สึกภูมิใจ มากที่สุดในการเป็นคนไทยเมื่อได้เรียนเรื่องนี้หลายคนเริ่มมีคำข้อที่3คุณคิดว่าพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยมีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อบ้านเมืองมีบทบาทสำคัญอย่างไรหลายคนกำลังคิดคำตอบ4ครับถ้าคุณได้อยู่ในสมัยนั้นคุณอยากมีส่วนช่วยประเทศชาติด้านใดเพราะอะไรถ้าสมมุติว่าเราได้ย้อนเวลากลับไปเหมือนการแสดงของกลุ่มไหนนะกลุ่ม6ใช่ไหมถ้าเราได้ย้อนเวลากลับไปในสมัยสุโขทัยเนี่ยเราอยากจะช่วยประเทศชาติด้านใดเพราะอะไรนะครับ5ครับคุณคิดว่าคนไทยวันนี้ควรเรียนรู้อะไรจากสุโขทัยเราควรจะเรียนรู้เรื่องอะไรจากสุโขทัยล่ะมีเพื่อนบอกว่าความเป็นอยู่มากทำไมถึงต้องเรียนรู้เราต้องตอบให้ได้ด้วยนะสุดท้ายข้อที่6อะไรคือคุณค่าที่ทำให้ประเทศไทยดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้จากที่เราได้เรียนมาเราเห็นว่าอะไรล่ะคือคุณค่าที่ทำให้ประเทศไทยดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะครับเวลานักเรียนเขียนนะครับให้เขียนด้วยความรู้สึกและความเข้าใจของตนเองนะครับให้เขียนจากความรู้สึกความเข้าใจของตนเองเนาะให้เลือกกี่ข้อลูก3ข้อแต่มากกว่านั้นได้ไหม
2: ได
0: ้ตอนนี้พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วให้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเริ่มลงมือนะครับเลือกคำถามแล้วก็เขียนตอบนะครับเอาละได้เลือกคำถามหรือยังครับ
3: เลือกแล้ว
0: เลือกคำถามอะไรบ้าง
3: เลือกคำถามข้อที่2 3แล้วก็5
0: คำถามข้อที่2ว่ายังไงครับ
3: อะไรคือสิ่งที่คุณรู้สึกภูมิใจมากที่สุดในการเป็นคนไทยไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี
0: ้ในเรียนภูมิใจอะไร
3: ภูมิใจการค้าขายของสมัยสุโขทัยครับ
0: ทำไมภูมิใจเรื่องนี
3: ้เพราะว่าคนในสมัยสุโขทัยมีการค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้าทำให้สุโขทัยเจริญรุ่งเรืองและมีความสามัคคีกัน
0: นอกจากเรื่องนี้มีอะไรอีกไหม
3: การดำรงชีวิตครับ
0: การดำรงชีวิตแล้วมีอะไรอีกที่เป็นมรดกมาถึงปัจจุบันคืออะไรครับ
3: อักษรไทย
0: อักษรไทยหรือลายสื่อไทยใช่ไหมครับต่อมาข้อต่อมานักเรียนเลือกอะไร
3: คุณคิดว่าพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยมีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อบ้าน
0: พระมหากษัตริย์มีบทบาทสำคัญอย่างไร
3: คนที่ปกป้องบ้านเมืองแล้วก
0: ็ปกป้องบ้านเมืองเช่น
3: การกอบกู้เอกราช
0: ใครนะใครล่ะ
3: พ่อขุนผาเมืองแล้วก็พ่อคุณศรีอินทราทิพย
0: ์พ่อขุนผาเมืองกับพ่อพ่อขุนบางกลางหาวซึ่งต่อมาก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิพย์ใช่ไหมได้ร่วมมือกันขับไล่อะไรครับขับไล่ขอมและก็สถาปนา
3: อาณาจักรสุโขทัย
0: สถาปนาอาณาจักรสุโขทัยนอกจากนี้มีพระบาทด้านการปกครองกอบกู้เอกราชแล้วมีด้านอะไรอีกส่งเสริมเรื่องการค้าด้านไหนอีกการคิดค้นอะไร
3: ลายสื่อไทย
0: คิดค้นลายสื่อไทยเห็นป่ะเราต้องค่อยๆตอบแล้วก็ขยายความนะครับในแต่ละเรื่องแต่ละด้านข้อสุดท้าย
3: คิดว่าคนไทยวันนี้ควรเรียนรู้อะไรจากสุโขท
0: ั
3: ย
0: ควรเรียนรู้อะไร ทำไมถึงคิดว่าการต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตอ่ะเราจึงควรที่จะเรียนรู้ดำรงชีวิตการดำรงชีวิตในสังคมสุโขทัยแล้วมาปรับใช้เหรอ
3: ใช
0: ่นะครับอ่ะลงมือเขียนได้กลุ่มนี้โอ้ลงมือเขียนแล้วเราเลือกข้อไหนลูก
2: ข้อ
0: 1ข้อ1ว่าไง
4: จากที่เรียนเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัยคุณได้เรียนรู้อะไรบ้าง
0: นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
5: เกี่ยวกับวิถีชีวิตต่างๆ
0: เช่นการค้าขาย
6: การศึกษา
0: การศึกษา
7: แต่งกาย
0: การแต่งกายเห็นอะไรอีกเขานับถือศาสนาอะไรที่ไหนเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในสมัยนั้นวัดใช่ป่ะแล้วได้เรียนรู้อะไรอีกนอกจากนี้แค่นี้เหร
8: อประเด็นที่อยากจะศึกษา
0: โดยใช้นะครับก็คือได้ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวของอาณาจักรสุโขทัยใช่ไหมแล้วเรื่องเกี่ยวกับสุโขทัยเรารู้อะไรอีกรู้เกี่ยวกับเรื่องของลายสื่อไทยรู้อะไรอีกจำที่เราเข้า6ฐานได้ไหมลองย้อนกลับไปซิ6ฐานของเรามีอะไรบ้าง6ฐานการเรียนรู้นะครับเอาละครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับในการเขียนสะท้อนคิดเนาะนักเรียนลองยึดนึกนะครับลองนึกย้อนไปว่านะครับเราเรียนกิจกรรมอะไรบ้างนะนะครับแล้วแต่ละชั่วโมงเราได้ทำอะไรบ้างนะครับจะช่วยให้เราเนี่ยเขียนสะท้อนคิดได้ดียิ่งขึ้นและชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับและเวลาที่นักเรียนเขียนสะท้อนคิดนะครับนักเรียนก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับให้นักเรียนเขียนด้วยความเข้าใจของตนเองนะครับเขียนจากสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จริงๆนะครับลงมือทำได้เลยครับทั้งต้นทางและปลายทางกลุ่มนี้เลือกคำถามอะไรเนี่ยมีคำถามอะไรบ้างคำถามที่5คำถามที่5ถามว่าไงครับหนูคิดว่าควรเรียนรู้อะไรครับเยี่ยมมากนะครับก็คือควรที่จะเรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวด้วยใช่ไหมอ่ะแล้วนักเรียนล่ะครับเลือกคำถามข้อไหนข้อที่2ว่าไงครับนักเรียนภูมิใจอะไรครับเราได้สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมยังไงเราถึงภูมิใจเช่น

0: ่นอะไรนักเรียนภูมิใจเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมการที่ได้สืบทอดใช่ไหมเช่นประเพณีอะไรล่ะเช่นประเพณีลอยกระทงเป็นต้นใช่ไหมที่เราภูมิใจมีภูมิใจอะไรอีกชุดไทยภูมิใจเรื่องอะไรตัวอักษรไทยใช่ป่ะมีตัวอักษรไทยใช้มีเรื่องอะไรอีกสถานที่สำคัญต่างๆเป็นที่ยอมรับไหมเป็นที่ยอมรับนะครับเป็นมรดกใช่ป่ะนอกจากเป็นมรดกของไทยแล้วก็ยังเป็นมรดกของอะไรด้วยของโลกด้วยใช่ป่ะงานสถาปัตยกรรมงานศิลปกรรมต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้ช่วยทำไมครับสร้างรายได้คือเป็นแหล่งอะไรแหล่งท่องเที่ยวนำนอกจากรายได้แล้วนำอะไรมาให้ประเทศไทยอีกชื่อเสียงเราก็เขียนไปนะครับเยี่ยมมากกลุ่มนี้บ้างกลุ่มนี้เลือกข้อไหนบ้างเนี่ยเอาเหมือนกันเลยข้อ2เหมือนกันเลือกอะไรครับข้อ2ว่าไงครับ
1: อะไรคือสิ่งที่คนรู้สึกภูมิใจมากที่สุดในการเป็นคนไทยเมื่อได้เรียนเรื่องนี้
0: ได้เรียนภูมิใจอะไรครับการมีอักษรไทยใช้ทำไมนักเรียนถึงภูมิใจเรื่องนี
2: ้
0: เป็นสิ่งที่ทำให้ปัจจุบันเรานำมาสื่อสารกันก็ถือว่าเป็นทำไมครับเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเนาะเยี่ยมมากครับเขียนไปอธิบายไปเลือกคำถามอะไรบ้างข้อที่หนึ่งข้อไหนอีกข้อสองข้อไหนอีกข้อสามมีใครเลือกข้อสามไหมหนูเลือกข้อไหนข้อสามข้อสามว่าไงครับพระมหากษัตริย์มีบทบาทสำคัญอย่างไรครับปกป้องบ้านเมืองด้านใดอีกด้านอะไรอีกครับนอกจากพระมหากษัตริย์ปกป้องบ้านเมืองแล้วพระมหากษัตริย์ทำอะไรอีก
3: การปกครอง
0: ด้านการปกครองมีด้านการปกครองปกครองแบบไหนจำได้ป่ะ
3: ปกครองลูก
0: ปกครองแบบพ่อปกครองลูกใช่ป่ะในตอนต้นนะครับจะปกครองแบบพ่อปกครองลูกตอนปลายปกครองแบบอะไรนะประชาธิปไตยเหรอแบบอะไร
3: ธรรมราช
0: าธรรมราชาใช่ป่ะแสดงว่าปกครองแบบธรรมราชาพระมหากษัตริย์เนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของอะไรด้วยเรื่องของเรื่องของอะไรที่มีการสร้างโบราณสถานต่างๆสร้างศิลปกรรมต่างๆล้วนมาจากศาสนาพระมหากษัตริย์ทรงทำไมครับให้ความสำคัญกับศาสนาใช่ไหมครับทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับทำไมครับประชาชนมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจนถึงทุกวันนี้เยี่ยมมากเขียนลงไปนะครับตามความเข้าใจของตนเองเลยเหลือกี่นาทีครับ
4: 30นาที
0: เหลือ30นาทีนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนอีก10นาทีนะเขียนให้เสร็จทั้ง3ข้อแล้วเดี๋ยวครูจะให้เล่าให้เพื่อนฟังนะครับ

เอาล่ะครับตอนนี้นักเรียนเขียนสะท้อนคิดเรียบร้อยหรือยังลูกเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับทีนี้นี้ครับวันนี้ครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำอีกเราได้เขียนแล้วใช่มั้ยได้เขียนสะท้อนคิดแล้วทีนี้ครับให้นักเรียนในกลุ่มเนี่ยนะครับสลับกันเล่าสลับกันเล่าผลการเขียนสะท้อนคิดนะครับว่านักเรียนเลือกข้อไหนนะครับคำตอบคืออะไรให้เพื่อนๆในกลุ่มได้ฟังจากนั้นนะครับให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกนะครับผลงานเด่นนะครับของการสะท้อนคิดนะครับในกลุ่มมานะครับแต่ถ้านักเรียนอาจจะเห็นว่าเพื่อนเขียนข้อนี้ได้ดีคนนี้แต่อีกคนหนึ่งเขียนได้ดี2ข้อแบบนี้ได้ไหมได้นักเรียนก็เลือกมา2คนก็ได้แต่ตอนนำเสนอก็ทำไมครับนำเสนอข้อที่นักเรียนที่เห็นว่าเพื่อนเขียนสะท้อนคิดได้ดีชัดเจนตรงประเด็นและมีเหตุผลนะครับตอนนี้ครับให้นักเรียนเล่าผลการเขียนสะท้อนคิดให้เพื่อนฟังครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับเราแลกเปลี่ยนกันเรียบร้อยหรือยัง
1: เรียบร้อยแล้วค
0: ่
1: ะ
0: แต่ละกลุ่มได้ผลงานเด่นหรือยัง
1: ได
0: ้กลุ่มไหนได้มากกว่า1ผลงานบ้างมีกลุ่ม2มีกลุ่มมีกลุ่ม5มีกลุ่ม3ทีนี้นะครับเราเอามาเล่าให้เพื่อนต่างกลุ่มและเพื่อนปลายทางได้ฟังบ้างดีไหมครับ
1: ด
0: ี
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้เราเล่ากันในกลุ่มแล้วตอนนี้นะครับให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะครับได้มาเล่าให้เพื่อนในห้องนะครับก็คือเพื่อนกลุ่มอื่นและเพื่อนปลายทางได้ฟังเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่มหนึ่งโอ้ยกลุ่มหนึ่งน่ารักมากกลุ่มหนึ่งยกมือก่อนเพื่อนเลย
2: คำถามที่5นะคะคุณคิดอย่างไรคุณคิดว่าคนไทยวันนี้ควรเรียนรู้อะไรจากสุโขทัยตอบนะคะรู้จักการเรียนรู้ในชุมชนว่าเมื่อก่อนเป็นการเรียนรู้ในครอบครัวคนไทยปัจจุบันบางคนเรียนรู้ภายในค่ายโรงเรียนอยากให้เขาเรียนรู้ในชุมชนเช่นการใช้ชีวิตและการเอาตัวรอดค่ะคำถามที่1นะคะจากเรื่องที่เรียนเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัยคุณเรียนรู้อะไรบ้าง1นะคะได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนสินค้า2การเรียนรู้ในสุโขทัยสมัยก่อน3นะคะประเพณีในสมัยก่อนของสุโขทัยค่ะคำถามที่6นะคะอะไรคือคุณค่าที่ทำให้ประเทศไทยดำรงอยู่ได้ในทุกวันนี้การช่วยเหลือกันในชุมชนค่ะ
0: แค่นี้ปรบมือให้เพื่อนนะครับอันนี้เป็นตัวแทนของกลุ่มหนึ่งแล้วจะเห็นว่าทำไมครับกลุ่มหนึ่งได้พูดถึงเรื่องอะไรครับการเรียนรู้ใช่ไหมเพื่อนได้พูดว่าทำไมครับทุกวันนี้เรียนเฉพาะในโรงเรียนนะครับแต่สิ่งที่สำคัญนะครับเราควรเรียนรู้ชุมชนหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวนะครับเพื่อเพื่อนบอกว่าจะได้ทำไมครับเป็นการทำไมให้มีความรู้รอบตัวและสามารถเอาตัวรอดได้ใช่ไหมครับต่อไปกลุ่มไหนกลุ่ม4กลุ่ม4
3: ข้อ1อะไรคือคุณค่าที่ทำให้ประเทศไทยดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ตอบพระมหากษัตริย์เพราะมหากษัตริย์ทำให้ในสุโขทัยมีการปกป้องประเทศการให้ความสัมพันธ์กับศาสนาและทำให้มีการค้าขายแบบเสรีไม่มีภาษีผ่านด่านข้อ2คุณคิดว่าพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยมีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อบ้านเมืองตอบพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยมีการทำศึกสงครามเพื่อปกป้องบ้านเมืองและให้ความสำคัญกับประชาชนและศาสนาซึ่งทำให้คนไทยมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถึงทุกวันนี้ข้อ3จากเรื่องที่เรียนเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัยคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างตอบได้เรียนเรื่องการค้าขายซึ่งการค้าขายมีการค้าขายแบบการแลกเปลี่ยนสินค้าและการใช้เงินพุทธด้วงในการแลกเปลี่ยนสินค้าระดับสูงและมีการส่งสินค้าออกไปค้าขายที่ต่างประเทศเช่นงาช้างป่าและเครื่องสังคโลกค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับโอ้เยี่ยมมากตอนนี้เหลือกี่กลุ่ม4กลุ่มมือจับที่หู4กลุ่มที่เหลือเอามือจับที่หูตอนนี้ทุกกลุ่มร้วนอยากนำเสนอถ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมยัง
4: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะครับยกมือกลุ่ม2ครับเริ่มเลยครับ
5: คุณคิดว่าพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยมีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อบ้านเมืองต่อปกป้องบ้านเมืองขับไล่ขอมและได้กอบกู้เอกราชให้กับประเทศได้ประดิษฐ์ลายสื่อไ

0: ไทยส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศและด้านศาสนาก็ได้มีวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะ
1: จากเรื่องที่เรียนเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัยคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในอาณาจักรสุโขทัยวัฒนธรรมต่างๆที่มีต้นกำเนิดจากสุโขทัยมากมายทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับยุคสมัยสุโขทัยและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองสมัยนั้นที่แตกต่างจากสมัยปัจจุบันและในยุคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เป็นประวัติศาสตร์และได้ไม่มีการเก็บภาษีและยังมีการค้าขายจากต่างประเทศค่ะ
2: 3. อะไรคือคุณค่าทำให้ประเทศไทยดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ 1. ลายสื่อไทยเพราะเป็นสิ่งสำคัญในหลายด้านทั้งในการศึกษาการประกอบอาชีพการดำรงชีวิตในประจำวันและสามารถใช้ในการสื่อสารได้และยังเป็นเอกลักษณ์ของไทยเรา 2. วัฒนธรรมวัฒนธรรมในประเทศไทยของเรามีแต่สิ่งที่น่าสนใจเช่นอาหารการกินเครื่องแต่งกายทั้ง4ภาค 3. ศาสนาคนไทยทุกคนมีศาสนาและศาสนาที่นับถือคือศาสนาพุทธซึ่งมีการปฏิบัติที่ดีถือศีลต่างๆสอนให้ทุกคนเป็นคนดี 4. พระมหากษัตริย์มีความสำคัญมากที่สุดเพราะเป็นผู้ที่มีความสำคัญเป็นผู้ปกป้องและกู้เอกราชให้มีมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
3: ปรบมือให้กับเพื่อนเยี่ยมมากทีนี้เหลือกี่กลุ่มสามกลุ่มมือจับที่หูแค่สามกลุ่มนะกลุ่มอื่นกลุ่มที่นำเสนอไปแล้วไม่ต้องจับช่วยครูดูว่ากลุ่มไหนกลุ่มที่นำเสนอไปแล้วช่วยครูดูนะครับถ้าพร้อมแล้วยกมือกลุ่มสามกลุ่มไหนกลุ่มสามหรือกลุ่มห้ากลุ่มห้ากลุ่มห้าตั้งใจฟังเพื่อนนะครับหันไปทางเพื่อนดูซิว่าเพื่อนมีข้อมูลอะไรจะเล่าให้เราฟัง
4: จากที่ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัยผมรู้สึกว่าผมภูมิใจมากที่สุดคือการอยู่ร่วมกันในสังคมการค้าขายและการสร้างรายสื่อไทยครับเหตุผลที่ผมภูมิใจ3อย่างนี้คือการอยู่ร่วมกันในสังคมของสมัยสุโขทัยสมัยสุโขทัยนั้นมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอยู่ร่วมกันแบบพี่น้องซึ่งเหมือนครอบครัวเดียวกันครับการค้าขายมีการแลกเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากไม่มีเงินตราใช้โดยการใช้สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศหรือท้องถิ่นมาแลกเปลี่ยนกันการสร้างลายสื่อไทยเพราะทำให้เรามีอักษรไทยใช้ในปัจจุบันครับและพระมหากษัตริย์มีบทบาทสำคัญทั้งการปกป้องบ้านเมืองเช่นพ่อขุนบางกังหาวและพ่อขุนผาเมืองร่วมกันขับไล่อำนาจขอมและการสร้างลายสื่อไทยที่เป็นมรดกของโลกและผมคิดว่าเราควรเรียนรู้การอยู่ด้วยกันในสังคมที่มีน้ำใจช่วยเหลือกันและกันเปรียบเสมือนพี่น้องอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีความขัดแย้งครับอะไรคือคุณค่าที่ทำให้ประเทศไทยดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ครับคุณค่าก็คือพระมหากษัตริย์ที่ต่อสู้มาเพื่อลูกหลานและแผ่นดินและมรดกของประเทศไทยเช่นลายสื่อไทยสิ่งของต่างๆที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยครับ
3: ปรบมือให้กับเพื่อนเหลือ2กลุ่มมือจับที่หูพร้อมแล้วยกมือกลุ่ม6
5: คำถาม2อะไรคือสิ่งที่คุณรู้สึกภูมิใจมากที่สุดในการเป็นคนไทยเมื่อได้เรียนเรื่องนี้การมีอักษรไทยหรือลายสื่อไทยที่ปัจจุบันนำมาใช้สื่อสารกันและวัฒนธรรมไทยที่ได้สืบทอดต่อกันมาทำให้เกิดความภูมิใจคำถาม3คุณคิดว่าพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยมีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อบ้านเมืองการปกครองในสมัยก่อนพระมหากษัตริย์ปกครองแบบพ่อปกครองลูกทำให้เกิดความใกล้ชิดต่อประชาชนประชาชนสามารถร้องทุกข์ต่างๆได้ทำให้พระมหากษัตริย์สามารถแก้ไขปัญหาได้เฉพาะจุดค่ะคำถาม5คุณคิดว่าคนไทยวันนี้ควรเรียนรู้อะไรจากสุโขทัยความเป็นมาของศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อให้รู้รากฐานของศาสนาและวัฒนธรรม นำมาสืบทอดต่อกันและยังสามารถนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้ค่ะ
3: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดท้ายกลุ่ม3
6: ข้อแรกนะครับจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัยนะครับได้เรียนรู้อะไรบ้างคือได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตต่างๆครับเช่นการศึกษาการค้าขายแล้วก็การแต่งกายครับแล้วก็ได้นำสิ่งที่อยากจะศึกษามาค้นหาข้อมูลต่างๆครับโดยที่ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ครับแล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับสมัยสุโขทัยครับเช่นมีการนับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็รู้ว่าวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจครับข้อที่3อะไรคือสิ่งที่คุณรู้สึกภูมิใจมากที่สุดในการที่เป็นคนไทยนะครับคือภูมิใจในลายสื่อไทยครับเพราะว่าทำให้มีภาษาใช้ในการเขียนในการสื่อสารในปัจจุบันครับแล้วก็ภูมิใจในเรื่องของศิลปกรรมต่างๆครับเพราะว่าศิลปกรรมต่างๆมีความงดงามแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบันครับ
2: คุณคิดว่าพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยมีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อบ้านเมืองพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยเป็นผู้กอบกู้เอกราชใช้ระบบพ่อปกครองลูกคิดค้นลายสื่อไทยและส่งเสริมศาสนาอื่นๆค่ะ
3: ปรบมือให้เพื่อนเอาละครับเราได้ฟังการสะท้อนคิดไปแล้วนะครับเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัยนะครับครูก็ขอชื่นชมนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับที่เขียนสะท้อนคิดออกมาอย่างใช่ไหมครับอย่างยอดเยี่ยมนะครับสะท้อนสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับออกมานะครับเป็นสิ่งที่เกิดจากการที่เราได้เรียนรู้จริงๆนะครับและก็นะครับยังมีนะครับบางกลุ่มอาจจะเขียนสั้นไปนิดนึงนะครับเวลาเขียนสะท้อนคิดนะครับให้นักเรียนเนี่ยเขียนนะครับให้ทำไมครับให้เราอธิบายสิ่งที่เราเข้าใจด้วยนะครับไม่ใช่เขียนแต่เพียงหัวข้อแต่ให้นักเรียนขยายความไปนะครับเพื่อที่ทำไมครับจะตัวเราเองจะได้ทบทวนตัวเองว่าเราเข้าใจในเรื่องนั้นจริงๆเราเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ครูขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้บทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะมาเรียนร่วมกันนะครับเราจะมาเรียนเรื่องรัฐโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับใบงานที่1เรื่องรัฐโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใบความรู้ที่1เรื่องรัฐโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับสำหรับวันนี้ครูขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในระยะนี้ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับในส่วนของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนรวมทั้งในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการว่าบริเวณประเทศไทยยังคงมีโอกาสมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตก

หนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7

พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศขอให้ประชาชนบริเวณไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
4: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรอะไรก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมไหนหนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะ
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: ำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะเรือที่เราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เบ็ดราว
0: อยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: ไปวางเบ็ดราวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซ
1: ึ่
0: งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะกินเหยื่อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: คร
0: ับเราก็เลยหาเอง
2: ครับ
0: ไหมคะแล้วที่เราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: ป้ามาเหน่งและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ตี6กว่ากว่า
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงแล้วแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะติด8นะแต่ว่าผมก็ติด8แต
0: ่
2: ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางอวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งป้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงนะ

ามาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้ว

ี้พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: ทูกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อย
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากโอ้มีปลาใหญ่ก็มีนะคะปลานี่ก็จะมีทั้งปลาทูนะคะแล้วก็อันนี้อินทรีไหมอินทรีก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีไซส์ประมาณเกือบฟุตแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยไซส์ปลาทูที่ได้จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลยขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป๊าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
2: ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
2: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยนะคะอย่างพุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้ค่ะ
3: ได้เนาะ
4: เอาไปทำไตปลาได
3: ้ดูดิเหงือกแดง
4: แดงนี่มันสดเลย

0: มากมาก
1: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เอง ตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
0: ใช่
1: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
0: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
1: นี่แหละ
0: มันขึ้นเป็นฤดู
1: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
2: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบ้างก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
1: อย
2: ่
1: างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
0: ไม่ต้องก็ได้
1: ไม่ต้องเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
0: อาหารจานด่วนของคนทะเลคนอกทะเลค่ะ
1: คือเหมือนกับมีของแห้งอ่ะอยู่ในเรือนี่แหละ
0: ใช่
1: พอได้ปลามาก็ทุก
0: ใส่ไว้เลย
1: เพิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
0: แบบให้
1: ง่ายง่าย
0: ใช่
1: ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
0: บุก
1: แตกๆเนาะบุกพอแตก
0: บุกพอแตกนิ่งก็ตามเลย
1: นิ่งก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
0: เอ๊ะมันจะเดือด
1: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะแม่เขาใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
0: สีเหลืองเลย
2: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
0: ชิมได้เลย
1: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
0: ค่ะเติมส้ม
1: มะขามเหรอ
0: ใช่ค่ะมะขามไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
1: เค็มอีกไหมคะ
0: เค็มอีกนิดนึง
1: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
0: เปรี้ยว
1: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวเป็น
1: เค็มชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
0: ใส่ปลา
1: น้ำกำลังเดือดๆเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
0: ปลาทูสดสด
1: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
0: เด้งดึง
1: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
0: สุกแล้วค่ะ
1: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
0: หอม
1: หอมมาก
0: มากหอมมากเลย
1: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยพร้อมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: ีกหนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบง่ายง่ายหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะคะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวานจะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้ะไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้ะ
0: อันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ไม่ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: เลยนะคะ
1: มาจะพูด
2: ชอบฟัง
0: เข้ากันได้
2: ของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: มันสดแล้วเน
3: า
2: ะ
3: มันหวานในเนื้อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมากอร่อยมาก
2: ๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
0: ตัวนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
3: เผ็ดมาก
2: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะโอ้ต้องเซฟเนาะ
0: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
2: แล้วก็เซฟอีหลี
0: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
2: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่ๆ
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
2: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะ

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้งสองก่อนนะคะจะแอดแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมาร์กนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตามเพอร์เจ้าเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอเจ้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลาใบลานะ
1: ภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาไว้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ๆๆมาอมรินทร์ทีวี

านไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเหล่าทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: และวันนี้ครับรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
0: ค่ะและจริงเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลเนี่ยนะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูก translator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างนึงว่า interpreter ก็ได้นะได้2แบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าว่านะฮะชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
3: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็น

0: หนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
1: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทเลยนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
2: We use the puppet show in the royal daySuch as King birthday or Queen birthday or in the royal celebrity.
3: Celebrity หรือ celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า ceremony นะครับน้องฮาร์ท
2: It is the old traditional of Thailand. It's a high technique to play it. We use it only in the royal family.
1: เอาหลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่นี้มันแตกต่างจากหนังตะลุงยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีหนังตะลุงในภาคใต้เหมือนกัน
0: การเล่นหนังใหญ่นี่มันมาจากการเล่นหนังตะลุง
1: อ๋อ
0: หนังตะลุงมันเกิดขึ้นมาก่อน
1: ครับ
0: หนังตะลุงนี่คือศิลปะการแสดงที่

0: to play shadow puppet from the primary of Ayutthaya. And it's about 500 years ago. And the shadow puppet is a basic of Khon. มันยากมากเพราะว่าพระเขาพูดแบบเหมือนบทเนื้อค่ะยาวแบบบึ้ดและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยแล้วจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้จะ is a Thai show that you have to wear a maskYeah,
1: monkey mask or like the giant mask.
0: When Ayutthaya was destroyed, Nang Yai was disappeared too, and we reform it in Ratanakosin era again.

0: เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจหนูคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
1: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
2: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
1: ลืมวัฒนธรรมของเรา
2: เพราะ

0: รีให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
1: This temple was is very important in about Nang Yai or Shadow Puppet because in Ayutthaya as she told you that there was disappear before and in thisNowadays, that was once disappeared because of Western fashion, Western culture was coming in Thailand. So Nang Yai was disappeared, but their loyal princess or their king daughters named Somdet Prathep, he reformed this art again to be a loyal campaign 24 years ago.
2: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระมหิดลในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
2: นี่ของจริงทั้งหมดเลย
0: เป็นของจริงทั้งหมด
2: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักตร์นะฮะ
3: โ
1: อ้ So from now on we can watch and see the real puppet120 years ago, and they remain, and it is here, and from King Rama the fifth period, and you're gonna watch the real one.
2: Wow! Oh, ขนลุกเลยเนี่ย ดูแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
1: Are you excited?
4: There it is.
1: Are you ready?
2: Yeah.
1: Are you ready?
2: หลวงพ่อนำเลยฮะนี่หมดเลยครับหลวงพ่อครับตามมาเลยครับ
5: When the intelligent fight with the Hanuman,
6: Hanuman
5: is the monkey.
6: Oh, monkey!
7: Oh. This is a Param and Sukrit. This is a name of character. This is a story.
8: คือเนี่ยคือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวเนี้ยรับคำสั่งจากพระสกันเพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
5: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Thosakan the bad to fight with สู้กับ
8: พระราม
5: fight with พระราม
2: ได้ได้ฝัน
7: Hanuman with elephant Erawan.
2: Erawan.
1: Erawan is the elephant has many hair.
7: Yes.
1: Many hair. It's one elephant but many hair.
2: Oh, one elephant, many hair.
9: แม่บรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงกับสั่งตระรัตตระเรียกว่าถวายบังคมลาผ้านั้นมาจัดสรรพลพลโยธาเลือกเหล้าวาวไรที่เคยใช้สอยด้วย500

ตอนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกอนเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And this is our teacher. His name is Tam.
1: Tam.
3: เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งเจงกระเบน
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called จงกระเบน
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: ครับก็เดี๋ยวนี้จะเป็นท่าพื้นฐานแล้วกัน
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
5: การตั้งเหลี่ยมคือย่อไป
6: So, it's really not easy.

เรียกว่าการเต้นสับอันนี้ก็จะไม่ยากเท่าไหร่ก็คือการเต้นแต่เราจะใช้หลักสูตรเบื้องต้นคือการแบ่งเหรียญ

0: everyone, now it's time to learn how to make a puppet by Teacher Tom. ค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับ
2: สวย
3: Beautiful
1: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับครูตั้มครับ
4: ครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
1: ครับ
4: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
5: ตุ๊ตู่
4: แล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันห่างๆถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
1: จะทำนะฮะ
4: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝืดนะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มือลื่นและอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตุ่มไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
6: This one is a hammer you know a hammer
1: yeah
5: hammer yeah
6: hammer and this one in Thai we call
2: tutu
6: and the hole here we have two types the first oneIs the one that separate from each other. Is one who, and the other one, the second type, is the one that connect to each other. So it's two types.
3: The first one, what do we call in Thai?
6: We call in Thai ไข่ปลา
5: ไข่ปลา
3: just like
6: ไข่ปลา is like egg.
5: Fish
6: eggs.
5: Fish eggs.
6: Small eggs. The second type we call in Thai ตัวหนอน
5: ตัวหนอน
6: หนอนนี่สุกวั
3: ว just like the
6: worm หนอน usually we would do it with a later so we call หนัง is a later right and but for this we use only paper for you guys but this is also a paper also but we splay many times so it look like a real later and the other one isThis is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
4: อย่างเนี้ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
1: หรือว่าอันนี้คือหนัง
4: ครับ

0: เพราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาที่เราเวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกขนมเนี่ยตรงนี้มันจะต้องติ้วนะครับนี่คือความยากง่ายปิดกันนะครับ
1: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. This is the easy one, but the difficult one is like that.
2: ความยากมันอยู่ที่หนังไม่ใช่ความยากอยู่
1: And also with later it's more difficult than you serve.
3: So, are you ready to start?
1: Everybody,
4: ready?
1: Are you ready?
4: Are you ready?
1: So let's do it.
3: Yeah. Okay, ครับ
5: ว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
2: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับ
6: แล้วทำไมถึงใช้หนังวัวล่ะคะ
0: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
6: หน
0: ัง
6: ควายไม่ธรรมดา
0: เวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยใสเวลาเราเอามาเชิดเนี่ยแต่งที่มันจะพันยากกว่า
1: because we don't use the buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light pass as you know it's too thick that the light cannot pass. So we use cow.

0: ง wrap up
1: เอาละครับมาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเล่นของเราสนุกสนาน
2: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
3: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
4: น่ารักเล่นไปเดียวก
5: ัน พยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเน
6: ื่องขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ส่วนคราวนี้แหละฮะญี่ปุ่น
6: นี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
6: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าอุ้ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมม่าเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือเออง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลย
1: เอออันนี้คือเรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
6: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
6: ไม่เลย
1: เขาอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดๆถูกๆกลายเป็นเฮ้ยมันไม่ใช่
6: ไม่ใช่อาจจะผิดความหมายหรืออะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
3: จริง
6: ไหมจริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
3: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่าจะ
1: แบบนี้น่าจะ
3: ใช่น่าจะเข้าใจ
6: เข้าใจลูกนะ
1: เปรมล่ะ
5: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
7: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลย
6: ค่ะยอมรับเออไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป้งเหรอลูก
8: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันแล้วจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจแล้วเป็นเพื่อนอย่างก็แบบคุยเพลภาษาไทยแบบเยอะมากลืมไป
1: สอนกันไปจะมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
6: ภาษาอ
1: ังกฤษดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับ
6: ยากกว่าเดิมอีกนะลูกนะ
1: แล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไมโครฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
9: อยากพูดภาษาอังกฤษที่ดีกว่านี้ค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างและอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
10: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได้
11: จะเรียนภาษาอังกฤษนี้ก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนเนี่ยค่ะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย

กับรายการคลิกเราจะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษที่สำคัญและง่ายและใช้ได้จริงในชุดประจำวันอย่างที่คุณผู้ชมต้องการนั่นเองครับเพราะวันนี้ตอนของเรามีชื่อว่า Prepositions Part 1Prepositions นะครับคุณผู้ชมครับเราต้องมาวิเคราะห์คำกันสักหน่อยไหมฮะมันจะมีคำว่า pre เนี่ยก็จะแปลว่าก่อนส่วนคำว่า position ก็คือตำแหน่งครับตำแหน่งดังนั้นนะครับ preposition ก็ถ้ามาแยก preposition นะครับก็คืออะไรเป็นการบอกนะฮะตำแหน่งของสถานที่หรือสิ่งของต่างๆนะครับในรูปประโยคหลักๆนะครับสองอันเลยนะสั้นๆเลยครับจะได้ไม่ต้องซับซ้อนมากก็คือตำแหน่งของเวลาและตำแหน่งของสถานที่นั่นเองครับนะฮะวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยคำง่ายๆคือคำว่า by นั่นเองครับทุกวันนี้นะครับหลายคนที่ดูรายการของเรามาหลายตอนกันแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะไม่ทราบนะครับว่าใครเป็นคนเขียนบทภาษาอังกฤษพวกนี้ให้กับคุณผู้ชมได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและง่ายๆเนี่ยนะครับเขาเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ the script is written by me นั่นเองครับ by me ก็คือเขียนโดยผมนั่นเองครับจะเห็นคำว่า by เนี่ยในพวกประโยค passive voice เยอะเนี่ยนะครับก็คือ the script is written by me หรืออาจจะบอกว่า the shop was burnt by the man ร้านนี้นะครับถูกเผาโดยผู้ชายคนนั้นอะไรเงี้ยนะครับหรือ do it by yourself by yourself ก็คือทำเองด้วยตัวเองสิครับต่อไปครับเราจะไปจ่ายตังค์เขาจะถามว่า would you like to pay by credit card นะครับ pay by credit card ก็คือจ่ายโดยใช้บัตรเครดิตหลายคนก็รู้จักประโยคนี้นะครับ I go to school by bus หรือ I came by taxi นะฮะ บางคนบอกว่าฉันนั่งแท็กซี่มาไปแปลตรงตัวฉันนั่งแท็กซี่มา I sit taxi come คุณครับแปลตรงตัวอย่างนี้ฝรั่งก็ตกใจสิครับ I came by taxi คำว่า by ต่อไปนะครับผมก็คือคำว่าภายในนั่นเองครับแต่คำว่าภายในเรื่องของเวลาเนี่ยนะจ๊ะเรื่องของเวลาเนี่ยนะครับต้องบอกเลยมันจะมีทริคอยู่อย่างนึงนะครับคำว่าภายในรสชาติใช้คำว่า by เนี่ย

มันจะคือ by บวกกับคำของเวลาอย่างเช่นครับ you have to send it by tomorrow send it by tomorrow ก็คือส่งมันมาภายในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะตัวเธอหรือจะบอกว่า we will finish it by 7 เราจะเสร็จภายใน1ทุ่มหรือภายใน7โมงเนี่ยนะครับ by จะเป็น by tomorrow by next year by 3 o'clock นะฮะเพราะมันจะเป็นคำของเวลาครับหลายคนจะถามว่าเอาแล้วภายในที่ใช้คำว่า within ล่ะครับคุณคริสคำว่า within เนี่ยนะครับผมมันก็คือ preposition ง่ายๆที่แปลว่าภายในอ่ะหลักๆแล้วกันนะ2อันพวกนี้เราต้องให้เครดิตกับคำว่า by กันสักหน่อยเนี่ยนะครับwithin เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของภายในเวลาก็คือต้องบวกกับตัวเลขแต่ตัวเลขไม่ใช่เป็นนาฬิกาเป็นโมงนะตัวเลขคือระยะเวลาครับอย่างเช่นหากคุณโทรมาหาเราภายใน24ชั่วโมง if you call within 24 hours ถ้าคุณโทรมาภายใน24ชั่วโมงเป็นต้นใช่มั้ยฮะ we will send it to you within 3 days within 3 days ภายใน3วันอีกอันนึงครับก็คือ within เนี่ยนะครับอย่างเช่นผมมีลูกชายเนี่ยผมจะบอกลูกต้องอยู่ภายในตึกนี้นะYou have to stay within this building. Within this building ก็คือภายในตึกนี้นะครับเห็นไหมฮะ Within ก็เป็น preposition ที่พูดถึงเรื่องของเวลาก็ได้สถานที่ก็ดีนั่นเองครับเข้าใจแล้วนะฮะ By นะครับ By tomorrow กับ Within 2 days โอเคนะครับ By tomorrow Tomorrow Within 2 days ต่อไปนะครับคำว่า By เนี่ยนอกจากจะแปลว่าภายในหรือจะแปลว่าโดยเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถที่จะแปลอยู่ตรงหรืออยู่ติดกับนั่นเองครับอย่างเช่นบ้านผมเนี่ยนะครับอยู่ติดกับทะเลสาบอยู่ตรงทะเลสาบเลย My house is by the lake นั่นเองครับผม My house is by the lake หรือหลายคนก็คงอยากจะซื้อคอนโดที่อยู่ติดกับแม่น้ำ Condo by the river or the hotel is by the sea อยู่ติดทะเลหรืออยู่ตรงทะเลเลยนะจ๊ะซึ่งคำว่า by ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีหนึ่งคำที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยหลายคนต้องรู้จักแล้วคือคำว่าอะไรครับstandby นั่นเองครับอย่าลืมนะครับออกเสียงว่า standby นะครับไม่ใช่ standby standby อาจจะเหยียบพี่บี้หรือเปล่านี่นะครับ standby แปลว่าอะไรล่ะครับ stand ยืน by ตรงนั้นยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมที่จะทำงานนั่นเองนะฮะเขาถึงเรียกว่า standby เห็นไหมครับอีกหนึ่งความหมายของคำว่า by ที่คล้ายๆกันก็คือเวลา by เนี่ยอยู่กับ verb อย่างเช่นครับ we drove by the hotel we drove by the hotel เรานั้นขับรถนะฮะผ่านโรงแรมไปนะครับหรือ we walked by the university we walked by the university คือเราก็ได้เดินผ่านมหาวิทยาลัยไปนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับหลายคนจะเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเห็นแล้วนะเออใช่เคยเห็นประโยคพวกนี้ต่างๆนานาเนี่ยนะครับหลายคนถามว่าแล้ว preposition เนี่ยมันจะมีเทคนิคอะไรคะอาจารย์คริสมันจะมีสูตรอะไรไหมคะก็วันนี้เนี่ยบางอันก็จะมีสูตรอย่างเช่นเมื่อกี้นะฮะคร่าวๆแต่เอาจริงๆเนี่ยนะครับก็คือ preposition เนี่ยนะครับมันคือใช้ feeling ล้วนๆครับมันเป็น feeling มันต้องพูดจาก sense ก็คือจิตใต้สำนึกจิตวิญญาณของคุณครับถ้าคุณมาพูดจาก grammar จาก tense นะครับชาตินี้ก็เครียดแล้วก็เกรงตลอดชาตินะฮะอันนั้นครับมันคือ feeling ล้วนๆคือเห็นประโยคอะไรแล้วคุณพูดตามอย่างเช่นในรายการของเราพูดตามแล้วมันก็จะติดปากติดปากก็จะติดเข้าไปในสมองติดเข้าไปในสมองพอครั้งหน้าคุณจะใช้สมองก็จะส่งที่ปากแล้วก็จะพ่นออกไปแบบถูกต้องและอย่างไหลลื่นนั่นเองครับมีเคสนึงครับวันก่อนเนี่ยนักเรียนผู้ชายผมคนนึงเขาถามผมว่าอาจารย์คริสครับอยากจะทราบจังเลยนะครับว่าปลาสลิดปลาหิมะนะครับผมปลาอินทรีปลาเยอะแยะหมดเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรผมก็คิดในใจนะครับแต่ไม่ได้บอกเขานะครับว่าโอ้โหเฮ้ยเราก็ไม่ใช่ fisherman friend นะครับเพื่อนชาวประมงถึงจะไม่รู้ปลาทุกชนิดผมก็บอกผมไม่แน่ใจอะครับผมเดี๋ยวผมเช็ค Google ให้ดูเลยกันดีไหมฮะลูกศิษย์คนนี้อยู่ดีครับเขาหันมามองผมเขาอายุเยอะหน่อยนะฮะเขาก็บอกผมว่าอาจารย์คริส you are an English teacher you ought to know by now you ought to know by now โอ้ประโยคนี้มันไฮโซมากเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะคำว่า by now เนี่ยมันแปลว่าป่านนี้แล้ว ought to know เนี่ยมันเป็นประโยคไฮโซของคำว่า should know you should know by now คือคุณควรจะรู้แล้วนะป่านนี้เนี่ยผมก็ถามเขาคุณไปเอามาจากไหนเนี่ยประโยคนี้ฟังดูมันคุ้นๆนะเขาบอกผมว่าไงไหมครับอยู่ดีเขาหันมามองผมแล้วทำหน้าซึ้งๆ nothing's gonna change my love for you you ought to know by now how much I love you ผมบอกเลิกร้องเถอะครับแหมทำตาซึ้งเนี่ยผมไม่ใช่เมียคุณนะครับเห็นไหมครับก็ได้มาจากเพลงไง feeling ไงฮะ feeling you ought to know by now เนี่ยนะครับผมก็คือแน่นอนครับป่านนี้นั่นเองใช่ไหมครับ you have to come here by now นะครับ you should be here by now you should be here by now คือคุณควรจะอยู่ที่นี่ป่านนี้แล้วนะจ๊ะนะครับอีกหนึ่ง by ที่คล้ายๆคือ by the time you get here everything will be closed กว่าคุณจะมาถึงที่นี่ทุกอย่างมันก็จะต้องถูกปิดหมดแล้วสิจ๊ะพี่น้องก็มาสายไงล่ะครับSo by the time you get here คือกว่าคุณจะมาถึงที่นี่นะครับ by the

0: time นะฮะอีกอันนึงเนี่ยนะครับผมก็คืออะไรครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยผมเต้นอยู่ในผับแล้วผมก็ไปเหยียบเท้าคุณก็หวังว่าคุณจะไม่ใช่ลูกนักการเมืองที่ใหญ่โตแล้วก็อารมณ์ร้อนเนี่ยนะครับผมอาจจะเหยียบเท้าคุณแต่ไม่ได้ตั้งใจไงผมเหยียบโดยบังเอิญหรือว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับ I stepped on his foot by accident ก็คือผมเหยียบเท้าเขาโดยบังเอิญหรือโดยเป็นอุบัติเหตุนะครับผมก็จะว่าพี่ครับผมพี่อย่ายิงผมเลยนะครับอย่าทำร้ายผมเลยมันเป็นแค่อุบัติเหตุนะจ๊ะใจเย็นๆนี่ไงครับ by accident นะครับต่อไปนะครับอีกหนึ่งคำที่หลายคนจะต้องรู้จักและเคยเจอภาษาอังกฤษนะครับก็คือคำว่า by the way นะหลายคนมักจะเข้าใจผิดกับอีกหนึ่งคำก็คือ anyway by the way กับ anyway แตกต่างยังไงครับ by the way ก็แปลว่าอะไรนะครับโอ้มีอีกเรื่องนึงยังไม่ได้บอกเช่นวันนี้ผมอาจจะเหมือนกำลังคุยกับคุณอยู่โอ้ by the way don't forget that tomorrow is a holiday อย่าลืมนะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดถ้าเป็น anyway นั่นนะครับ anyway เนี่ยก็แปลว่าเปลี่ยนเรื่องนั่นเองครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะพูดถึงนะครับ you know what my son is a very cute little boy นะครับผม anyway but let's get back to learning English ใช่ไหมครับอ่ะเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องกลับมาเรียนภาษาอังกฤษกันหน่อยดีกว่านะครับเรื่องราวของ by เนี่ยนะครับผมอันอื่นๆเนี่ยนะครับก็เป็นพวกอยู่ใน two word verb หรือ phrasal verb ที่เราเคยสอนคุณผู้ชมมาบ้างแล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่นอันนึงที่เราเคยสอนนะครับคุณผู้ชมก็คือ drop by ก็คือแวะไปหาเองครับอย่างเช่นถ้าใครเป็นลูกศิษย์เก่าของผมเนี่ยนะครับผมเคยเรียนกับผมที่ Central World เนี่ยนะ if you go to Central World drop by คืออะไรแวะมาหานะจ๊ะหรือจะใช้คำว่า come by นะ come by ก็ไม่ได้แปลว่า come by แล้วก็ชนแก้วแบบชาวญี่ปุ่นนะครับbut come by ก็คือแวะมาหาหรือว่าเอา drop by นะครับผมก็จะแปลว่าเดี๋ยวแวะไปหาก็ได้ส่วนมากลูกศิษย์ผมมาหาผมเยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเข้ามาที่ Central World เนี่ยเขาจะแวะมาหาผมเนี่ยนะครับเพื่อมาให้ผมสแตมป์บัตรจอดรถครับผมนะฮะน่ารักที่สุดเลยนะครับอีกหนึ่งอันนะครับของคำว่าแวะก็คือคำว่า stop by นะครับที่จริง stop by ก็คือแวะมาหาก็ได้นะนะครับแต่ stop by เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชาวไทยชอบทำกันมากๆเวลาไปต่างจังหวัดฝรั่งถามผมเยอะมากเลยครับทำไมพี่น้องหลายๆคนชอบไปต่างจังหวัดแล้วต้องแวะทุกที่ที่อยู่ตามถนนหนทางอย่างเช่นหัวหินไงกรุงเทพหัวหินเนี่ยบางครั้งนะครับ4ชั่วโมงว่าอะไรเดี๋ยวก็แวะซื้อเกลือบ้างเดี๋ยวก็แวะโปโตชิโน่ซื้อกาแฟบ้างเดี๋ยวก็แวะปั๊ม
1: เดี๋ยวก็ต้องแวะไปซื้อน้ำตาลสดไปแวะซื้อปลาทูไปแวะเอาเล็ดไปแวะชีฟฟาร์ม
0: ฝรั่งบอกไม่ได้ไปทะเลสักทีนะครับดังนั้นครับก็คือ stop by ก็คือแวะนั่นเองครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะปวดฉี่ I have to take a pee ก็คือปวดฉี่มากคุณขับรถอยู่ผมบอก hey can you stop by the gas station ก็คืออะไรคุณช่วยแวะปั๊มหน่อยได้ไหมครับไม่ไหวแล้วนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับผมเรื่องของ by เนี่ยนะครับก็จะมีการหารนั่นเองครับ1,000 baht divided by 5 equals 200 1,000 บาทหาร5เท่ากับ200ผมว่าประโยคนี้สำคัญมากๆนะครับสำหรับพวกพี่น้องที่ต้องไปทานข้าวและเป็นคนที่อาจจะไม่มีสตังค์เยอะหรืออาจจะมีสตังค์เยอะแต่มีเกลือเยอะก็คือเค็มนั่นเองนะครับ1,000 บาท divided by 5ก็คือหาร5นะครับอีกอันนึงก็คืออะไรครับ multiplied by ก็เป็นอีกหนึ่งคำของคำว่าคูณก็คือ times อย่างเช่นครับ2คูณ2เท่ากับ4 2 times 2 equals 4หรือ2 multiplied by 2 equals 4นั่นเองครับอันสุดท้ายของคำว่า by เป็นอันที่ผมนั้นโปรดปรานที่สุดเลยนะครับก็คือนี่เลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะครับแหมดูสิครับคุณผู้ชมครับผมตอนนี้นะครับถูกล้อมรอบด้วยผู้หญิงสาวสวยเต็มไปหมดเลยนะครับก็คนมันหล่อนะครับช่วยไม่ได้ I am surrounded by a lot of beautiful women surrounded by ถูกล้อมรอบด้วยผู้หญิงเยอะมากเลยครับผมอะไรนะครับแต่งงานมีลูกแล้วขอโทษครับน้องจ๋าที่มีเมียแล้วจ้ะมีลูกแล้วไป preposition ต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับก็คือ preposition in นั่นเองครับin เนี่ยนะครับผมก็คือในนะครับผมแต่เราต้องใช้กันให้เป็นกันหน่อยเนี่ยนะครับอันแรกเลยที่เราใช้คำว่า in เนี่ยนะครับก็คือจังหวัดเมืองประเทศจำมาเลยฮะรัฐก็ได้นะครับผมอย่างเช่นเนี่ยนะฮะ I live in ไม่ใช่ I live at Thailand หรือ on Thailand ใช่ไหมฮะ I live in Thailand นะครับผมนี่แหละฮะ She lives in Japan นะครับผมหรือว่าอย่างเช่นครับ I have a school สมมตินะฮะ I have a school in Phuket ผมมีโรงเรียนอยู่ที่ภูเก็ตเป็นต้นเห็นไหมฮะ ดังนั้นนะครับผม in Thailand in New York in Phuket made in Thailand and in Thailand นี่ไง made in Thailand นะครับต่อไปนะครับ in เนี่ยก็จะใช้กับเดือนและปีนั่นเองครับอย่างเช่นนะครับผมถ้าผมจะบอกว่า I opened my school in March นะครับI opened my school in March in Central World นะใน Central World ในเดือนมีนาคมเห็นไหมใช้เหมือนภาษาไทยในเดือนมีนาคมนะครับหรือผมอาจจะบอกว่าผมเปิดโรงเรียนผมเนี่ยนะครับในปี1999สมมตินะครับ I opened my school in 1999 in March in 1999แต่ถ้าเป็นวันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับต้องใช้ on นะจ๊ะแต่วันนี้เรายังไม่ได้โฟกัส on นะครับแต่ผมจะเปิดตัวหนึ่งให้ก่อนแล้วกันนะ on อย่างเช่นครับ on Monday on Tuesdayและเมื่อกี้ in January แต่ถ้าเป็นวันที่5มกราคม on the 5th of January หรือ on January the 5th นั่นเองครับรวมถึงเนี่ยนะครับ on Valentine's Day นะครับ on New Year's Eve นะฮะ on ก็คือใช้กับพวกวันนั่นเองนะครับต่อไปนะครับอีกหนึ่งอันของคำว่า in ก็คือ in the morning นะครับอย่าลืมนะครับเรื่องเวลาเราก็เคยสอนไปแล้วนะครับไปดูเทปเก่าๆใน YouTube กันได้นะครับแต่มา brush up นะมา brush up มาขัดเกลากันหน่อยเนี่ยนะฮะIn the morning ก็คือตอนเช้า In the afternoon คือตอนบ่าย In the evening คือตอนเย็นนะครับแต่ถ้าตอนกลางคืนต้องใช้ at night นะจ๊ะ at night จะใช้กันมากกว่านะครับแล้วฝากไว้นะครับ In the morning ตอนเช้าแต่ this morning ก็คือเช้านี้นั่นเองครับต่อไปนี่นะครับเรื่องของ in เนี่ยนะฮะผมก็จะใช้ในประโยคอีกหลายประโยคมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างเช่น in time เคยดูไหมครับหนังที่ผมนำแสดงนะฮะล้อเล่นครับ Justin Timberlake ครับแหมไปเทียบเท่ากับเขาเห็นเขาตัดสกินเฮดคล้ายๆกันเนี่ยนะครับ in time ก็แปลว่าทันเวลาแล้วถ้า on time แปลว่าตรงเวลานะมันแยกแยะกันนะครับผมอย่างเช่นนะครับ we got there in time we got there in time คือเราไปถึงที่นั่นทันเวลาพอดีนั่นเองครับถ้าคุณเคยดูหนังเรื่อง in time นะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะต้องมีการแข่งกับเวลาให้ทันเวลาพอดีครับ on time ตรงเวลาแต่ in time แปลว่าทันเวลานั่นเองครับอีกหนึ่งอันนะครับก็คือ in a hurryหรือ in a rush นะฮะ in a hurry หรือว่า in a rush ก็จะแปลว่ารีบนะฮะอย่างเช่น I'm in a hurry หรือ I'm in a rush ก็แปลว่าเขารีบนะจ๊ะตัวเธอจะถามฝรั่งก็ได้นะครับ Are you in a hurry Are you in a rush คุณรีบหรือเปล่านะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งอันของคำว่า in นะครับภาษาอังกฤษปีหน้า next year แต่ถ้าในอีก2ปีข้างหน้า next 2 year นั่นไงเห็นไหมฮะผมว่าแล้วเชลคุณก็ยังจำให้ได้หรืออาจจะยังไม่เคยดูเทปเก่าๆของเราเนี่ยนะครับจำมาเลยนะครับว่า next year คือปีหน้าถ้า next 2 years เนี่ย next 2 years มันจะแปลว่าในอีก2ปีที่จะถึงนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าในอีก2ปีข้างหน้าเขาจะใช้ in 2 years นั่นเองครับ in 2 years อย่างเช่นถ้าคุณจะเรียนจบในอีก2ปีข้างหน้า I will graduate in 2 years นั่นเองครับ I'll graduate in 2 yearsหรือ I'm going to ก็ได้นะ I'm going to graduate in 2 years นั่นเองครับนะฮะหรือวันนี้ครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมไม่เคยทราบนะครับเราผมอัดรายการไปนะครับก็ต้องสารภาพนะครับก็โทรศัพท์ก็อยู่ติดกับผมอย่างนี้นะครับผมบางครั้งอาจจะมีการรับแล้วก็บอกว่า I'll call you back in a few minutes in a few minutes ก็คือเดี๋ยวโทรกลับในอีก 2-3 นาทีข้างหน้าได้เปล่าตอนนี้กำลังทำงานอยู่นะครับส่วนคำว่า in นะฮะอย่าลืมครับ in บวกกับตัวเลขหรือ in a few ก็ได้นะ in a few days ในอีกไม่กี่วันมันจะคล้ายๆกับอันนี้เราเคยสอนไปแล้วคือ last year ปีแล้วแต่ถ้า2ปีที่แล้วต้องใช้ 2 years ago ไม่ใช่ last 2 years นะครับโอเค last 2 years มันก็จะแปลว่าใน2ปีที่ผ่านต่อเนื่องเกิดขึ้นแต่ 2 years ago 2ปีที่แล้วคือมันเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วฝรั่งก็จะคิดคำว่า ago มาทำไมล่ะครับถ้าคุณไม่ยอมใช้อ่ะให้เขามาชงโอเลี้ยงให้คุณกินเหรอครับนั่นมัน ago นะฮะ so 2 years ago นะครับอันนี้เราพูดถึงตำแหน่งบ้างนะนะไม่เห็นจะยากครับ the folder is in the cupboard the folder is in the cupboard ก็คือแฟ้มเอกสารอยู่ในตู้เก็บของบางคนบอก the form is in the cupboard คุณคิดว่าฝรั่งเขาจะเข้าใจเหรอครับก่อนหนึ่งนะครับแฟ้มไม่มีนะครับในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the folder or the file และอย่าลืมครับตู้เก็บของเขาออกเสียงว่า cupboard the folder is in the cupboard นะครับผม in the cupboard นะครับผมหรือว่าจะบอกว่า the plate is in the sink นะฮะจานอยู่ในอ่างล้างจานเป็นต้นเห็นไหม in ก็คือในอ่ะไม่ยากเลยทีเดียวนะครับภาษาอังกฤษของคำว่า in เนี่ยมีอีกหลายสำนวนหลายประโยคสำเร็จรูปเอาไปใช้ได้เลยนะครับฝรั่งบอก I'll see you in a jiffy ชาวไทยฮะ I'll see you in a jiffyโอ้โหพี่น้องชาวไทยไปนั่งรออยู่ที่ร้านจิฟฟี่รอไป3วันฝรั่งยังไม่มาเลยครับเพราะ see you in a jiffy ไม่ได้แปลว่าเจอกันที่ร้านจิฟฟี่นะจ๊ะตัวเธอแต่มันแปลว่าเดี๋ยวเจอกันอีกแป๊บ หนึ่งนั่นเองครับโซร้านจิฟฟี่ที่คุณเห็นในร้านสะดวกซื้อตามปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับจิฟฟี่แปลว่าเวลาอันสั้นนะฮะดังนั้น in a jiffy ก็แปลว่าเวลาแป๊บเดียวครับตอนนี้คนโทรมาหาผมผมก็อยากจะรับแล้วบอก I'll call you back in a jiffy in a jiffy คือเดี๋ยวโทรกลับอีกแป๊บหนึ่งนะครับผลไม้เวลาเป็นฤดูกาลของเขาเนี่ยนะครับเราจะใช้ in season อย่างเช่นครับ mangoes are in season ก็คืออะไรช่วงนี้เป็นฤดูมะม่วงจ้าต่อไปครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะบอกว่าเขากำลังประชุมกันอยู่นะครับหรือว่าประชุมกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับ the meeting is in progress หรือ in progress นะครับ the meeting is in progress or in progress ก็คือกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้เลยทีเดียวต่อไปเนี่ยนะครับหลายคนชอบถามผมนะครับว่าคุณคริสครับถ้าไปเรียนโรงเรียนของคุณคริสเนี่ยเรียนกับเทปเรียนกับครูคนอื่นหรือเปล่าผมบอกไม่เลยครับเรียนกับผมเนี่ยนะครับ you study with me in person นะฮะ in person หรือจะใช้เป็นสำนวนอีกอันนึงก็คือ in the flesh in the flesh ก็คืออะไรครับสดสดเป็นเป็นเลยนะครับ in person คำต่อไปนะครับก็คือบ้านเราก็ใช้เหมือนกันนะฮะใช้แบบไทยๆมานะครับก็คือคำว่าแว้นนะฮะก็คือแว้นไปก่อนหรือว่าจ่ายล่วงหน้ากันไปก่อนเนี่ยนะครับ pay in advance ก็คือจ่ายล่วงหน้าไปก่อนอย่างเช่นเราต้องจ่ายเขา3เดือนล่วงหน้า you have to pay 3 months in advance 3 months in advance ก็คือจ่ายล่วงหน้า3เดือนนั่นเองนะครับต่อไปเนี่ยนะครับถ้าวันนี้เราซวยเราตกระกำลำบากเราไปทำอะไรไม่ดีเนี่ยนะครับโดนแม่ด่าโดนเมียด่าโดนเจ้านายด่า you are in troubleYou are in trouble ก็คือคุณนั้นอยู่ในสภาวะที่ซวยแล้วจ้างานเข้าชุดใหญ่ถ้าเป็นสำนวนนะครับเขาจะบอกว่า you are in hot water หรือ you are in deep water คือตกลงไปในถังน้ำร้อนหรือตกไปในน้ำที่ลึกว่ายน้ำออกมายากนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับมีหลายคนเขาก็มาบอกผมนะครับว่าถ้าผมเนี่ยย้อนเวลากลับไปสัก10ปีนะครับผมเนี่ยน่าจะหน้าตาคล้ายๆณเดชน์เลยทีเดียวนะครับ อะไรนะครับฝันไปเถอะครับแหมถ้าอยากจะบอกว่าฝันไปเถอะ in your dreams นะครับ in your dreams นะครับ in your dreams หรือใช้ dream on ก็ได้นะมี on นั่นนะฮะ in your dreams หรือ dream on ก็คือฝันไปเถอะไม่มีทางนะฮะต่อไปครับ in love ครับ I'm in love are you in love everybody's in love ทุกคนนั้นอยู่ในช่วงของความรักหรืออยู่ในช่วงของการมีความรักนั่นเองอีกหนึ่งอันครับสิ้นเดือนแล้วครับพี่ไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์ไม่พอเป็นหนี้ท่วมหัวเลยครับ in debt เราใช้ in debt นั่นเองครับ in debt ก็จะแปลว่าอะไรครับเป็นหนี้นั่นเอง debt ไม่ใช่ debt นะฮะบางคนออกเสียง debt ไม่ต้องแม้มปากบางคนออกเสียง debt ฝรั่งก็เปียกตาเลยนะฮะ I'm in debt ผมเป็นหนี้นะครับหรือว่า the company is in debt บริษัทนั้นเป็นหนี้นั่นเองครับแล้วสำนวนนี้เราเคยสอนแล้วตอน color สีแดงไงนะผู้ชายฝรั่งบอกชาวไทยว่า I am in the red ชาวไทยหันไปฟังแล้วก็บอก I am in the yellow ไม่เกี่ยวกับเรื่องสีนะครับ in the red คือตัวแดงขึ้นเต็มเลยก็คือเป็นหนี้นั่นเองคำว่าคุมดูแลนะครับก็คือ in charge นั่นเองฮะ in charge อย่างเช่นครับถือว่าผมเป็นคนดูแลแผนกการตลาด I am in charge of marketing I'm in charge of marketing ก็แปลว่าอะไรครับผมเป็นคนดูแลแผนกการตลาดนั่นเองครับ Who is in charge หรือ Who's in chargeใครเป็นคนคุมหรือใครเป็นคนดูแลที่นี่นั่นเองครับต่อไปนี่นะครับ in a nutshell เปลือกถั่วมันจะเล็กไงช่องว่างในเปลือกถั่วมันก็น้อย so in a nutshell ก็เลยกลายเป็นสำนวนฝรั่งที่แปลว่าอะไรไหมครับแปลว่าเรื่องย่อๆนี่คือเรื่องย่อๆที่ผมจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับผมต่อนะฮะ in a row ก็แปลว่าติดต่อกันนั่นเองครับนี่นะครับติดต่อกันอย่างเช่นนะครับสมมติวันนี้ผมไปเล่นโบว์ลิ่งนี่อู้ล้างท่อนะครับแต่เพื่อนผมเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงสไตร์3ครั้งติดกันนะฮะ she had 3 strikes in a row 3 strikes in a row ก็แปลว่าสไตร์3ครั้งติดกันเลยครับอีกหนึ่งสำนวนที่ชาวไทยต้องเจอประจำนะครับผมเชื่อหลายคนต้องเคยได้ยินคือ in the loop ในคำว่า loop เนี่ยนะครับนี่ไงวุ๊บเป็นเชือกวงกลมนะฮะอยู่รอบๆเป็น loop ไงใช่ไหม in the loop ก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าดึงคุณเข้ามาอยู่ในวงนี้นะครับเราจะได้รู้สิ่งเดียวกัน I want to write an email to you นะครับ to make sure that you are in the loop ผมอยากจะเขียนอีเมลมาหาคุณเพื่อที่จะยืนยันนะครับว่าคุณนั้นอยู่ในวงเดียวกับเราคุณจะได้รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นนั่นเองครับ in the loop นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือคำว่า he turned himself in ก็คือเขามอบตัวของตัวเองให้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปทำคดี he turned himself in ก็คือมอบตัวนั่นเองครับpositions แม่เห็นไหมครับเยอะจริงๆนะมี by แล้วก็มี in คุณผู้ชมก็คงจะงงอ้าวแล้วอันอื่นน่ะ to on น่ะ with at of โอ้ยเยอะไม่ต้องกลัวครับเพราะผมคริสโตเฟอร์ไรท์กับรายการคลิกของเรายังมีให้คุณอีกหลาย preposition ในครั้งต่อๆไปอย่างแน่นอนครับแต่วันนี้แค่นี้ก็จำให้หมดก่อนแล้วกันนะครับไปแล้วครับผมแล้วเจอกันใน prepositions part 2ครับ

0: Bangkok, a city that embraces its charm in all its dimensions, from culture, food, and street food to lifestyle. No wonder Bangkok is ranked as one of the most attractive cities in the world. Bangkok, the city of angel, the metropolis that never sleeps.
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
2: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
3: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
2: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
4: ทายปัญหาเหรอดีดีๆข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
5: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
2: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึ
5: ทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้านะปล่อยข้า
6: จบไป
4: ที่สูงสูงด้วย
1: เจ้าจะแกพวกเราเนี่ยอุปาทาน
2: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกต

0: ทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
1: ไม่ใช่เอ้ย
0: ใครจะตอบเป็นคนแรก
2: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
3: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
2: เฮ้ย
0: เข็มทอง
2: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
3: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
0: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
1: ไม่อย่านะ
2: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
4: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
3: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
2: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
3: ข้าถูกกว่า
0: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
1: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
0: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
1: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
2: เว้ยเจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
1: เกือบไม่รอดนะ
2: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
4: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน่
2: จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
3: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
2: เว้ยเข็มทอง
5: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไปสองครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
4: คำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
0: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
5: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
0: ใช่
3: เฮ้ย
0: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
0: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุเท่านั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุ

0: ที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
1: มีเหตุผล
2: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นข้อสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
3: ไม่ใช่
4: เฮ้ยแม่เงียบ
0: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันหรอ
2: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
5: ตาน้อย
6: ศิลากันเจ้าปานเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
2: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อนี้พวกเจ้าเสร็จแน่ตาน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
7: โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
6: ไม่ใช่
2: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
6: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
5: เฮ
8: ้ตันน้อยสุดยอด
6: ตันน้อยซะอย่าง
2: น้อย
0: คราวนี้จะอุปาทาน
6: ฮะ
5: ช่วยด้วย
2: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
9: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
0: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อน

0: เอื้อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: What's your favorite holiday or celebration?
1: I love Halloween.
0: Why is that?
1: I've loved it since when I was a kid, and my parents would put up spooky decorations around the house, and the kids in our neighborhood would love them.
0: Oh, so do you still go trick-or-treating?
1: Yeah, sometimes I take my nieces and nephews trick-or-treating. It's nice to see little kids dressed up in funny costumes and get excited over how much candy or chocolate they get.
0: Is there any Halloween costume contest by any chance?
1: Yes, people have it for fun. I went to a costume party at my friend's house last year and I won best superhero costume.
0: Oh, that sounds cool. So which superhero did you dress up as?
1: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
0: Wow. Are there any categories in the costume contest?
1: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
0: That sounds like a lot of fun.
1: It is. Let's jam.
0: Let's go.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh File รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
7: Here is

0: looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
1: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันเดียดที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเงาของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
1: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้เวลา 16:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน101อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยมีนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101แม่ทัพภาคที่2ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด101ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด101รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน101ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณีย

กิจณวัดประชานิยมเวลา 17:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงณสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์รองแม่ทัพภาคที่2รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านทั้งสองข้างทางมีการประดับตกแต่งด้วยต้นทุงหรือตุงอีสานทอมือและมีการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านโปงลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน100รางประกอบการแสดงฟ้อนรำผู้ไทยถวายการต้อนรับด้วยนางรำซึ่งเป็นบุคลากรนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และคณะโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 2,000 คนทั้งยังมีราษฎรชาวกาฬสินธุ์จาก18อำเภอที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดชาติพันธุ์ภูไทยห่มสบายผ้าแพรวากาฬสินธุ์ซึ่งเป็นผ้าไหมทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สืบทอดภูมิปัญญากันมาหลายร้อยปีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพลิกฟื้นภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวบ้านและทรงให้การส่งเสริมเป็นอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงตลอดจนพัฒนาฝีมือผ้าจนได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งไหมที่มีลวดลายหลากหลายสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดเส้นทางเวลา 17:46 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากในการนี้ทรงพระดำเนินไปยังบริเวณระเบียงพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลจากนั้นนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กราบประคมทูลการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรประทานแก่วัดโดยเจดีย์มีขนาดกว้าง20เมตรยาว20เมตรสูง49เมตรและออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2557แล้วเสร็จปี2569พระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เป็นสถาปัตยกรรมสีเหลืองทองที่วิจิตรงดงามผสมผสานศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยบนยอดของพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและความเป็นสิริมงคลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระอุโบสถเพื่อทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงตัดหวายลูกนิมิตและทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประคมสังแตรดุริยางทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสัพพพันยูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนมาภิไธยในแผ่นศิลาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนและแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนโดยใช้เวลาในการจัดสร้างกว่า12ปี
วัดประชานิยมตั้งขึ้นเมื่อปี2499ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2565และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่23มีนาคม2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสมหามงคลนี้ทางวัดจึงได้ขยายโครงการก่อสร้างพระเจดีย์สีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โดยออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนโอกาสนี้พระธรรมวชิรนิวิทบัวศรีชุตินทโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดถวายพระภัยรีพินาศเนื้อทองแดงพร้อมจารึกข้อความว่าสมโภชพระเจดีย์2569ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวัดประชานิยมเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นโดยเฉพาะด้านการศึกษาเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและการอุดมศึกษาของพระภิกษุสามเณรและประชาชนโดยจัดตั้งสำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาเพื่อเป็นที่ศึกษานักธรรมและบาลีของพระสงฆ์และสามเณรจะตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อสอนในระดับอุดมศึกษาและยังเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบันมีพระธรรมวชิรนิวิทบัวศรีชุตินทโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม65รูปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับหน่วยแพทย์ผอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์และกองแพทย์หลวงตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแมมโมแกรมให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีประชาชนไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งจำนวน146คนแยกเป็นคัดกรองมะเร็งเต้านม87คนคัดกรองมะเร็งนริเวศ59คนการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งต่างมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นครอบครัวจงจิระสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและสำเร็จ GTO Academyบริษัท Star Overseas จำกัดบริษัท KR Power Transmission Specialist จำกัดและมูลนิธิสยามวโรดมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดตาลล้อมวัดสามัคคีประชารามวัดเทพปราสาทวัดสันติธารวาสจังหวัดชลบุรีวัดลาดประเขาวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดพระไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
เวลา 14:30 นบริษัทไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติกจำกัดคณะนายเรวัชจันทนงบริษัทคณาเหลือจำกัดบริษัทบุษยา

ธรพืชผลจำกัดและบริษัทสอทรัพย์จำกัดและมูลนิธิจันทสาโรหลุยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามวัดกลางเวียงวัดม่วงพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่วัดทับบริบูรณ์และวัดเกาะโพธาวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทยูนิคอนคอนซูเมอร์กรุ๊ปจำกัดบริษัทอีวาแม็กจำกัดสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงโม่หินเทพประธานพรจังหวัดขอนแก่นครอบครัวสั่งยิ้มพันธ์และครอบครัวซื่อตรงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดหนองกระดูกเนื้อจังหวัดนครสวรรค์วัดกลางเวียงและวัดแม่อ้อในจังหวัดเชียงรายและวัดชัยมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นครอบครัวพลโทประสาทเจริญชัยบริษัทสมาร์ทวิชั่นไทยแลนด์จำกัดบริษัทฟันแลบโปรจำกัดและเทศบาลตำบลพุทธาจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวมจำนวน8รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทํานองได้แก่ทํานองกะทํานองเลื่อนทํานองลากสูงและทํานองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและมีความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานและวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองตัวแทนร้านแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งทรงส่งเสริมให้หันมาทำศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ด้วยทั้งนี้สำนักพระราชวังประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: Times Square ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใคร

0: จะตายเป็นเดือนเลยกว่าจะรู้ข่าวกัน
1: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
0: เอาเอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
2: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
0: ไปละ
3: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
2: เดี๋ยวเดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
0: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
1: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: มาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยพี่บุญวัฒน์ชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะ

0: เวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
0: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
0: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
0: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูด

0: ความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองบ้านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
4: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
3: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เป็นประตูของเราเอาละครับโก
1: ยเขายิงเข้าประตูไปแล้ว
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: ที่นี่คือเคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสาร

็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กตุ๊กเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกแทรกกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบนสามล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: The COVID-19 pandemic crisis has adversely affected our world and all walks of life. The study is possibly the first comprehensive empirical study on the impacts of the COVID-19 pandemics and sustainable development in ASEAN.

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง TV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น

และเวลา12นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.com

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Coach ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะให้น้องอ้นจำได้ไหมคะในอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราให้น้องอ้นได้ฝึกการเป็นโค้ชโดยรับการโค้ชจากพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนแล้ววันนี้ถึงเวลาที่น้องอ้นจะมาฉายแสงเป็นโค้ชด้วยตัวเองแล้วนะคะน้องอ้นอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะลูก
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอ้นพร้อมไหม
1: พร้อมครับ

0: ทวนนะเดี๋ยวครูทวนให้ก่อนนะว่าการจะเป็นโค้ชที่ดีนะคะใครที่ไม่ได้ดูสัปดาห์ที่แล้วนะคะหรือดูแล้วมาทวนกันนะคะ3สิ่งนี้ต้องมี1คือทักษะในเรื่องที่เราจะโค้ชเช่นถ้าเราเป็นโค้ชฟุตบอลเราก็ต้องมีทักษะฟุตบอลตั้งแต่พื้นฐานไปยันระดับสูงเลยนะคะ2นั่นก็คือทักษะการสื่อสารเวลาเราจะบอกอะไรให้ใครทำอะไรก็ต้องบอกถึงเหตุผลว่าทำอันนี้เพื่ออะไรจะได้อะไรไม่ทำแล้วจะเสียโอกาสอะไรแล้วก็ค่อยให้เขาทำเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะแล้วก็3คือจิตวิทยานะคะเราจะเปิดใจเขายังไงเราจะชื่นชมเขาเวลาเขาทำได้ดีอย่างไรนะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะคือลักษณะของการเป็นโค้ชที่ดีซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมครูง้อมีภารกิจมาให้น้องอ้นน้องอ้นจะต้องโค้ชนักฟุตบอลฝึกหัดซึ่งถามอ้นก่อนเลยเตรียมอะไรมาสอนน้องนักฟุตบอลฝึกหัดของเราวันนี
1: ้อย่างแรกคือผมอยากจะลองเล่นกับน้องดูก่อนว่าน้องมีทักษะมากแค่ไหนหร
0: ือ
1: ว่ามีสกิลอะไรแค่ไหนผมจะได้สอนถูกและแนะนำในสิ่งที่มันถูก
0: ดีมากดีมากเลยอ้นอันนี้ฉลาดมากเลยนะคะการมาปุ๊บเราไม่ใช่สักแต่ว่าเราให้อะไรไปเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเขามาระดับไหนแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปสอนเบสิกให้กับคนที่เขาอาจจะมีของอยู่แล้วเนาะประเมินก่อนแล้วไง
1: ประเมินก่อนพอเล่นกับน้องเสร็จเราก็จะมาฝึกทักษะเหมือนที่พี่ตัวเคยฝึกให้ผมดูว่าน้องเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็มีทักษะแบบไหนบ้างมีทักษะตรงไหนเพิ่มขึ้นอีกบ้าง
0: โอเคสองอันหลักๆเนาะประเมินก่อนแล้วเราก็ให้ทักษะที่พี่ตุ๊กเคยให้เรามาลองฝึกถ่ายทอดดู
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: ครับผม
0: วันนี้นะคะจะเป็นยังไงไม่รู้นะคะ เราจะเปลี่ยนจากนักฟุตบอลมาเป็นโค้ชเนี่ยมันเป็นการอัพสกิลอีกเลเวลนึงเลยนะเอาละค่ะและเวลาสำคัญก็กำลังมาถึงนะคะเก่งในสนามจะเก่งในการถ่ายทอดหรือเปล่า เราจะไปดูกันนะคะอ้นพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: ครับพร้อมแล้วป่ะฮัลโหลสวัสดีครับเอ็นเจสวัสดีลูก
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่อ้น
2: ครับ
0: โอ้โหพ่อคุณไหว้ซะหลังโกงใช่พ่อวันนี้เดี๋ยวเราพาพี่อ้นมาเจอเอ็นเจนะคะเอ็นเจเนี่ยเป็นนักฝึกนักฟุตบอลฝึกหัด

0: ตอนนี้เอ็นเจอายุเท่าไหร่
1: 13ครับ
0: 13นะพี่อ้น
2: 17ครับ
0: 17นะแก่กว่าสัก4ปีกำลังดีนะคะเอ็นเจเล่นบอลมานานยังลูก
1: 2ปีครับ
0: 2ปีพี่อ้นล่ะ
2: ผมเล่นตั้งแต่โอ้โหนานแล้วครับเล่นเยอะกว่าน้องอีก
0: กี่ปีตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: ตั้งแต่อายุ2ขวบครับ
0: คุณพระ
2: ตั้งแต่ตอนนู้นเลย
0: เออก็เรียกว่าสั่งสมมาสัก10กว่าปีได้แล้ว15ปีนะเขาจะเอาประสบการณ์ของเขามาสอนเราวันนี้นะ

0: ซึ่งวันนี้ถ้าเอ็นจะอยากรู้อะไรอยากถามอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลจัดเลยถ้าเขาอธิบายไม่เข้าใจก็บอกพี่ผมไม่เข้าใจโอเคไหมเอาแบบตรงๆกันไปเลยนะปัจจุบันเล่นบอลอยู่ที่โรงเรียนเป็นนักกีฬาเป็นอะไรลูกเป็น
1: นักฟุตบอลของโรงเรียนครับ
0: ตำแหน่งไหนคะ
1: เล่นกลางครับ
0: นะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่อ้วนเขาจะขอดูก่อนนะว่าเดี๋ยวขอเล่นด้วยกันก่อนใช่ไหมเพ
2: ื่
0: อว
2: ั
0: ดดูก่อนว่าเรามีมายังไงเขาจะได้ให้ของที่เหมาะสมกับเราได
1: ้ครับ
0: โอเค
1: คร
0: ับ มีอะไรอยากคุยกันก่อนไหมฮะ
2: ก็จะสอนให้เต็มที่ครับผม
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโอเคพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: พร้อมนะ
2: พร้อม
0: พร้อมไหม
2: พร้อมครับพร้อมครับ
0: ไปนักฟุตบอลกับโค้ชแตะศอกกันก่อน
1: คร
0: ับ เออเอาไปแยกย้ายค่ะ
2: เอาละครับผมวันนี้นะครับผมได้รับภารกิจมาเป็นโค้ชนะครับผมเราก็จะมาดูกันนะครับว่าน้องเอ็นเจเขามีสกิลและทักษะเป็นยังไงบ้างนะครับในเบื้องต้นนะครับก็ผมจะให้น้องเลี้ยงในเวลา1นาทีนะครับผมถ้าผมแย่งได้เราก็จะมาปรับดูว่าน้องควรพัฒนาสกิลอะไรตรงไหนครับ

าละครับผมตอนนี้ผมก็ทดสอบน้องไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็ไม่รู้กันนะครับว่าอันนี้เป็นพี่ตุ๊กตอนเด็กหรือเปล่านะครับผมใช่พี่ตุ๊กตอนเด็กไหมครับเนี่ยผมไม่ใช่ครับเลี้ยงไวมากเลยครับผมแต่มีข้อเสียคือไม่ได้ใช้ปลายเท้าเล่นเหมือนที่พี่ตุ๊กพูดนะครับผมเพราะว่าการใช้ปลายเท้านั้นจะเป็นการที่ทรงตัวแล้วก็ทำให้เราสามารถหนีคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมอันที่สองนะครับผมก็จะทำการทดสอบเหมือนที่พี่ตุ๊กทดสอบผมนะครับว่าน้องมีทักษะตรงนี้ไหมและจะสามารถทำได้หรือเปล่าครับ

0: เอาละครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับที่แบบทดสอบที่ผมจะทดสอบน้องแล้วครับผมอันนี้มีอยู่3สถานีนะเดี๋ยวพี่จะให้เราทำโอเคด่านแรกเนี่ยง่ายๆเลยใช้ปลายเท้าอย่างนี้เลยกระโดดไปอึ๊บแล้วก็วิ่งกลับไปต่อใหม่ทำอย่างนี้4รอบโอเคไหมลองดูนะ1 2 3ดีเก่งมากมาอีก3รอบโอ้เบสิกแน่นจริงเหมือนพี่ตุ๊กเลยมาตอนสุดท้ายแล้วดี
1: โอ้โหจะแอบเข้าไปดูเขาใกล้ๆนะคะเขาโค้ชยังไง
0: มาสถานีที่2เลยสถานีที่2เนี่ยนะมันเป็นการวิ่งแต่วิ่งสั้นๆเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูก่อนใช้ปลายเท้าเหมือนกันแต่เหมือนนู้นเลยทำอย่างนี้4รอบเหมือนกันโอเคไหมมา1 2 3โอ้โหเก่งมากเก่งมากโอ้เยี่ยมเยี่ยม

0: มาครับสถานีที่3นะครับผมอันนี้ไหวไหมเนี่ยไหวนะไหวนะสถานีนี้ก็คือเกี่ยวกับการวิ่งเร็วเพื่อที่จะหนีคู่ต่อสู้ไปให้ได้คือการก้าวยาวๆไปเลยเนี่ยก้าวยาวๆไปทำอย่างนี้4รอบเหมือนกัน4รอบใช้ปลายเท้าวิ่งนะเพราะมันจะเร็วกว่าการที่เราเหยียบลงแบบเต็มเท้าไปวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยก้าวยาวๆไปเลยก้าวยาวแบบต้วมต้วมต้วมไปเลยปึ๊บสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมมาแล้วสุดท้ายแล้วไปโอ้โหเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากใน3สถานีนี้ที่พี่ให้ทำนะสถานีแรกเนี่ยคือเป็นการวัดว่าเราเนี่ยมีความบาลานซ์ตัวมากแค่ไหนแต่สำหรับน้องเนี่ยดีเยี่ยมมากเลยดีมากเลยแบบทรงตัวได้ดีมากเลยเพราะว่าบางคนก็กระโดดไปอึ๊บจะล้มแล้วอันนี้ก็คือไม่มีความบาลานซ์ในตัวอย่างที่2คืออันนี้คือการสับขาคือให้คู่ต่อสู้ไม่รู้ว่าเราจะไปทางซ้ายหรือว่าจะไปทางขวามันทำให้แบบเร็วๆขึ้นและการที่ทำด้วยปลายเท้าเพราะว่ามันจะได้เร็วขึ้นดีกว่าเรามานั่งแบบเต็มเท้าอย่างเงี้ยมันจะไปหลบยากอะไรอย่างงี้ด่านสุดท้ายก็คือวิธีการกระชากบอลหนีเรากระชากบอลหนีเราต้องก้าวยาวๆก้าวก้าวก้าวเพื่อให้คู่ต่อสู้ตามไม่ทัน3ด่านเนี้ยน้องทดสอบผ่านครับเก่งมากครับ
1: เด็กๆเก่งมากค่ะคุณเดี๋ยวสิ่งที่ครูขอเพิ่มนิดนึงครูอยากรู้ว่าถ้าไม่ฝึกอันนี้จะเกิดอะไรขึ้น
0: มันจะทำให้เราไม่มีร่างกายเกี่ยวกับแรงขาครับ
1: ถูกไหมคะ
0: ถูก
1: มันคือแรงขาเนาะคือการที่พอเรายกอย่างนี้มันจะสร้างกล้ามเนื้อ
0: สร้างกล้ามเนื้อ
1: ซึ่งถ้าแรงขาตรงนี้มีจะทำให้เกิดผลอะไรในอนาคตในการเล่น
0: จะทำให้เราวิ่งได้เยอะครับทำให้เรามีร่างกายขาที่แข็งแรงเพราะว่าการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันใช้ขาอยู่แล้วแน่นอนเลย
1: โอเคเห็นไหมคะอันนี้คือที่ครูพยายามจะบอกว่าเวลาที่เราจะบอกอ่ะเราต้องบอกเขาว่าทำอันนี้มันจะได้อะไรในระยะยาวถ้าไม่ทำอ่ะอยู่เคยเห็นไหมนักกีฬาที่แบบวิ่งแล้วหมดอ่ะเพราะว่ากำลังเขาไม่พอฉะนั้นเราต้องฝึกอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการชี้บอกจุดประสงค์เมื่อกี้อันนึงที่ครูชอบมากในที่อ้นทำกับน้องก็คืออ้นจะคอยให้กำลังใจตลอดดีเก่งแต่มันเหนือไปกว่าการที่บอกว่าดีเก่งคือเราสามารถบอกเขาได้ว่าเขาเก่งตรงไหนเขาดีอย่างไรเขาดีตรงไหนที่เราบอกว่าเขาดีเขาเก่งเนี่ยมันดีตรงไหนจุดทักษะไหน
0: เขาดีตรงที่ร่างกายเขาพร้อมด้วยและจิตใจเขาก็พร้
1: อม
0: ผมสอนอะไรเขาสามารถทำได้ทุกอย่างทำตามได้อย่างรวดเร็ว
1: ไ
0: ม่มีข้อแม้เลยอันนี้ถือว่าน้องดีครับ
1: โอเคโอเคนะคะอีกจุดนึงที่ดีของอ้นคือตอนที่น้องวิ่งก้าวยาวๆเมื่อกี้ครูเห็นแล้วว่าก้าวจริงเขาไปได้ยาวกว่านั้นแต่เหมือนเขากักไว้ให้ตรงกับเป้าที่เราวางไว้
0: ใช่
1: พอมาถึงปุ๊บเราก็เลยบอกไม่ต้องกักเลยก้าวยาวๆเลยไปให้สุดขานี่คือการเขาเรียกว่าการ give direction หรือการให้ทิศทางนะคะทีนี้ครูถามอ้นละกันว่ามันมีด่านไหนอีกไหมที่เราอยากจะปรับอยากจะให้ทิศทางเพิ่มเติมให้น้อง
0: สถานีที่2ครับ
1: อันนี้ทำไมยังไง
0: ใช่ครับเพราะว่าน้องก้าวเท้าผิดไปนิดหน่อยครับ
1: โอเคงั้นลุยเลยค่ะลองดูเลย
0: เห็นดูแล้วเราวิ่งมาอย่างนี้ปุ๊บเราทำอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บความจริงไม่ใช่ก้าวเท้าเดียวไปเลยด้วยปลายเท้าเอาแบบเร็วๆเลยพอนี้

0: นี้สองรอบพอพร้อมไหมมา1 2 3โอเคโอเคครับเก่งครับ
1: โอเคพึงพอใจไหมคะโค้ช
0: พึงพอใจครับ
1: พึงพอใจนะคะ
0: ทำถูกต้องแล้วครับ
1: ถูกต้องแล้วนะคะ
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าว่าเราเรียนรู้อะไรจากการโค้ชครั้งนี้บ้าง
0: ได้ครับ
1: โอเค
2: ไปปกติผมเล่นที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ช่วงก่อนโควิดก็ได้ซ้อมอะคาเดมี่นิดหน่อยครับแล้วก็แต่ผมยังไม่ค่อยว่างเพราะว่าผมจะเล่นดนตรีด้วยพี่อ้นเขาสอนดีมากเลยครับแบบที่ผมได้พูดไปก็เขาให้กำลังใจได้ดีแล้วก็เขาแบบวางแล้วเขาบอกจุดแบบข้อบกพร่องของผมที่ผมทำไม่ดีด้วยครับก็วันนี้ผมได้เรียนรู้ทักษะการซ้อมครับแบบช่วงนี้โควิดใช่ไหมครับเราก็ไม่สามารถไปลงทีมหรือซ้อมหลายๆคนได้อะไม่สามารถไปอะคาเดมี่ได้แต่ว่าอย่างนี้ผมสามารถแบบทำทีละอันที่แบบสวนข้างบ้านอะไรเงี้ยได้ครับเพื่อพัฒนาแล้วก็รู้ว่าจุดบกพร่องผมเป็นแบบนี้ผมควรจะทำอย่างนี้เพื่อทำให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็การฝึกครั้งนี้นะครับมันช่วยให้ผมตรงที่ว่าในเมื่อผมเล่นกองกลางอยู่แล้วครับบางทีที่ผมได้บอลนะครับผมก็สามารถเลี้ยงหลบอย่างที่แบบพี่เขาให้ก้าวยาวเงี้ยครับบางจังหวะผมสามารถกระชากแล้วเปิดให้เพื่อนได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับก็นำไปปรับใช้ได้เวลาลงทีมเวลานำไปแข่งจริงอะไรเงี้ยครับ
1: ครูขอสัมภาษณ์เอ็นเจก่อนแล้วกันเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงกับการโค้ชของพี่อ้น
2: พี่เขาสอนเข้าใจมากครับแล้วเขาก็แบบว่าคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดทำให้เหมือนกับว่ารู้สึกดีขึ้นแบบรู้สึกเหนื่อยน้อยลงนะครับ
1: เย้อันนี้ต้องชื่นชมพี่อ้นนะคะฝีมือไม่เบาเหมือนกันนะเราเนี่ยเอาพี่อ้นเราตาเหลือกเหมือนกันนะตอนแรกอ่ะ
2: ที่เขาน่าจะไม่ได้ใส่รองเท้าด้วย
1: เออรองเท้ามันไม่ได้เกาะเนาะ
2: ครับ
1: นะคะอ้นล่ะพอได้โค้ชจริงๆแล้วรู้สึกเป็นไงบ้าง
0: โอ้สอนเด็กก็ไม่ได้ยากก็ไม่ได้ง่ายนะ
1: ไม่ได้ง่ายเนาะก็ไม่ได้แปลว่าเด็กทุกคนสกิลที่มาเนี่ยก็จะ
0: แตกต่างออกไปครับ
1: ถูกไหม
0: แต่ละคนสกิลก็จะไม่เหมือนกันเราก็ต้องสอนในจุดที่เขามีอยู่ในระดับหนึ่งหรือเปล่า
1: ตอนนี้เราประเมินเขาว่ายังไงตอนแรกพอเราเห็นเขาปุ๊บเราประเมินเขาว่าไง
0: เห็นประเมินว่าเออได้ครับเล่นได้อยู่แล้ว
1: ลูกพี่ตุ๊กกับชาติมาเกิด
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมแสดงว่าเขามีของมาถูกไหม
0: ถูกครับ
1: แล้วพอเราไปทำไปสอนเขาจริงๆเนี่ยพอเราได้อธิบายต่างๆนานารู้สึกถึงความยากง่ายยังไง
0: รู้สึกว่าถามว่ามันง่ายไหมถ้าเราทำให้ดูมันง่ายแต่ถ้าเราสื่อสารแล้วน้องไม่เข้าใจเน
1: ี่
0: ยอันเนี้ยเราจะทำให้น้องไม่ได้ความรับรู้อะไรจากเราเลย
1: ซึ่งที่ครูเห็นครูเห็นเรามีการยกตัวอย่างโดยการทำให้ดูซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการอธิบายที่ง่ายนะคะไม่ผิดนะได้หมดเราจะทำให้เขาดูอธิบายโดยการพูดสำคัญที่สุดเราต้องยกตัวอย่างก็คือทำให้ดูเนี่ยดีมากที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าความเข้าใจที่จะเกิดขึ้นง่ายและเร็วที่สุดคือการยกตัวอย่างวันนี้สิ่งที่ครูเห็นในขณะที่อ้นสอนนะคะมีจุดที่ดีมากๆเลยก็คือการให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องแล้วก็อธิบายขั้นตอนนะคะเป็นขั้นเป็นตอนทีละสเต็ปมีการถามน้องว่าพร้อมไหมคอยดูจังหวะเขามีการให้จังหวะอันนี้ดีดูไม่เร่งรี
0: บ
1: แล้วก็มีความเป็นมิตรมีความถ่อมตัวด้วยในความที่ว่าพอเห็นน้องเขาเก่งแล้วเราไม่ได้แบบฉันเป็นโค้ชฉันต้องเก่งกว่าเท่านั้นเรามีการชื่นชมเขาว่าเฮ้ยเก่งนะเนี่ยเหมือนพี่ตุ๊กเลยอันนี้ถือว่าเป็นสปิริตนะเป็นความใจกว้างที่ครูนับถือนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: สิ่งที่เราสามารถเพิ่มเติมได้มีอะไรได้บ้างข้อที่หนึ่งเลยสังเกตไหมครูจะไม่บอกว่าข้อเสียต่อไปนี้ถ้าเราจะไปเป็นโค้ชใครเราจะไม่เรียกว่าข้อเสียเราเรียกว่าข้อที่พัฒนาได้ฟังดูดีกว่าไหมถ้าครูเขาบอกว่าเอ้ยข้อเสียของแกคืนนี้นะเว้ยโอ้โหมันฟังดูมีข้อเสียเรา
2: ครับ
1: แต่มันเป็นจุดพัฒนาได้อะใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะให้คอมเมนต์อะไรที่เป็นลูกศิษย์ของเราเนี่ยให้เราบอกว่าข้อดีของเธอคืออะไรอันดับแรกเราต้องบอกข้อดีของเขาก่อนและอันดับต่อมาค่อยบอกจุดที่น่าพัฒนาของเขาว่ามีอะไรเวลาที่เราชมคนนะอย่าชมว่าเก่งธรรมดาแต่ถ้าสมมติว่าเขาวิ่งแบบโอเคดีต่ออย่างเงี้ยชมว่าเก่งได้แต่พอมาพักเสร็จปุ๊บเราต้องชี้ให้เขาเห็นเลยว่าเฮ้ยยูมีความไวนะเธอมีความคล่องตัวดีนะสมดุลของเธอค่อนข้างดีเลยนะอย่างเงี้ยค่ะให้เราระบุไปเลยว่าจุดดีของเขาคืออะไรมันจะทำให้คนคนนั้นอ่ะเห็นข้อดีของตัวเองแล้วจะทำให้การพัฒนาก้าวกระโดดกว่าเดิมอันนี้คือมีงานวิจัยหลายตัวเลยนะคุณผู้ชมคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชมคนแล้วระบุเลยไปลงไปเลยว่าเขาดีในเรื่องไหนจะทำให้เรื่องนั้นของเขาเนี่ยดีแบบก้าวกระโดดนะคะและต่อมาเมื่อกี้คือ

0: มให้ถูกแนะนำด้วยคำที่ถูกต้องนะคะสำคัญที่สุดคือตัวสุดท้ายนี่แหละให้เราบอกถึงจุดประสงค์ของการทำจริงๆแล้วในเหตุการณ์นี้เราต้องบอกถึงจุดประสงค์ตั้งแต่ต้นเลยมาเอ็นเจเดี๋ยวเราจะมาฝึกสกิลกันฝึกทักษะนะแล้วเราก็บอกก่อนนักบอลส่วนใหญ่เนี่ยอยากลงสนามเลยอยากเล่นอยากเตะเลยหารู้ไหมว่านักบอลที่เก่งเขาฝึกข้างสนามหนักมาก
1: ใช่ครับ
0: เพื่อที่จะไปเก่งบนสนามจริงนะงั้นเราจะมาฝึกทักษะเหล่านี้กันอย่างเงี้ยให้เราบอกก่อนว่ามันเพราะอะไรที่เราต้องมาฝึกวิ่งยอกยอกแยกแยกอย่างนี้ทำไมเราไม่ฝึกเตะโกเลยนะคะจากนั้นต่อมาปุ๊บให้บอกเป็นฐานย่อยว่าแต่ละฐานเนี้ยเราจะฝึกไปเพื่ออะไรนะอย่างที่ครูมาแก้ให้ตอนท้ายว่าต้องขยี้ไปเลยว่าถ้าหนูฝึกเนี้ยหนูจะสร้างอันนี้แล้วมันจะทำให้หนูเร็วจะให้ดีนะยกตัวอย่างนักเตะเก่งๆมาก็ได้ว่าอย่างเช่นเมสซี่อย่างเงี้ยหรือเมสซี่เจของพี่เจบ้านเราเนี่ยเขาฝึกอันเนี้ยเพื่อให้ตรงนี้เกิดขึ้นแข็งแรงอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วมันจะทำให้เขามีทักษะที่คล่องตัวกว่าคนทั่วไปมันจะทำให้คนฟังแล้วเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยอยากเป็นแบบเขาเว้ยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้จูงใจได้ง่ายขึ้นโอเคไหมนะคะอันนี้ก็คือเบื้องต้นพื้นฐานสำหรับวันนี้ที่ครูเห็นในอ้นนะเห็นไหมคะว่าครูจะพูดข้อดีของอ้นก่อนซึ่งเป็นข้อดีจริงๆของอ้นแล้วครูก็ตามมาด้วยสิ่งที่ครูเสนอแนะว่าอ้นพัฒนาตรงนี้เพิ่มเติมได้นะมันจะทำให้คนฟังอะค่ะรู้สึกว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่ make sense แล้วก็เอาไปทำได้จริงๆมากกว่าที่จะไปบอกว่าห่วยผิดไม่ได้ไม่ดีไม่โดนไม่ดีโอ้โหอันนี้หมดแรงใจซึ่งโค้ชจะต้องมีหน้าที่เติมทั้งแรงกายเติมทั้งแรงสติปัญญาแล้วก็เติมทั้งแรงใจให้กับลูกทีมของเรานะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีวันนี้ได้เห็นอนาคตวงการบอลของไทยนะคะถ
1: ้
0: าเราจะเอาจริงด้านนี้ครูเห็นแววทั้งคู่เลยนะเอ็นเจขอบคุณมากๆนะลูกนะมีอะไรอยากจะบอกพี่อ้นก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปวันนี้คะ
2: ก็อยากจะขอบคุณพี่อ้นมากๆเลยนะครับที่สอนผมวันนี้ก็พี่สอนได้ดีแล้วก็สอนได้เข้าใจมากๆเลยครับผมว่าครับ
0: ค่ะมีอะไรอยากจะบอกน้องไหม
3: ก็น้องอายุเพิ่ง13เองในระดับน้องผมว่าน้องเก่งมากเลยครับผ
0: ม
3: ได้ขนาดนี้ทั้งการจับบอลล็อกบอลอะไรอย่างเงี้ยน้องเป็นหมดเลยแล้วสอนน้องเข้าใจง่ายแล้วน้องตั้งใจยังไงน้องก็ไปได้ไกลอ่ะ
0: โอเค
3: ผมครับ
0: โอ้น่ารักมากๆเลยนะคะเวลาเห็นอะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หวังใจว่าทุกคนจะเอาเทคนิคเนี้ยไปฝึกไปใช้ได้จริงใครอยากเป็นโค้ชไม่ว่าจะเป็นโค้ชอะไรนะคะขอให้คุณย้ำนะคะเก่งในทักษะที่คุณจะเอาไปสอนมีทักษะในด้านการสื่อสารอย่างเข้าใจจุดประสงค์บอกเป็นขั้นเป็นตอนได้และสำคัญก็คือจิตวิทยาค่ะสามารถชมเขาได้อย่างจริงใจนะคะสามารถสร้างความเป็นมิตรกับคนที่จะมาเรียนกับเราได้เท่านี้เองค่ะคุณก็จะสามารถเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพได้แล้วอย่าลืมกลับมาชม The Speech Coach ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าว้าวมากนะคะเราจะได้เป็น Speech Coach on Stage ค่ะเราจะขึ้นไปพูดกันบนเวทีและคนที่เราเชิญมาพูดนั้นโอ้โหบอกเลยค่ะว่าโด่งดังในโลกออนไลน์มากๆเขาจะเอาประสบการณ์ความสำเร็จในฐานะยูทูบเบอร์ของเขานะคะมาแชร์บนเวทีกับ The Speech Coach ของเราเขาก็คือ Be The Scar ค่ะติดตามชมได้นะคะทั้งแนวคิดวิธีคิดและวิธีการถ่ายทอดของเขาบนเวทีกับเรา The Speech Coach สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีลูก
2: สวัสดีครับ
3: มันแตกต่างครับเราเล่นเราจะเล่นอะไรก็ได้อะครับเราจะทำอะไรก็ทำได้ครับแต่การที่จะมาเป็นโค้ชคือเราต้องรู้ทักษะในเบื้องต้นแล้วก็รู้สกิลของเด็กด้วยครับที่เราจะสอนเขาว่าสกิลเขาระดับไหนพอได้มาลองสอนเองนะผมก็รู้สึกว่ามันยากพอสมควรครับการที่จะผันตัวมาเป็นโค้ชแบบข้ามกระโดดอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เรียนรู้หรือว่าลึกซึ้งถึงโค้ดอะไรขนาดนั้นคุณครูงอเขาแนะนำเกี่ยวกับการพูดแล้วก็การให้รู้ว่าเราทำในสิ่งนี้ไปแล้วประโยชน์เราได้อะไรและเราทำเพราะอะไรในอนาคตข้างหน้ามันจะมีผลอะไรกับตัวเราไหมมันจะทำให้ร่างกายเราเป็นยังไงแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างนี้ครับอยากเป็นครับเพราะว่าอยากจะสอนเด็กให้มีความสนุกเกี่ยวกับฟุตบอลครับเด็กที่มีใจหลักจริง
0: ๆสำหรับวันนี้นะคะโหครูบอกเลยนะครูเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนของน้องอ้นมากเลยจากซีซั่น1ที่เราเห็นกันเนี่ยอ้นตอนนั้นเนี่ยมันจะมีความแบบขัดๆกันเกินนิดนึงนะคะ

บางทีก็จะล้นเกินไปหน่อยบางทีก็ขาดในเรื่องของความรับผิดชอบหรืออะไรบางอย่างด้วยความวัยด้วยนะแต่พอผ่านการฝึกผ่านทั้งการปรับ mindset การฝึกทั้งการสื่อสารแล้วเขาได้เจอคนที่เป็นฮีโร่ของเขาอย่างพี่ตุ๊กวันนี้สิ่งที่ครูเห็นครูเห็นเด็กคนหนึ่งที่มีความเป็นไปได้อย่างสูงในการที่วันหนึ่งเขาจะผ่านตัวเองไปเป็นโค้ชเลยนะคะการพูดของเขาการให้เกียรตินะคะเพื่อนที่มาร่วมทีมกับเขาเนี่ยนะคะวิธีการแนะนำการบอกเป็นขั้นเป็นตอนการหยุดที่จะฟังโอ้โหครูนะเพราะวันนี้อ้นทำได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวของอ้นมากๆนะคะวันนี้ครูมั่นใจนะคะว่าถ้าเกิดใครเอาสิ่งที่อ้นได้เรียนมาเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ไม่เหมือนสัตว์อื่นเลยเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ง่ายที่สุดในบรรดาสัตว์ทั่วไปเราเป็นมนุษย์ที่เทรนตัวเองได้ด้วยอันนี้คือสำคัญต่างจากสัตว์ทั่วไปเพราะสัตว์ทั่วไปต้องมีคนมาฝึกวันนี้ค่ะเราสามารถเทรนจิตเทรนใจของตัวเองได้เราเห็นน้องอ้นเปลี่ยนแปลงขนาดนี้แล้วทำไมเราถึงจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ The Speech ได้ถ่ายทอดมาตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงวันนี้นะคะย้อนกลับไปดูซ้ำๆแล้วคุณจะพบว่าตัวคุณก็จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนค่ะ

0: คนคนนี้คือผู้บุกเบิกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะเขาคือพี่มี่เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: คนส่งคลิปโอมา อยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งชื่อเพลงกังนัมสไตล์ปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นวันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมซักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมไม่มีคนดูแล้วครับศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองมันเป็นกับดัก
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นั้นนะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby 2ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมาเนี่ยนะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับI am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ได้ออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked upbecause Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นนึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันที่หลังเนาะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you choose a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fight แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊มันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษการมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่ากับเรือที่มีศักยภาพ

0: ในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่า feeder ship สำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
1: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า post panamax post panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ key crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
2: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
3: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
2: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่รูปเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
3: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
2: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
3: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอ๋กำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอ๋จะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่1เลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I travelledto Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลๆค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้ง2คำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆ นักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Fight ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ flash mob เพราะว่าการเต้น flash mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นน่ะนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาล่ะค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองแหละค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจแหละค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight แล้วค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อหนึ่งค่ะชื่อเขาก็คือ towboat T-O-W นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ T-O-W towboat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboatTowing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in towin tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่

0: 2022ยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Bit for Fight เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: พี่เอ๋ทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค
2: ่ะและก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไป
2: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck ยัดมันลงมาเยอะมากเลยนะคะก
2: ็
0: คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่า Full Container Load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่สองเนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก Less Than Container Load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
2: ครับ
0: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจัดการขนส่งหรือว่า Freight Forwarderจะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
2: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมา Food Fit for Five กันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cycloneSuper Typhoon, Super Hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ Super Typhoon Hainan ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า Tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือ Tornado ที่เจ้าของภาษาออกเสียง

งโทนเนโดเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่นะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือ sandstorm นะครับพายุฝุ่นนี่คือ dust storm หรือ desert storm ก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูบนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: พบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงเคนสแพเกอร์ค่ะ
2: อาจารย์เอกิติพัฒน์เสริมทองครับ
1: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
2: ไม่ดีฮะ
1: ไม่ดี work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
2: ่
1: ไม่ดีเนาะ
2: ไม่ดีแน่น
1: อนจริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed john should quit his job because he is working for peanuts and he can'tpay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าชาวบ้าน
2: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
1: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆ
2: ถูกเล็กๆน้อยๆราคาถูก
1: นั่นแหละ
2: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
1: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
2: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูกๆ
1: ก็ได้ลิงมา
2: แบบนั้นเลย
1: แต่วันนี้มีที่มาจากละครจัดใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วแล้วค่ะวันนี้เราสองคนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
2: บายสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: everybody!
1: Welcome to English Level Up!
2: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
3: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
0: English Level Up!
2: ครูพี่เนท
3: ครูพี่นุ่น
2: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกๆคนแล้วค่ะ
4: I'm so busy this week. I want to take a rest on this weekend.
3: สัปดาห์นี้ครูพี่นุ่นยุ่งมากเลยค่ะครูพี่เนทครูพี่นุ่นก็อยากจะพักผ่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์บ้าง
2: Take a good rest พักผ่อนเยอะๆนะคะครูพี่นุ่นน้องๆค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำที่ครูพี่นุ่นเพิ่งพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะคือคำว่า week ที่แปลว่าสัปดาห์ส่วนคำว่า weekend แปลว่าสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า week weekly weekday weekend กันค่ะ
3: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
0: Chris Jobs
3: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำเหล่านี้กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
5: โอ้ฮัลโหลเวลคัมทูฟาร์มาซี How can I help you
6: I'm sick I'm not feeling well
5: Sick เขาจะมีอาการอะไรจะพูดอย่างไรเนี่ยSymptom เฮ้ย Symptom พูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
7: ทำไมล่ะครับ
5: ให้เกียรติลูกค้าผมหน่อย
7: เพราะอะไรครับ
5: เขาไม่ได้ซิมนะดูดีๆครับเขาเป็นฝรั่งฮะสาวสวยด้วยครับ
7: โอ้แต่ทุ่มเหรอแต่ทางนี้นะครับ Symptom ไม่ได้เป็นภาษาไทยครับ Symptom แปลว่าอาการไม่สบายส่วนพี่ต้องถามว่า What are your symptoms
5: Oh what are your symptoms
6: I have a cough
5: Cough.
6: I'm coughing.
5: Oh, coffee! Look, coffee over there.
6: No. I'm coughing.
5: Long sob. Oh, temple over there.
7: PX. เขาบอกเขามีอาการไอ
5: Oh, you have a couch?
6: A couch like a sofa?
5: You have a cuff.
6: A cuff like handcuffs?
7: คุณผู้ชมครับภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่บางครั้งเนี่ยนะครับการออกเสียงไม่แมทกับการสะกดอย่างแรงนะครับเช่นคำว่าอาการไอหรือมีการอาการไอนั่นเองครับ C O U G H ออกเสียงว่า cough cough นั่นเองนะฮะ cough ถ้าเป็นกริยากำลังเกิดขึ้นก็คือ coughing ไม่ใช่ coffee กาแฟไม่ใช่ coughing ลงศพแต่อัน coughing ฉันกำลังไอ I have a cough มีอาการไอแต่ถ้า couch sofa cough ก็เหมือนกับกุญแจมือเข้าใจนะครับพี่เอ็กออกเสียงว่า coughcough fun ครับ
5: ครับผม
6: I have a sore throat
5: sore throat oh you heard me
7: pick sore แปลว่าบาดเจ็บหรือว่าเจ็บ throat แปลว่าลำคอ hurt neck แปลว่าคอเขาปวดหรือว่าเจ็บคอเหมือนแบบคอมันซนนอนตกหมอนเขาเจ็บคอ
5: you have a sore throat
6: yes and I have phlegm too
5: phlegm
6: yeah like
7: จะขาดขาดอีกนานไหมเฟลมแปลว่าเสมหะในคอนั่นเองครับ
6: I have a fever
5: fever ปวดตรงไหนครับ
7: เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ภาษาไทย
5: ก็พูดว่าอะไร
7: ฟีเวอร์ไม่ใช่ฟีมันเวอร์ออกมาอย่างนั้นนะฮะฟีเวอร
5: ์ฟีเวอร์
7: เขาเป็นไข
5: ้you have a hot body
6: thank you but what do you mean
5: ก็ตัวร้อนไงครับ
7: อะไรครับตัวร้อนคืออะไร
5: hot body hot ก็ร้อนไง body ก็ตัวไงครับ
7: โอ้นี่ดีนะครับเขาไม่เข้ามาตบพี่เนี่ยตรงนี้เนี่ย
5: ทำไมฮะไม่ใช่เหรอ
7: ไม่ใช่เลยครับคุณผู้ชมครับเวลาเราเป็นหวัดเนี่ยนะครับบางครั้งหรือหลายครั้งก็จะมีไข้ตามมาด้วยถูกต้องไหมนะครับคำว่าไข้เนี่ยนะครับก็คือ a fever so I have a fever บางคนเป็นไข้หวัดก็คือ I have the flu ไปเลยนะครับมาจากคำว่า influenza I have the flu แล้วถ้าตัวร้อนบอก hot body อันนั้นแปลว่ารูปร่างนี่ร้อนดีนะครับเมื่อกี้ฝรั่งเขาก็เคลิ้มแล้วก็รู้สึกว่ามีการชมบางคนอาจจะตอบกันได้ดังนั้นนะครับต้องใช้ I have a high temperature สามพยางค์นะครับI have a high temperature. I have a fever, เป็นไข้. I have the flu, เป็นไข้หวัด. และ I have

0: high temperature ตัวร้อนนั่นเองครับ high temperature
1: I think I need antibiotics and painkillers
2: killer เฮ้ยจะฆ่าใครครับ
0: ฆ่ายายเพ็ญข้างบ้านเฮ้ยคุณชมครับยาที่เราทานกันเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า medicine เราทราบกันอยู่แล้วนะครับก็จะมีอยู่2อย่างนะครับนั่นคือยาแก้ปวดลดไข้ฝรั่งเราจะเรียกกันรวมๆว่า painkillers ก็คือฆ่าความเจ็บปวดของเรากับอีกอันนึงคือ anti หรือที่ทางเมื่อกี้คุณผู้หญิงชาวต่างชาติบอก anti จะ anti หรือจะ anti ต่อต้านกันนะครับ antibiotics หรือ antibiotics ก็จะแปลว่าพวกยาปฏิชีวนะเวลาคนมี infection คืออาการติดเชื้อก็จะกิน antibiotics นั่นเองครับ
1: Can you hurry up? I feel weak.
2: Oh, เขารู้สึกอย่างนี้มาเป็นอาทิตย์แล้ว
0: อ๋อฟังจากคำไหนครับพี
2: ่ weak
0: weak ก็คือ1สัปดาห
2: ์
0: feel ก็คือรู้สึก
2: ใช่
0: อ๋อ feel weak ก็คือรู้สึกมาสัปดาห
2: ์ใช่แล้ว
0: พี่ครับมันคนละ week ครับ W E E K คือ week คือสัปดาห์แต่นี่คือ W E A K week แปลว่า on air on เพลียเขาบอกเขารู้สึก on เพลีย
2: รู้สึกชีดวิน
0: ชีดวินแปลว่าอะไร
2: เขาเป็นลม
0: แปลถ้าตรงตัวอย่างนั้นพี่เขาเรียกว่า faint หรือ she fainted faint รู้จักคำว่า faint ไหม
2: faint หาอะไรเป็นหาอะไรแล้วเป็นลม
0: เป็นหายาดมรถพยาบาลสิครับพี่
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs นะคะน้องๆเจอคำว่า week weekly weekday weekend กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไหมคะโปรเฟสเนสเจอคำว่า week ที่แปลว่าสัปดาห์นะคะน้องๆคะเรามาดูความแตกต่างของคำเหล่านี้กันค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า week เป็นคำนามค่ะแปลว่าสัปดาห์ยกตัวอย่างเช่น he comes to see us once a weekแปลว่าเข้ามาหาพวกเรานะคะสัปดาห์ละครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่า week เป็นคำนามค่ะแปลว่าสัปดาห์ส่วนคำว่า weekly เป็น adjective ค่ะแปลว่ารายสัปดาห์ยกตัวอย่างเช่น this is a weekly magazine นี่คือนิตยสารรายสัปดาห์น้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekly เป็น adjective แปลว่ารายสัปดาห์ค่ะ weeklyเป็น adverb ค่ะน้องๆแปลว่าสัปดาห์ละครั้งยกตัวเช่น the newspaper is published weekly แปลว่าหนังสือพิมพ์ได้รับการตีพิมพ์สัปดาห์ละครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekly เป็น adverb ค่ะน้องๆแปลว่าสัปดาห์ละครั้ง weekend เป็นคำนามแปลว่าสุดสัปดาห์ค่ะก็คือวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น I will go to see my family on this weekend ฉันจะไปหาครอบครัวในวันสุดสัปดาห์นี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekend เป็นคำนามแปลว่าสุดสัปดาห์ค่ะ weekday เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะยกตัวอย่างเช่น a weekday is any of the days of the week except Saturday and Sunday วันธรรมดานะคะคือวันใดก็ได้ในสัปดาห์ค่ะน้องๆยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์น้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekday เป็นคำนามค่ะแปลว่าวันธรรมดาเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า week weekly weekday weekend กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย ไปดูกันเลยค่ะ
4: Voila! The finishing touch. เรียบร้อยแล้ว
2: ผู้ชมมาแล้ว
4: เอ้าโหสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Itchy Feet ภาษาอังกฤษติดเที่ยวรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจและสอนภาษาอังกฤษให้ผู้ชมผ่านการเยือนสถานที่ต่างๆนะครับและรวมถึงการพบปะผู้คนครับ This edition it'll be more of offering a consultation service on a weekly basis
5: จอกเป็นแนวบริการให้คำปรึกษารายสัปดาห์มากกว่า as your very own travel and field trip agency
4: เป็นผู้ให้การปรึกษาเรื่องการจัดทัวร์และทัศนศึกษาเป็นการเฉพาะกิจสำหรับทุกท่านที่สนใจเลยครับ
5: We will take clients and you our audienceTraveling to broaden your mind
4: ถูกต้องฮะอันนี้ก็บอกว่า traveling broadens the mind การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการเปิดโลกทัศน์และนั่นก็คือที่มาของรายการนั่นเองนะครับ Itchy Feet ภาษาอังกฤษติดเที่ยว
6: ใช่เลย a bit to the left a bit to the left ซ้ายหน่อยซ้ายหน่อย a bit up a bit up โอเค dead center อยู่นิ่งๆตรงกลางเลยโอ้โหนี่แหละคันเท้าอยู่พอดีเลย
7: กินอะไรนะ
8: Shut your trap when you yawn, will you?

0: เวลาหาวเนี่ยปิดปากเนี่ยได้ไหมคือ trap เนี่ยมันคือกับดักนะแต่บางครั้งก็มาใช้เป็นคำว่าปากได้เหมือนกันคือ itchy feet เนี่ยไม่ได้แปลตรงๆว่าคันเท้านะครับแต่แปลเป็นไทยคือชีพจรลงเท้านั่นเอง
1: มีการเดินทางเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนตลอดเวลานั่นเองครับ
0: going to placesYou've never been before is a real inspiration.
2: Inspiration นี่คือแกงผัดปลาไหลใช่ป่ะ
3: แรงบันดาลใจ
2: อะไรนะแรงขึ้นบันได
1: ไม่แก้แล้วช่างมัน
4: Don't give heed to those two. อย่าไปใส่ใจพวกโฮมบอยนะครับ
1: นี่ครับเด็กๆสมัย English Breakfast ก็ตามมาเพียบเลยรวมถึงนี่ด้วยนี่
0: And to evaluate what you've accomplished in developing your English skills.
5: และเพื่อประเมินว่าน้องๆเนี่ยประสบความสำเร็จและบรรลุในการพัฒนาภาษาอังกฤษหรือเปล่า
0: The Itchy Feet team will every week produce a worksheet and send it to our subscribers.
6: ใช่เลยครับทุกสัปดาห์ทีมงานจะผลิตและอัปโหลดเวิร์กชีตหรือแผ่นประกอบการรับชมรายการเพื่อให้น้องๆทุกคนได้ evaluate หรือประเมินตัวเองว่าเรา accomplished หรือบรรลุผลแค่ไหนแล้วงานนี้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับดังนั้นคุณครูสามารถเอาไปซีร็อกและแจกเด็กๆ เป็นการบ้านได้เลย
7: Aw man, how do you expect the students to answer all those questions in the worksheet correctly? จะตอบป่ะนะ
5: ก็ดูรายการ Itchy Feet ทุกวันอาทิตย์ไงทุกคนที่ดูก็ต้องตอบคำถามในเวิร์กชีตได้แน่นอน
8: Awesome
4: Now who's gonna clean that up?
1: นั่นสิใครทำความสะอาดเนี่ย
9: แน่นอน
10: ลุงลัง
1: ลุงลังคุกกี้ลุงลังไปไหนอะ
0: Well I had him run some errands at the market ใช้ลุงลังไปซื้อของที่ตลาดปีนังตรงแถวพระราม4คลองเตย
1: อ๋อตลาดปีนังของเยอะจำได้แล้วนี่เขาไม่รู้เหรอเนี่ยว่านี่เดบิวต์รายการคือแบบเป็นการเปิดตัวรายการใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วทำไมไม่มาเนี่ยฮะ
0: ก็ใช้ไปตั้งนานแล้วนะ He's been gone for a couple of
1: hours หายไป 2-3 ชั่วโมงแล้วใช่ไหมใช
0: ่ He's been gone for a couple of days now
1: หายไป 2-3
11: ไป 2-3 วันแล้วเหรอ
5: เอ้าลูกน้องตัวเองหายไปตั้ง 2-3 วันไม่คิดจะตามเลยเหรอเนี่ย
0: ก็ไม่รู้ Hello Itchy Feet Tour and Travel How can I help you
2: Hello Cookie นี่ลุงลังเอง
12: ลุงลัง Where have you been นี่ไปไหนเนี่ย I thought you were diseased
5: นึกว่าติดโรคเหรอ
0: ไม่ใช่ disease คือโรคส่วน disease คือตาย
12: so where are you Penang market
2: Penang market not quite cookie ก็ไม่เชิงอะนะคือแบบว่า
11: Penang island
2: yes cookie Malaysia อยู่มาเลเซียนี่แหละครับ I think I might have overslept on the tuk-tuk สงสัยคงหลับเพลินบนสามล้อครับ
0: call me back in 5 let me work something out
13: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feet น้องๆเจอคำว่า week weekly weekday weekend กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไหมคะครูพี่เน็ตเจอคำหนึ่งนะคะคือคำว่า weekly ที่แปลว่ารายสัปดาห์นั่นเองค่ะมาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาไปยิมสัปดาห์ละ2ครั้งภาษาอังกฤษจะพูดว่า he goes to the gym twice a weekใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า week weekly weekday weekend ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องตอบ week นั่นเองค่ะน้องๆ he goes to the gym twice a week แปลว่าเขาไปยิมสัปดาห์ละ2ครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่า week เป็นคำนามค่ะแปลว่าสัปดาห์ครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าฉันมีประชุมสัปดาห์ละครั้งเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ I have a meeting ใช้อะไรดีคะระหว่าง week weekly weekday weekend ใช้อะไรดีคะ TikTok TikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า weekly นั่นเองค่ะ I have a meeting weeklyฉันมีประชุมสัปดาห์ละครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekly เป็น adverb ค่ะแปลว่าสัปดาห์ละครั้งแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าหากคุณต้องการหลีกเลี่ยงฝูงชนควรมาวันธรรมดาภาษาอังกฤษจะพูดว่า if you want to avoid the crowds it's best to come on

0: นะใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง week weekly weekday weekend ใช้อะไรดีนะ TikTok TikTok ถูกต้องนะคะต้องตอบ weekday นั่นเองค่ะ If you want to avoid the crowds it's best to come on a weekdayแปลว่าหากคุณต้องการหลีกเลี่ยงฝูงชนนะคะควรมาวันธรรมดานั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekday นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าวันธรรมดาใครตอบถูกเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะไปพบกับช่วง Better to Know เอาละค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้กันสับสนนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและคำนี้นะคะคือคำว่า believe นั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: น้องๆคะ believeเป็น verb ค่ะแปลว่าเชื่อโดยมีหลักการใช้ที่หลากหลายค่ะ believe บวกเรื่องนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เราเชื่อว่าจริงค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe his story ฉันเชื่อเรื่องราวของเขาแล้วถ้า believe ที่บวกคนนะคะก็จะเป็นการที่เราเชื่อว่าเขาเนี่ยได้พูดความจริงค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe him ฉันเชื่อเขาแล้วถ้า believe ตามด้วย that นะคะแล้วก็บวกด้วยประโยคจะแปลว่าเชื่อว่านั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe that she told the truth ฉันเชื่อว่าเธอบอกความจริงแล้วถ้า believe in จะเป็น phrasal verb ค่ะแปลว่าเชื่อคือเชื่อว่ามีบางสิ่งอยู่จริงค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe in Godฉันเชื่อในพระเจ้าในที่นี้คือการเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงค่ะน้องๆ นอกจากนี้นะคะ believe in แล้วตามด้วยคนจะแปลว่าเชื่อค่ะเป็นการเชื่อมั่นในคนคนนั้นนะคะว่าจะประสบความสำเร็จหรือเชื่อมั่นในตัวคนคนนั้นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe in you ฉันเชื่อมั่นในตัวคุณนั่นเองค่ะ
1: น้องๆค่ะถ้าเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าฉันเชื่อว่ามันเป็นความจริงเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ I that is the truth ใช้อะไรดีคะระหว่าง believe กับ believe in ใช้อะไรดีนะ TikTok TikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า believe นั่นเองค่ะ I believe that it is the truthฉันเชื่อว่ามันเป็นความจริงน้องๆเห็นไหมคะคำว่า believe นะคะบวกกับคำว่า that ต้องตามด้วยประโยคค่ะแปลว่าเชื่อว่า
0: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันเชื่อมั่นในตัวคุณฉันรู้ว่าคุณสามารถทำมันได้ภาษาอังกฤษจะพูดว่า I you I know you can do it ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง believe in หรือ believe that ใช้อะไรดีนะ TikTok TikTokถูกต้องนะคะต้องตอบ believe in นั่นเองค่ะ I believe in you I know you can do it แปลว่าฉันเชื่อมั่นในตัวคุณฉันรู้ว่าคุณสามารถทำมันได้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า believe in ตามด้วยคนนะคะจะแปลว่าเชื่อมั่นในตัวคนคนนั้นนั่นเองค่ะ
1: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้
0: วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: มาถึงแล้วค่ะโรงเรียนที่จีจ้าเรียนดีเจอยู่ชื่อโรงเรียนโอไตและคอร์นิสิกสกูลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเนี่ยโรงเรียนเขามีสอนอะไรและคุณครูจีจ้าเนี่ยสอนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะจิจ้าก็กำลังเปิดเพลงทีมของรายการดูให้รู้นะคะแล้วก็จิจ้าจะอธิบายคร่าวๆนะคะว่ามันมีปุ่มอะไรบ้างนะคะก็คือถ้าเห็นตรงนี้นะคะอย่างนี้เรียกว่า DJ set นะคะส่วนนี้นะคะเรียกว่า CDJ นะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็เรียกว่า CDJ เหมือนกันค่ะก็คือตรงกลมๆตรงนี้นะคะอันที่จริงมันเป็นที่ใส่ CD ค่ะแต่ว่าในสมัยปัจจุบันเราก็ใช้แค่ USB แล้วก็ใส่เพลงก็ได้เลยส่วน DJ เนี่ยการ mix เพลงก็คือ mix เพลงที่1แล้วก็เพลงที่2เข้าด้วยกันค่ะพอเราเปิดเพลงที่1แล้วเนี่ยที่ออกมาลำโพงอ่ะเราก็ต้องฟังเพลงที่2ในหูฟังนี้ค่ะเราไม่สามารถเปิดเพลงที่2พร้อมกันได้เพราะว่าคนดูก็จะแบบอันนี้เล่นเพลงอะไรใช่มั้ยคะที่ทุกคนเห็น DJ อ่ะฟังหูเดียวเพราะว่าเขาต้องฟังเพลงที่2แล้วก็อีกหูนึงอ่ะฟังเพลงที่ออกลำโพงนะคะตอนนี้จิจ้าก็กำลังเลือกเพลงที่2ว่าจะเอาเพลง

0: อะไรก็เราก็ต้องดูว่าโอเคเพลงนี้คนจะเหมาะกับเพลงไหนที่จะคิวมาในเพลงต่อไปนะคะแล้วก็ต่อไปพอเราเลือกเพลงได้แล้วเนี่ยจีจ้าก็ต้องปรับ BPM นะคะเพลง1กับเพลงที่2ให้เข้ากันเช่นตอนนี้เพลงที่1 BPM ประมาณ101จีจ้าก็ต้องปรับเพลงที่2ให้ประมาณ101เพราะว่าเวลาคิวเพลงเข้ามามันจะได้เสียงจะได้สวยๆนะคะประมาณนี้ค่ะก็คือคิวเข้าเพลงที่2แล้วแล้วต่อไปเราก็ทำเป็นวนลูปไปเรื่อยค่ะเลือกเพลงที่3เลือกเพลงที่4แล้วก็สลับกันไปอย่างนี
1: ้หน่วยการดีนะคะเนี่ยมาถึงโรงเรียนฝึกสอนดีเจแล้วก็ต้องคุยกับคุณครูกันสักหน่อยค่ะ
2: ใช่แล้วそういうコンペティションで世界チャンピオンになるために DJ を練習している人も日本には多くいます。
0: เมื่อกี้นะคะเราก็ถามครูใหญ่ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยวงการ DJ เนี่ยมี potential ประมาณไหนนะคะครูใหญ่ก็ตอบว่าในวงการ DJ ที่ญี่ปุ่นนะคะก็คือถ้าสมมติอยากจะแค่เดบิวต์หรือว่าอยากจะแค่แสดงที่คลับก็เป็นเรื่องง่ายค่ะแต่ว่าถ้าสมมติกินข้าวที่กับ DJ หรือว่า connect กับ DJ เป็นอยู่สังคมเดียวกับเขาอะมันก็ค่อนข้างที่จะยากค่ะก็คือต้องสนิทกันจริงๆแล้วครูใหญ่ก็ยังบอกอีกนะคะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังมีการแข่งขัน DJ ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น DMC ซึ่งเป็นระดับโลกนะคะแล้วก็ยังมีการแข่งขันอื่นๆอีกมากมายค่ะ
2: 僕が学生の頃とかにどういうふうにサポートできるのかっていうのはまあずっと考えてることですし
0: เมื่อกี้นะคะเราก็ถามครูใหญ่ว่าการเป็น DJ เนี่ยคิดว่ามันเท่ไหมนะคะครูใหญ่ก็บอกว่ามันเท่มากเลยค่ะ10ปีที่แล้วนะคะครูใหญ่นะคะได้ไปฟัง DJ ค่ะแล้วมันเสียงมันก็กระหึ่มมากแล้วก็เท่มากๆแล้วค่ะเราก็เลยอยากจะมีส่วนในการซัพพอร์ตวงการ DJ นะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็อยากเป็น DJ ด้วยค่ะครูใหญ่ก็เลยคิดว่าโอเคมาเปิดโรงเรียน DJ ดีกว่า
1: คุณครูใหญ่บอกว่าถ้าจะเรียนเอาจริงเอาจังให้ทำงานได้อย่างเร็วที่สุดคือเรียน3เดือนแบบเรียนทุกวันและฝึกฝนเต็มที่ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่มาเรียนที่นี่มาเรียนเพื่อเป็นงานอดิเรกค่ะคือเรียนเอาความรู้แล้วก็ความสุขไปเรื่อยๆค่ะ
2: そうですね。さっきちょっと話に触れたそういう DJ の大会で世界チャンプになった人とか更新でいるので、それこそそういうスクラッチとか。
0: ค่ะ、ジジャก็ถามครูใหญ่นะคะว่าการที่คนอย่างจีจ้าเนี่ยอยากจะเดบิวต์จริงๆเนี่ยมาโรงเรียนเร็วกว่าหรือว่าเรียนเองง่ายกว่าครูใหญ่ก็บอกว่าแน่นอนว่ามาโรงเรียนเนี่ยจะได้เดบิวต์เร็วกว่าแน่นอนค่ะเพราะว่าทางโรงเรียนนะคะก็สอนเทคนิคต่างๆมากมายค่ะแล้วก็นอกจากมีการสอนมิกซ์เพลงหรือว่าการสแครชแผ่นก็ยังมีการมิกซ์เพลงแบบธรรมดาด้วยโดยใช้โปรแกรมต่างๆค่ะมีหลายคอร์สมากมายเลยค่ะ
1: แต่เพราะว่าโควิด-19 ทำให้โรงเรียนปิดไปหลายเดือนเพิ่งกลับมาเปิดเรียนกันได้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะซึ่งก็ยังเปิดได้ไม่เต็มรูปแบบเพราะนักเรียนบางคนที่มาจากต่างจังหวัดการเดินทางก็เสี่ยงดังนั้นการเรียนดีเจออนไลน์จึงเกิดขึ้นออนไลน์กันไปทุกวงการจริงๆเลยนะคะเนี่ยแม้แต่การแสดงโชว์ก็ยังมีออนไลน์เลยค่ะ
2: 当然タイでもタイのスクールとまあコラボレーションしていろんなこう意見をまあ意見とか情報ですね交換して、そう DJ 文化とかを発展させていきたいなというふうに思ってます。
0: ジジャーก็ถามครูใหญ่นะคะว่าในอนาคตเนี่ยโรงเรียนเนี่ยมีแผนที่จะพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไรบ้างจะมีอีเวนต์อะไรบ้างนะคะคุณครูใหญ่ก็บอกว่าตอนนี้นะคะด้วยความที่เป็นโควิดเนี่ยเราไม่สามารถไปต่างประเทศได้ก็มีที่ล่าสุดนะคะอาทิตย์ที่แล้วก็มีงานอีเวนต์ออนไลน์ค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างที่ประเทศสเปนที่อีบิซ่านะคะแล้วก็กับญี่ปุ่นค่ะก็คือเป็นออนไลน์คอนเฟรนซ์นะคะคนที่เป็นดีเจที่นู่นที่ดังมากๆนะคะเขาก็ได้แลกเปลี่ยนเคที่งานนั้นเป็นยังไงบ้างทำยังไงถึงจะได้เดบิวต์ที่นั่นแล้วก็กับการทางญี่ปุ่นนะคะก็จะมีไปแลกเปลี่ยนกับเขาว่าโอเคเกี่ยวกับโอตาคุเคาน์เตอร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างที่ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วในอนาคตนะคะครูใหญ่ก็บอกว่าจะมีแพลนนะคะที่จะขยายไปต่างประเทศที่ไม่ใช่แค่สเปนค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าต่างประเทศต่างๆก็จะพยายามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันออนไลน์แทนนะคะ
2: 日本だと割とこうダンスミュージックってそんなに一般的でもないと思うんですよ。しづらい部分はやっぱあるかもしれないですね。まあそこはちょっと違いかもしれないですね。
0: 日本と比べると。
2: そうですね。
0: โอเคค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ถามครูใหญ่นะคะเกี่ยวกับวงการดนตรีในญี่ปุ่นแล้วก็ต่างประเทศเช่นอเมริกาหรือยุโรปนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงคุณครูใหญ่ก็บอกว่าในยุโรปนะคะคนในยุโรปโดยพื้นฐานเองเนี่ยเขามีหัวใจที่รักดนตรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเข้าถึงดนตรีหรือว่าการที่จะเข้ามาเป็นดีเจเนี่ยมันก็ง่ายกว่าหรือเร็วกว่านะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะเข้าถึงดนตรีได้ยากกว่าก็จะใช้เวลานานมากกว่าค่ะ

0: น้องๆทราบไหมคะคำว่าง่ายกับยากในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรมาเริ่มต้นที่คำว่าง่ายกันค่ะน้องๆคำว่าง่ายในภาษาอังกฤษใช้คำว่า easy เป็น adjective ค่ะยกตัวอย่างเช่น English is easy ภาษาอังกฤษง่ายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า easy เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่ายส่วนคำว่าง่ายนะคะนอกจากคำว่า easy ยังมีอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่า simple ที่เป็น adjective แปลว่าง่ายเช่นเดียวกันค่ะยกตัวอย่างเช่น this machine is very simple to use เครื่องจักรเครื่องนี้นะคะใช้งานง่ายมากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า simple เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่าย
1: ส่วนคำว่ายากในภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถใช้คำว่า hard ได้ด้วยค่ะน้องๆคำว่า hard นะคะจะเป็น adjective นั่นเองค่ะแปลว่ายากยกตัวอย่างเช่น my homework is hard แปลว่าการบ้านของฉันเนี่ยยากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hard นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่ายาก
0: นอกจากนี้นะคะคำว่ายากยังมีอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่า difficult ที่เป็น adjective นะคะแปลว่ายากค่ะยกตัวอย่างเช่น the test is very difficult ข้อสอบยากมากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า difficult เป็น adjective แปลว่ายากค่ะ
1: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคือคำว่า week เป็นคำนามค่ะแปลว่าสัปดาห์ weekly ที่เป็น adjective แปลว่ารายสัปดาห
0: ์ weekly ที่เป็น adverb แปลว่าสัปดาห์ละครั้งค่ะ weekend เป็นคำนามแปลว่าสุดสัปดาห์ weekday เป็นคำนามแปลว่าวันธรรมดาค่ะ
1: Believe เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าเชื่อ Easy เป็น adjective แปลว่าง่าย Simple เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่าย Hard เป็น adjective ค่ะแปลว่ายากและ Difficult เป็น adjective ค่ะแปลว่ายาก
0: เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆก็อย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากสำนวนที่ว่า smell a rat แปลว่ามีความรู้สึกถึงสิ่งผิดปกตินะคะยกตัวอย่างเช่น I smell a ratThis deal is too good to be true.
0: ฉันแปลกๆข้อตกลงนี้มันดีเกินไปที่จะเป็นจริง
1: และน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ
2: English Level Up
1: กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

น้องๆพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล CSEA Sea ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วถึงแล้วโอ้โหน้องๆสวยมากเลยและนี่ก็คือทะเลบางแสนเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่าน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูBeach, B-E-A-C-H, beach.

้าน้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: อยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: SEA C ทะเล VAN VAN VAN รถตู้ Beach bed BEACH BED Beach bed เตียงชายหาด Beach BEACH Beach ชายหาด Garbage GARBAGE Garbage ขยะ Wave WAVE Wave คลื่น Seafood SEAFOOD Seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning How are you today?
1: I'm fine. And you?
2: How do you do? How have you been? How's it going?
0: Wait, Professor. What are you doing? The kids are all confused.
2: Oh, I was just using different ways to greet them.
0: Professor เขากำลังทักทายน้องๆในรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งคนไทยเราหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยแล้วก็เคยชินกับการทักทายเดิมๆเช่น How are you today? I'm fine, thank you, and you? เวลาเราได้ยินการทักทายแบบใหม่ก็อาจจะทำให้เรางงได้ค่ะ
2: Yes, that's right. In English, there are many different ways you can greet someone. Like I just said, how do you do? How have you been? Or how's it going?It has the same meaning as สบายดีไหม or เป็นอย่างไรบ้าง
0: ตัวอย่างเลยนะคะก็คือ how do you do หลายคนอาจจะตอบว่า I'm talking to you แต่ professor เขาไม่ได้ถามค่ะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่เขาถามเราว่าสบายดีไหมซึ่งคำตอบที่เราควรจะตอบเขาก็คือ I'm fine thank you หรือว่า I'm doing greatพี่ก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้กันได้นะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around
0: เอาล่ะค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
1: พร้อม
0: แล้ว Yeah ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข16ค่ะมาเลยค่ะน้องคนแรกของเราหมายเลข16ชื่อว่าอะไรคะ
4: แพรวค่ะ
0: น้องแพรวกี่ขวบแล้วคะ
4: 9ขวบค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word isRespect.
5: R-E-P-E-C-T.
2: Your answer is... Incorrect. I'm so sorry. You were very, very close. The correct way to spell respect is R-E-S-P-E-C-T.
0: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคำหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
6: ซอนค่ะ
0: น้องซอนย่อมาจากอะไรลูก
6: กุญแจซอน
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is wallet
6: W O L L I N G
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell wallet is W A L L E T.
0: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปใครใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลข3ค่ะหมายเลขสาวน้อยของเราหมายเลข3ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อนิต้าค่ะ
0: นิต้าน้องนิต้าอยู่ป.อะไรแล้วลูก
7: ป.2
0: ป.2พร้อมหรือยังลูก
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้ว Professor
2: Your word is activity

0: A-C-T-I-V-I-T-Y.
1: Okay, your answer is... correct! Good job!
2: Yay. High five! เก่งมากเพราะว่าวันนี้น้องนิต้าเป็นคนแรกที่จะไปที่ไมค์สต็อปเลยค่ะเย้เก่งมากเราไปลุ้นดีกว่าค่ะว่าใครจะออกมาสะกดคำคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะวิ่งมาอย่างเร็วเลยชื่ออะไรลูก
3: ฟลอเรสครับ
2: ฟลอเรสอยู่ปออะไรล่ะคะ
3: ป2ครับ
2: กี่ขวบคะ
3: 7ครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
3: คร
2: ับ
1: Your word is angel
3: A N G E L
1: Okay your answer is correct good job
2: ครับ
3: นางฟ้าครับ
2: นางฟ้าเอ๊ะไปรอที่ไปซับได้เลยค่ะเอาล่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะมาสะกดคำต่อไปหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข9ค่ะเลยชื่ออะไรคะหมายเลข9
4: น้องซี
2: น้องซีอยู่ปออะไรคะ
4: ป .4
2: ป .4 วันนี้พร้อมไหมลูกนะ
1: Your word is perfume.
4: P-A-M-P-U.
1: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell perfume is P-E-R-F-U-M-E.
2: คนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข13ค่ะหมายเลข13ชื่ออะไรคะ
5: เปรมครับ
2: น้องเปรมน้องเปรมกี่ขวบแล้วคะ
5: 8ขวบครับ
1: Are you excited to be here?
6: Yeah, I'm very excited to be here.
1: Oh, good answer. You only have one word to win. Your word is country.
6: C-O-U-N-T-R-Y.
1: Your answer is...Correct! Congratulations!
2: Yeah! เก่งมากนี่เราสามารถแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหม
6: Thai is one of Asian countries.
1: That is a good answer. Good job.
2: Yeah! เขาลาไปเลยค่ะน้องเปรมเชิญไปที่ไปกันได้เลยเอาล่ะค่ะใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขตอนนี้หลายๆท่านกำลังพึ่งไสยศาสตร์นะคะ19ค่ะเพื่อนดีใจแทนด้วยชื่ออะไรลูก
7: น
2: ิ
7: วตัน
2: นิวตันตั้งใจฟังดีๆนะคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is medical
7: M E D I C A L
1: Okay, your answer is correct. Congratulations.
2: Medical ก็แปลว่าเกี่ยวกับการแพทย์นะคะน้องนิวตันเก่งมากวันนี้โอ้โหสะกดได้แม่นยำมากน้องนิวตันเข้ารอบไปที่ใบซับเลยค่ะเหลืออีกกี่ที่ได้ใบซับคะที่สุดท้ายแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่านะคะและคนที่จองมาสะกดคำคนต่อไปก็คือผู้โชคดีก็คือหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
8: คร
2: ับน้องซันกี่ขวบแล้วคะ
8: 7ครับ
2: ขอให้โชคดีค่ะ
1: Your word is story
8: S T O R Y
1: Okay your answer is correct congratulations
2: ไปข้างหน้าเลยครับแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนี้นะคะได้รับ ชุดหนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดี

0: คนละ1ชุดเย้และช่วงหน้าค่ะน้องๆจะสะสมเงินได้มากเท่าไหร่และทำได้ดีขนาดไหนไปลุ้นกันช่วงหน้าเลยค่ะ Let's go to
1: Spelling Charity
2: และตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็กำลังติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขากันครับทำงานเป็นทีมกันแบบนี้น่ายกย่องจริงๆครับความสนุกความตื่นเต้นกำลังรอพวกเขาอยู่ครับเดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยคนเก่งทั้ง5คนพร้อมๆกันเลยครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะน้องๆจะนำเงินไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
3: มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
0: เพราะอะไรคะถึงจะนำเงินไปมอบให้กับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าม
3: ันสูญพันธุ์แล้วก็เลยเพราะว่าไดโนเสาร์สูญไปแล้วก็เลยกลัวว่าสัตว์จะสูญพันธุ์อีก
0: อ๋อเพราะไดโนเสาร์มันสูญพันธุ์ไปแล้วเราก็ต้องช่วยอนุรักษ์สัตว์อื่นๆไม่ให้สูญพันธุ์ไดโนเสาร์ใช่ไหม
4: คร
0: ับ เอาละค่ะน้องๆค่ะน้องๆทราบกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
3: ใ
0: ช่เย้ค่ะทราบกันดีแล้วเริ่มกับน้องนิต้าคนแรกกันเลยนะคะทุกคนประจำที่เลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยค่ะมีหมายเลข1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะเอาละค่ะน้องนิต้าค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
5: 3
0: หมายเลข3ค่ะ Hospitalแปลว่าอะไรรู้ไหมคะ
5: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลพร้อมแล้วนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now jar
5: Again please
1: jar
5: pass
1: bed
5: bed
1: bedBed.
5: B-E-D.
1: Nurse.
5: N-U-R-S-E.
1: Doctor.
5: D-O-C-T-O-R.
1: Gloves.
5: Again.
1: Gloves.
5: Pass.
1: Medicine.
5: Pass.
1: Cotton.
0: หมดเวลาค่ะน้องนิต้าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนบ้างที่เมื่อกี้เราข้ามไปนะคะคำว่า gloves แปลว่าอะไรรู้ไหมคะนิต้าอะไรนะคะสะกดได้ไหมลูก
6: gloves
0: gloves
1: gloves can be tricky because the v sound in the middle gloves also it's important to hear the sat the end of plurals.
0: อีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่นิต้าพลาดไปก็คือคำว่า cotton.
1: The correct way to spell cotton is C-O-T-T-O-N.
0: แปลว่าสำลีค่ะไม่เป็นไรนะคะน้องนิต้าพี่เห็นถึงความตั้งใจของหนูมากๆเลยเพราะตัวเท่านี้อายุเท่านี้ทำได้ตั้ง3คำนี่ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือกับน้องนิต้าหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะเชิญกลับไปที่ใบสต๊อปได้เลยนะน้องฟอเรสต์คะตาหนูแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเราเหลือหมายเลข1 2 4 5 6 7 8 9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหเลือกอะไรนะคะฟอเรสต
7: ์ค่ะ
0: หมายเลข5โอ้มาแนวเชื่อเพื่อนนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Body Accessories รู้ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร
7: เครื่องประดับ
0: ใช่บนร่างกายถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
7: Boom.
1: we will start now cap
7: cap
1: bag
7: bag
5: bag
1: bag
7: bag
1: bag
7: pass
1: belt
7: Bell. Pass.
1: Ring.
7: Ring.
1: R-I-N-G.
7: Necktie.
5: Pass.
1: Glasses.
5: Glasses.
7: C. Pass.
1: Earrings.
0: ต่างหูนั่นเองเพราะเป็นเหมือนที่แหวนที่เรามาใส่ที่หูใช่ไหมคะ Professor what is the correct way to spell
1: E A R R I N G S
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำเลยคือคำว่า bag
7: กระเป๋า
0: ก็รู้นี่ Forest ไหนลองสะกดให้พี่อีกที B A G ถูกต้องอีกหนึ่งคำ necktie มีใครสะกดได้บ้างเอ่ย
7: NECKTIE
1: That is correct
0: เก่งมากค่ะ Necktie ค่ะ Forest ทำไปได้ทั้งหมด2คำนะคะร่วมกับของน้องนีต้าเป็น5คำค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยเชิญกลับไปนั่งที่ Bike Stop ได้เลยนะคะน้องเปรมครับเชิญเลยครับอ้าวแคทหายไปไหนออกมาแล้วตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะไฟนอลแบบไม่สุดก็คือ8เดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร occupation
4: คืออะไรคร
0: ับ โอ้แปลว่าอาชีพนั่นเอง
4: ง
0: ่
4: าย
0: เลยหมูเลยใช่ไหมขอให้ได้เต็ม10เลยนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: we will start now actor
7: a c t o r
1: model
7: m o d e l
1: Baker.
7: B-A-K-E-R.
1: Lawyer.
7: What?
1: Lawyer.
7: L-O-Y-E-R.
1: Lawyer.
7: L-R-O-Y-E-R.
1: Lawyer.
0: ทำได้นะ
7: Pass.
1: Waiter.
7: W-A-I-T-E-R.
1: Scientist.
7: S-C-I-E-N-T-I-S-T.
1: Fireman.
7: F-I-R-E-M-A-N.
1: Engineer.
7: E-N-G-I-N-E-E-R.
1: Architect.
7: What?
1: Architect.
7: Pass.
1: Fisherman.
7: F-I-S-H-E-R-M-E-N.
0: หมดเวลาค่ะแล้วก็คำเมื่อกี้ทันด้วยนะคะน้องเจเย่แต่ว่าคำนี้ค่ะขอบอกว่าทริกกี้มากๆเลยแต่เราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่า fisherman นี่ทริกกี้ยังไงค่ะ
1: Fisherman is a tricky word because if you say it singularwhich ends in M-A-N, it sounds the same as the plural form that ends in M-E-N.
0: อีกคำหนึ่งเมื่อกี้ที่เราข้ามไปคำว่า architect มีใครรู้ไหมคะ
7: A-R-C-H-I-T-E-C-T
1: She did.
0: แปลว่าสถาปนิกค่ะเอาละค่ะน้องเปรมรู้ไหมลูกว่าวันนี้ตัวเองทำถูกไปกี่คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น13คำเก่งสุดๆไปเลยกลับไปรอที่ไบซ์ซับได้เลยนะคะน้องเปรมนิวตรอนแท็กทีมออกมาออกเลยลูกพร้อมไหมลูกรอบนี้พร้อมกับรอบที่แล้วไหมคะ
8: พร
0: ้
8: อม
0: พร้อมแล้วพี่1 2 4 6 7 9เพื่อนๆยังไงนะคะโอ้มีหลายเลขเลยนิวตรอนคะเลือกหมายเลขอะไรดีคะลูก
8: 7ค่ะ
0: หมายเลข7นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไร Bakery รู้ไหมคะว่า Bakery แปลว่าอะไร
8: ร้านขนม
0: ร้านขนมถ้าพร้อมแล้วLet's play spelling.
1: We will start now. Cake.
7: C-A-K-E.
1: Bread.
7: Again, please.
1: Bread.
7: B-A... B-R-A-N-D.
1: Bread.
7: Pass.
1: Butter.
7: Pass.
1: Caramel.
7: Pass.
1: Cookie.
7: C-O-O-K-I-E.
1: Toast.
7: Pass.
1: Cracker.
7: C...
0: Mm-hmm. cracker มีใครรู้ไหมคะว่า cracker สะกดยังไงเอมี่คะ
9: C R A C K E R
1: That is correct
0: แล้วเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะมี bread มีใครสะกดได้ไหมคะ
7: B R E A D
0: ถูกต้องนะคะแปลว่าขนมปังแล้ววันนี้ค่ะน้องนิวตรอนก็ทำไปได้ทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น15คำค่ะและหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของเราน้องสันเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมีทุกเลขเลย
10: 9ครับ
0: หมายเลข9ค่ะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Bathroom Bathroom คือ
10: ห้องน้ำค่ะ
0: ห้องน้ำถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Soap
7: S-O-A-P
1: Comb
7: One more time
1: Comb
7: C-O-M-B
1: Foam
7: Again
1: Foam
7: Pass
1: Mirror
7: M-I-R-R-O
1: Mirror.
7: M-I-R-R-O.
1: Mirror.
7: Pass.
1: Towel.
7: T-O-W-E-L.
1: Shampoo.
7: S-H-A-M-P-O-O.
1: Conditioner.
7: C-O-N-D-I-S. Pass.
1: Shower.
7: S-H-O-W-E-L
0: ใกล้มากเลย
1: The correct way to spell shower is S-H-O-W-E-R
0: E-R เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปคือคำว่า mirror M-I-R-R-O-R นั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะวันนี้น้องซันทำไปได้ทั้งหมด4คำค่ะรวมกับของเพื่อนๆ เป็น19คำขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปทำมาข้างหน้าเลยนะคะและนี่ก็คือชมหน้า5ผู้เข้ารอบของเราที่วันนี้ทำไปได้ทั้งหมด19คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะนำเงินเท่าไหร่ไปบริจาค
11: 9,500 บาท
0: ถูกต้อง19คำคำละ500บาททั้งหมดเป็น 9,500 บาทซึ่งวันนี้นะคะน้องๆจะนำทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเรานะคะส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ก็ขอเชิญน้องๆคนเก่งทั้ง20คนทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆคุณค่าของการให้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่อยู่ที่ความปรารถนาดี
1: The value of sharing is measured by intentions not objects
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all

ค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้าน

0: กีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่ง
1: ที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลา
0: ในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
2: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้มันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พัฒนาศักยภาพของตนเองดังเช่นการรังสรรค์เมนูอาหารก็เช่นกันและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร
1: ์แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่า
2: คำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับผมนะครับผมว่ามันก็ตามคอนเซ็ปต์เลยครับอาหารน่ะมันไม่มีจุดสิ้นสุดทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามวัฒนธรรมตามพื้นถิ่นทุกอย่างมันสามารถรังสรรค์ได้หมดผมว่ามันไม่มีขีดจำกัดจริงๆครับ

0: น้ำผึ้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะขนานแท้เลยทีเดียวโดยชาวจีนนิยมเรียกน้ำผึ้งนี้ว่าเฟิงหมี่หรือพังบิงจัดว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติหวานโดยน้ำผึ้งนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วโลกเลยว่าเป็นอาหารอันทรงคุณค่ามากที่สุดชนิดหนึ่งเพื่อให้สมกับความเป็นคุกเขาเจอเทปนี้เราจึงขอนำเสนอความพิเศษของน้ำผึ้งชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตได้เพียงในภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้นและนั่นก็คือน้ำผึ้งดอกลำไยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญพบกับคุณออฟผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของเมนูเครื่องดื่มที่เกิดจากการล้อมรวมกันของใบหมิ่นกาแฟและน้ำผึ้งดอกลำไยในเมนูที่มีชื่อว่าโมฮิโต้กาแฟส้มและน้ำผึ้งคาเวียร
1: ์ผมกิติศาสตร์อินทรโชติครับชื่อเล่นออฟครับเป็นเจ้าของร้าน The Link Corner Cafe Gastronomy เนี่ยตอนแรกเราก็เคยดูแค่ในคลิปหรือว่าในวิดีโอหรือว่าในพาร์ทของต่างประเทศครับหลังๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาแนะนำดูครับว่าเฮ้ยเปิดร้านเราควรจะต้องพัฒนาตัวเองบ้างลองไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไหมแกสโตรโนมีไหมสนใจหรือเปล่ามีโครงการนี้อยู่นะนี่ครับเราก็เลยสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ที่เราเรียนรู้มาครับเราก็เลือกเทคนิคที่เรียกว่า spherification คือการทำให้ของเหลวกลายเป็นเม็ดกลมๆในการให้มันเซตตัวครับอันนี้มันจะเพิ่มรสชาติหรือเพิ่มอรรถรสในการทานอาหารในรูปแบบใหม่ๆจากที่เราจะเดิมเราจะกินเป็นของเหลวอย่างเดียวตอนนี้เราต้องการให้รสสัมผัสออกมาได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปครับมันเป็นการสร้างจุดเด่นแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าเข้าไปทำให้สินค้าจากเดิมๆที่เราเคยเห็นอยู่เนี่ยมัน value add เข้ามาได้โดยที่เราเพิ่มมูลค่าได้จากการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับเมนูวันนี้ชื่อVirgin Mojito Espresso with Honey Clavier ครับเมนูนี้มันเป็นเมนูที่เป็น international หน่อยครับแต่เราก็ผสานวัตถุดิบที่มันเป็นร้านนาของเราเราจะใช้เทคนิคโมเลกุลาร์อยู่2วิธีนะครับก็คืออย่างแรก spherification หนึ่งแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือเป็น smoke อีกวิธีนึงครับมันเริ่มต้นจากโครงการ Gastronomy ร้านนาเนี่ยแหละครับจะต้องมีช่วงที่บอกว่าต้องครีเอทเมนูขึ้นมา1เมนูสำหรับที่จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอยู่ทั้งหมด3เมนูมั้งครับผมก็คิดว่าเอ๊ะเราจะใช้เทคนิคอะไรดีที่จะเป็นโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีแล้วให้เหมาะกับตัวตนของเราที่เราเป็นอยู่แล้วเผอิญที่ร้านเนี่ยมีเมนู Virgin Mojito อยู่ละเราจะใส่อะไรเข้าไปลูกเล่นอะไรเข้าไปทำให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดความน่าสนใจครับเกิดความว้าวให้ลูกค้าเห็นแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงจากเมนูเดิมๆเนี่ยเราก็เลยเลือกเป็นคาเวียร์น้ำผึ้งเพื่อว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันแมทกับเมนูเครื่องดื่มได้หลายเมนูครับอันนี้สามารถไปท็อปปิ้งกับได้ทุกเมนูครับไม่ว่ากาแฟก็ได้นมก็ได้ทุกอย่างได้หมดครับชาได้หมดเลยทำมาเป็นท็อปปิ้งของที่ร้านครับโอชินโมจิโต้ปกตินะครับก็จะขาดรสชาติความหวานรสชาติแรกก็คือมีเปรี้ยวมีซ่าเค็มนิดๆโดดๆหน่อยครับพอมันโดนฮันนี่คลาเวียเข้าไปปุ๊บมันจะมี

ความหวานละมุนของน้ำผึ้งแทรกเข้าไปเวลาเราดูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราสดชื่นมากกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนผสมของเครื่องดื่มวันนี้ครับหลักๆก็เราจะมีที่เป็นสมุนไพรที่เป็นของที่เราสามารถปลูกเองในทางภาคเหนือก็คือหนึ่งก็คือใบมิ้นท์ครับอย่างที่สองก็คือมะนาวอย่างที่สามเป็นน้ำตาลบราวน์ชูการ์ครับคือน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สี่ก็คือโซดาครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอีกพาร์ทหนึ่งก็คือคาเวียร์ฮันนี่ที่เราทำจากผงอากาก้าหรือว่าผงวุ้นบ้านเรานะครับผสมกับน้ำผึ้งดอกลำไยตัวน้ำผึ้งตัวนี้มันเป็นน้ำผึ้งที่เกิดในภาคเหนือหรือเกิดในพื้นที่เนี่ยภาคเหนือตอนบนครับเพราะตอนบนของเราจะปลูกต้นลำไยค่อนข้างเยอะมันก็จะมีฟาร์มผึ้งที่เลี้ยงจากดอกลำไยโดยเฉพาะเลยทำให้น้ำผึ้งเนี่ยมีความหอมซึ่งต่างกับน้ำผึ้งที่มาจากดอกไม้ชนิดอื่นหรือว่าจากที่อื่นแล้วก็มีความหวานที่พอดีขั้นตอนในการทำเมนูนี้ไม่ยากเลยครับอย่างแรกเราต้องทำโมจิโต้เป็นเวอร์จินโมจิโต้ก่อนครับคือเราจะเอาใบมิ้นท์ครับมาบดกับน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ใส่น้ำมะนาวเข้าไปแล้วก็ท็อปด้วยโซดาครับ

0: และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของฮันนี่คาเวียร์เราก็จะเอาผงวุ้นครับหรือผงอากาอากาครับผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็หยอดลงไปในน้ำมันที่อุณหภูมิที่เย็นจัดครับแล้วก็จะเกิดคาเวียร์ฮันนี่ขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เดคอเรชั่นเป็นอันจบกันมันทำให้เกิดรสสัมผัสใหม่ๆกับเมนูที่เดิมๆอยู่แล้วมันทำให้มันเกิดความระมุนเกิดความอรรถรสในการกินมากขึ้นบอกลูกค้าจากลูกค้าที่มาทานนะเขาบอกทำไมมันรู้สึกมันหรูหรามากเลยการที่เราทำแค่นี้เพิ่มเติมเข้าไปทำให้โปรดักต์หน้าตาเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับมันเกิดความมหัศจรรย์ว่าเฮ้ยถ้ากินคาเวียร์นี่มันต้องระดับโรงแรมนะร้านสตรีทฟู้ดอย่างเราเนี่ยคนธรรมดาจะไม่เคยได้ทดลองหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับทำให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงกับโปรดักต์ที่เป็นโมเลกุล่าได้ผ่อนล้าจากการทำงานมาทั้งวันนะครับช่วงบ่ายๆนะครับถ้าเจอโมจิโต้ของเราที่มีความเปรี้ยวมีความซ่ามีความเค็มนิดๆแล้วแทรกด้วยช็อตเอสเพรสโซ่เข้าไปนะครับแล้วก็โดนสุดท้ายตบด้วยฮันนี่คาเวียร์ของเรานะครับมันจะมี3มิติ3เลเยอร์อยู่ด้วยกันในแก้วใบนี้นะครับรับรองว่าถ้าทานเข้าไปคงจะต้องสดชื่นในช่วงบ่ายแน่นอนครับจุดเด่นของภาคเหนือจริงๆของเราเนี่ยถ้าเป็นร้านกาแฟจริงๆจุดเด่นของเราคือเรามีกาแฟสายพันธุ์ที่ดีที่สุดระดับต้นๆของโลกครับเราก็สามารถใช้โปรดักที่มันอยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยเอามาใช้ได้เลยโดยเลยไม่ต้องมีกระบวนการอะไรมากมายเรามีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำกระบวนการกาแฟทั้งหมดของเรามันสักเซสอยู่ที่เราทั้งหมดเลยเราดึงมาใช้มาเป็นลูกเล่นกิมมิคของร้านเราได้อีกมากครับ1อย่างแรกครับการที่เราใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นใช่ไหมครับ1เลยครับค่าใช้จ่ายครับคอสเราจะต้องต่ำแน่นอนเพราะเราไม่ต้องขนส่งเราจะมีวัสดุที่ปลอดภัยเพื่อรับประทานเองโดยเรารู้กระบวนการการผลิตอยู่แล้วและสุดท้ายอ่ะมันก็คืออัตลักษณ์ครับวัตถุดิบพื้นถิ่นมันจะเกิดในท้องถิ่นนั้นๆน่ะถ้าเราใช้วัตถุดิบเหล่านั้นมาปรุงหรือมาทําอาหารเนี่ยมันจะทําให้เกิดเสน่ห์เค้าเรียกว่าเสน่ห์ของการทําอาหารขึ้นมานี่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง
1: ความสดชื่นจากใบมิ้นผสมกับความเข้มเล็กน้อยของกาแฟตบท้ายด้วยความมันหอมหวานจากน้ำผึ้งดอกลำไยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยมอบความสดชื่นปลุกเราให้ตื่นหายจากความขี้เกียจในยามบ่ายได้ดีเลยทีเดียวล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมแค่เปิด

0: าเมนูแรกก็ทำให้เราเคลิบเคลิ้มไปกับความหอมหวานของน้ำผึ้งดอกลำไยฟินกันสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับยิ่งเป็นน้ำผึ้งท้องถิ่นด้วยแล้วความพิเศษความเฉพาะนั้นจะเป็นอย่างไรคุณหนึ่งพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความพิเศษเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ
1: ค่ะน้ำผึ้งนะคะสุวิชายาวิเลิศค่ะผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทสุภาฟาร์มผึ้งค่ะการเลี้ยงผึ้งในปัจจุบันนะคะก็ยังจะเป็นการเลี้ยงผึ้งที่คล้ายคลึงกับสมัยอดีตนั่นก็คือการเลี้ยงที่อยู่ที่หน้าฟาร์มนะคะเราจะเอาผึ้งไปไว้ตามสวนหรือจุดต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์นะคะปราศจากสารเคมีแล้วก็ยาฆ่าแมลงนะคะเพราะว่าผึ้งเป็นแมลงแต่ว่าทีนี้เนี่ยการที่เราจะสามารถวางได้ก็คือต้องคุยกับเจ้าของสวนคนเลี้ยงผึ้งอะค่ะไม่จำเป็นต้องมีสวนเป็นของตัวเองนะคะเราสามารถเช่าสวนของเกษตรกรได้นะคะค่ะสำหรับผึ้งที่เราเลี้ยงอยู่นะคะจะเป็นผึ้งสปีชีส์เอพิสเมริเฟรานะคะจะเป็นผึ้งที่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีความขยันแล้วก็อดทนถ้าเป็นผึ้งสปีชีส์อื่นนะคะที่เราเห็นทั่วไปในป่าก็จะมีนิสัยดุร้ายนะคะซึ่งไม่สามารถเลี้ยงได้แล้วก็เก็บผลผลิตได้ไม่มากเท่าผึ้งชนิดเอพิสเมริเฟราค่ะค่ะสำหรับบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่สาธิตการเลี้ยงผึ้งนะคะซึ่งหน้าฟาร์มจริงๆเนี่ยเราจะมีผึ้งประมาณ 1,000 ถึง 2,000 รังนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะเราจะจำลองไว้ประมาณ 7 ถึง 8 รังเพื่อให้กับหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่สนใจนะคะหรือว่าคนทั่วไปค่ะที่อยากจะรู้ว่าวิธีการเลี้ยงผึ้งจริงๆเป็นยังไงนะคะเราก็จะมาดูกันได้กันที่นี่เลยค่ะสำหรับรังนี้นะคะจะเป็นรังจำลองนะคะซึ่งตัวรังจริงอ่ะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะคะก่อนที่เราจะเปิดผึ้งนะคะเราจำเป็นจะต้องสโมคควันก่อนนะคะเพื่อให้ผึ้งรู้สึกว่ามึนงงนะคะตัวนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆกับผึ้งนะคะเพียงแต่ว่าให้ผึ้งมีความนิ่งซึ่งเราสามารถหยิบคอนผึ้งขึ้นมาดูได้ค่ะผึ้งที่สามารถให้น้ำผึ้งได้มากที่สุดก็คือผึ้งเลี้ยงนะคะซึ่งเป็นพันธุ์เอพิสเมริฟราอันนี้เป็นพันธุ์ที่มาจากอิตาลีนะคะแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยประเทศไต้หวันค่ะการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งนะคะเราก็จะเก็บเริ่มตั้งแต่ช่วงดอกไม้เริ่มบานนะคะซึ่งมีระยะเวลาจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณ 1-2 เดือนค่ะต่อ1พื้นที่ซึ่งการบานดอกไม้แต่ละชนิดอะค่ะก็จะแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่คนเลี้ยงผึ้งก็มีความจำเป็นจะต้องย้ายผึ้งไปตามพื้นที่ต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์ค่ะเพื่อสามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดน้ำผึ้งของเรามี3ชนิดค่ะมีน้ำผึ้งดอกลำไยน้ำผึ้งดอกไม้ป่าแล้วก็น้ำผึ้งลิ้นจี่ค่ะน้ำผึ้งดอกลำไยจะมีลักษณะหวานหอมนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่เฉพาะตัวที่สุดนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกไม้ป่าก็จะเป็นกลิ่นหวานกลางๆธรรมชาตินะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่จะเป็นน้ำผึ้งที่หวานอมเปรี้ยวค่ะสำหรับน้ำผึ้งดอกลำไยอะค่ะจะเป็นตัวน้ำผึ้งที่ได้รับความนิยมสำหรับชาวต่างชาติมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะประเทศจีนคนจีนนะคะจะชอบทานลำไยเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเขาก็จะสั่งน้ำผึ้งลำไยในปริมาณมากนะคะถ้าเกิดเป็นน้ำผึ้งดอกไม้ป่าคนไทยจะชอบน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามากเพราะว่ามีความคุ้นเคยกับน้ำผึ้งที่เคยทานในสมัยเด็กหรือว่าจากตลาดทั่วไปรสชาติจะคล้ายๆกันนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ค่ะสำหรับลูกค้าทางภาคใต้แล้วก็ทางตะวันออกกลางค่ะ

ค่ะสำหรับโรงงานนี้นะคะก็เป็นที่บรรจุน้ำผึ้งนะคะขนาดต่างๆค่ะซึ่งโรงงานเรานะคะจะผลิตทั้งน้ำผึ้ง 1,000 กรัม 350 กรัมแล้วก็ 7 กิโลนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีลายผลิตของตัวโรงรังผึ้งด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะนี่นะคะจะเป็นส่วนที่ผลิตรวงรังผึ้งของโรงงานเรานะคะโรงรังผึ้งนะคะจะมีทั้งส่วนที่เราผลิตเองแล้วก็รับมาจากเกษตรกรในกลุ่มนะคะจริงๆแล้วรวงรังผึ้งนะคะมีอายุตั้งแต่3ถึง10ปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาตรฐานของอย.ค่ะเราจะต้องใส่ไว้ที่2ปีซึ่งอันนี้เป็นกฎที่ออกโดยองค์การอนามัยค่ะพื้นที่การเลี้ยงผึ้งอะค่ะจริงๆมีความสำคัญแทบจะที่สุดเลยของกระบวนการทั้งหมดนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพืชพันธุ์แล้วก็มีดอกไม้ที่บานมากพอจะสามารถให้น้ำหวานได้ปริมาณพอเหมาะสำหรับจำหน่ายน้ำผึ้งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีมลพิษหรือว่ามีสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือแม้แต่สารเคมีก็ตามจะทำให้ผึ้งเนี่ยไม่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากเท่าที่ต้องการนะคะนั่นก็คือเกษตรกรนะคะจะต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการใส่ใจในการวางผึ้งในแต่ละจุดมากค่ะตัวน้ำผึ้งสามารถเก็บไว้ได้หลายปีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่3จนถึง10ปีเลยเพียงแต่ว่าเราอะสร้างมูลค่าด้วยการที่เอาน้ำผึ้งอ่ะมาผสมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งสามารถสร้างมูลค่าได้แล้วก็สามารถเอาตัวน้ำผึ้งอ่ะค่ะไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เช่นกันน้ำผึ้งถือเป็นสารให้ความหวานที่มีวิตามินแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมากกว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นการนำน้ำผึ้งไปผสมในเครื่องดื่มก็ตามหรือว่าในอาหารก็ตามอะค่ะจะช่วยนอกจากจะช่วยชูคุณค่าของวัตถุดิบแล้วอะค่ะยังจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็ความสัมพันธ์ของวัตถุดิบนั้นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโรงแรมหรือว่าร้านอาหารหรือคาเฟ่ก็ตามน้ำผึ้งถือว่าได้รับความนิยมมากนะคะในการนำไปเป็นวัตถุดิบไม่เฉพาะแค่อาหารด้วยยังจะเป็นเครื่องสำอางอีกนะคะ

0: เมนูสุดท้ายในวันนี้เราขอเอาใจสายไอศกรีมเลิฟเวอร์กันไปเลยครับกับเมนูไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะที่ผ่านการรังสรรค์เมนูจากคุณหนึ่งหน้าตาเมนูจะเป็นอย่างไรจะว้าวขนาดไหนขอเชิญคุณผู้ชมไปพิสูจน์ด้วยตัวเองกันเลยครับ
1: ครับผมชื่อเล่นชื่อหนึ่งนะครับปนาวุฒิกาเจริญครับผมสำหรับโครงการแก๊สโทรนอมีนะครับก็มีรุ่นพี่ที่เป็นพ่อค้าก็คืออยู่ในส่วนของฟู้ดทรัคด้วยการเขาแนะนำมาเราก็เลยลองศึกษาข้อมูลแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการไปครับมีหลายกิจกรรมเลยครับก็จะเป็นการแนะนำทำให้เรารู้จักกับเทคโนโลยีในการทำอาหารโดยการนำหลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการทำอาหารครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมมากมีประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ไม่หยุดนิ่งตอบโจทย์กับพ่อค้าแม่ค้าในปัจจุบันเพราะว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการความแปลกใหม่ตลอดเวลาครับผมของหวานเอาพูดถึงในอดีตก่อนละกันนะครับโดยเฉพาะตอนเราเป็นเด็กเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะปฏิเสธเลยเวลาเด็กจะซื้อไอศกรีมหรือซื้อขนมหวานทำให้ฟันผุโตขึ้นจะเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะทำยังไงให้ของหวานเนี่ยมีประโยชน์ในสายตาผู้ใหญ่บ้างอ่ะฮะเราก็เลยคิดสูตรไอศกรีมตัวนี้ขึ้นมาซึ่งไอศกรีมของเราจะเป็นไข่หวานน้อยแล้วก็เสริมภูมิต้านทานจากตัวเกสรผึ้งเข้าไปครับผมชื่อว่าไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะโยเกิร์ตอัญชันครับผมเริ่มต้นด้วยความที่ครอบครัวของเราเนี่ยทำฟาร์มผึ้งมาก่อนครับผมน้ำผึ้งเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นราคาขึ้นลงเนี่ยมันจะอยู่กับพ่อค้าคนกลางพอเราเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะทำยังไงให้มันตัดข้อเสียตรงนี้ไปเราก็เลยมาทำโปรดักต์ของเราเองครับผลิตภัณฑ์ของเราเองด้วยความที่เรามองเห็นถึงเทรนด์สุขภาพครับผมเราก็เลยคิดค้นทำยังไงไม่ให้ไขมันมันสูงเกินไปครับคือใครทานเยอะก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับผมก็เลยลองปรับสูตรปรับอะไรดูครับผมรวมถึงหาหวานน้อยด้วยเพราะว่าเราจะแทนความหวานจากน้ำผึ้งที่ราดบนท็อปปิ้งเข้าไปครับผมก็เลยมาคิดค้นเป็นไอศกรีมน้ำผึ้งขึ้นมาครับผมวัตถุดิบหลักๆนะครับคือไอศกรีมของเราเบสจะเป็นนมนะครับเราจะใช้นมจากทางเหนือเราเองนะครับท็อปปิ้งทั้งหลายนะครับน้ำผึ้งเกสรผึ้งรวมถึงรวงผึ้งเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ครับผมทางภาคเหนือก็คือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เราคุกคีอยู่ด้วยกันทำฟาร์มด้วยกันมานานแล้วครับผมซึ่งในส่วนของตัวน้ำผึ้งที่เราใช้เป็นท็อปปิ้งนะครับจะเป็นน้ำผึ้งจากเชียงใหม่ของเราเองนะครับผมซึ่งจะเป็นน้ำผึ้งจากดอกลำไยครับซึ่งมีกลิ่นแล้วก็สีที่ต่างจากน้ำผึ้งทั่วไปนะครับหรือทางภาคอื่นๆนะครับในตัวของเกสรผึ้งเนี่ยจริงๆแล้วประโยชน์เขาเยอะมากครับแต่หลักๆเนี่ยมันจะช่วยเรื่องภูมิต้านทานครับผมลดคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมน้ำหนักได้ด้วยครับผมส่วนมิโซะเนี่ยเราใช้ถั่วเหลืองฝักสดซึ่ง

ปลูกจากทางภาคเหนือของเราเองครับผมถั่วเหลืองฝักสดถั่วแระญี่ปุ่นนะครับครับผมตัวนั้นมาทำเป็นมิโซะครับผมแล้วก็มิกซ์ลงไปในตัวไอศครีมด้วยครับเพิ่มความนัวอีกมาขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมซึ่งเป็นรสชาติใหม่ที่ทางเราได้ร่วมกับโครงการแกสโตรโนมีครับผมในส่วนของการทำไอศครีมนะครับนำนมสดเนี่ยไปผ่านการ dry freeze ครับผมทำให้เป็นผงมามันจะง่ายต่อการจัดการครับผมแล้วก็เราเพิ่มตัวของส่วนน้ำผึ้งจากฟาร์มของเราเข้าไปมิกซ์ด้วยกัน

ริงๆแล้วอ่ะเวลาเราผสมตัวไอศกรีมเข้าไปแล้วเนี่ยเราควรจะหมักหรือว่านำไปแช่ตู้เย็นก่อนเพื่อให้ไอศกรีมมันเข้ากันได้ดีมากขึ้นทำให้เวลาผลิตไอศกรีมออกมาเนื้อไอศกรีมจะมีความเนียนนุ่ม

0: ผลิตไอศกรีมใส่ภาชนะนะครับผมแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยผาลวงผึ้งสดราดด้วยน้ำผึ้งจากเกสรดอกลำไยแล้วก็โรยท็อปปิ้งด้วยเกสรผึ้งทีครับผมและที่สำคัญผมก็มีประดับด้วยดอกอัญชันซึ่งปลูกจากที่ฟาร์มที่บ้านเราเองครับผมเพิ่มหน้าตาให้เขาดูดีขึ้นครับผมจากที่เราชิมเองด้วยแล้วก็เราถามลูกค้าด้วยครับผมมันจะมีความนัวมีความติดเค็มนิดๆของมิโซะครับในส่วนของเกสรผึ้งจะกรุบๆครับผมส่วนตัวน้ำผึ้งกับตัวรวงผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งในเวลาเจอความเย็นแล้วมันจะเริ่มแข็งตัวขึ้นก็จะคล้ายๆกับเจลลี่ครับผมเด็กๆก็เลยชอบด้วยครับผมเริ่มแรกเรามองถึงกลุ่มลูกค้าผู้ใหญ่ที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับผมช่วงแรกก็เป็นลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่เลยครับผมอายุ30อัพแต่พอเราท็อปปิ้งมีการเดคอเรชั่นในส่วนของดอกมงดอกไม้ด้วยทำให้กลุ่มลูกค้าเราเลนจ์มันกว้างขึ้นครับไปถึงลดลงมาจากผู้ใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เด็กมหาวิทยาลัยรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวเล็กๆซึ่งเขามากับพ่อแม่อะไรเงี้ยครับผมทำให้เลนจ์ของกลุ่มลูกค้านี่กว้างขึ้นครับผมการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่าซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้นำหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของอาหารได้ครับผม
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่าความเป็นญี่ปุ่นที่มาจากมิโซะพอมาผสมกับความเป็นไทยอย่างน้ำผึ้งดอกลำไยรสชาติที่ได้นั้นเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อยิ่งบวกกับความเย็นชำจากไอศกรีมด้วยแล้วทำให้เมนูนี้ไม่ว่าใครที่ได้ลิ้มลองก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฟินสุดๆไปเลยล่ะครับด้วยความเฉพาะตัวของน้ำผึ้งดอกลำไยที่เกิดจากความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านของการเพาะเลี้ยงทางด้านสภาพแวดล้อมภูมิประเทศของภาคเหนือที่อุดมสมบูรณ์เมื่อผนวกกับการรังสรรค์เมนูจากของทั้งสองเชฟด้วยแล้วล่ะก็ทำให้เมนูในวันนี้ช่วยยกระดับและส่งเสริมคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมในครั้งหน้าวัตถุดิบหลักของเราจะเป็นอะไรจะมีความพิเศษมากแค่ไหนเมื่อถูกรังสรรค์ใหม่ในแบบคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้าห้ามพลาดแล้วพบกันนะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: The COVID-19 pandemic crisis has adversely affected our world and all walks of life. The study is possibly the first comprehensive

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิ

ญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนตักประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning How are you today?
1: I'm fine. And you?
2: How do you do? How have you been? How's it going?
0: Wait, Professor. What are you doing? The kids are all confused.
2: Oh, I was just using different ways to greet them.
0: Professor เขากำลังทักทายน้องๆในรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งคนไทยเราหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยแล้วก็เคยชินกับการทักทายเดิมๆเช่น How are you today? I'm fine, thank you, and you? เวลาเราได้ยินการทักทายแบบใหม่ก็อาจจะทำให้เรางงได้ค่ะ
2: Yes, that's right. In English, there are many different ways you can greet someone. Like I just said, how do you do? How have you been? Or how's it going?It has the same meaning as สบายดีไหม or เป็นอย่างไรบ้าง
0: ตัวอย่างเลยนะคะก็คือ how do you do หลายคนอาจจะตอบว่า I'm talking to you แต่ professor เขาไม่ได้ถามค่ะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่เขาถามเราว่าสบายดีไหมซึ่งคำตอบที่เราควรจะตอบเขาก็คือ I'm fine thank you หรือว่า I'm doing greatพี่ก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้กันได้นะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around
0: เอาละค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: Yeah ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจากโปรเฟสเซอร์หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนนั้น
0: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข16ค่ะ
4: มาเลยค่ะน้องแพลวของเรา
0: หมายเลข16ชื่อว่าอะไรคะ
5: แพลวค่ะ
0: น้องแพลวกี่ขวบแล้วคะ
5: 9ขวบค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is respect
5: R-E-P-E-C-T
2: Okay, your answer is... Incorrect, I'm so sorry. You were very, very close. The correct way to spell respect is R-E-S-P-E-C-T.
0: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคำหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
6: ซอนค่ะ
0: น้องซอนย่อมาจากอะไรลูก
6: กุญแจซอน
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is wallet
6: W-O-L-L-I-N-G
2: Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell wallet is W-A-L-L-E-T
0: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปใครเอ่ยใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลข3ค่ะหมายเลข3น้อยของเราหมายเลข3ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อนิต้าค่ะ
0: นิต้าน้องนิต้าอยู่ป.อะไรแล้วลูก
7: ป.2ค่ะ
0: ป.2พร้อมหรือยังลูก
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้ว Professor
2: Your word is activity
7: ACTIVITY
2: Okay, your answer is... Correct! Good job!
0: Yay! High five! เก่งมากเพราะว่าวันนี้น้องนิต้าเป็นคนแรกที่จะไปที่ Mic Stop เลยค่ะเย้เก่งมากเราไปลุ้นดีกว่าค่ะว่าใครจะออกมาสะกดคำคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะวิ่งมาอย่างเร็วเลยชื่ออะไรลูก
8: Forest ครับ
4: Forest อยู่ปอะไรแล้วคะ
8: ป2ครับ
4: กี่ขวบคะ
8: 7ครับ
4: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
8: คร
4: ับ
2: Your word is angel
8: A N G E L
2: Okay your answer is correct good job
4: แปลว่าอะไรครับ
9: นางฟ้าครับ
4: นางฟ้าเอ๊ะไปรอที่ไปอีกซับได้เลยค่ะเอาล่ะเอาล่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะมาสะกดคำต่อไปหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข9ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข9
10: น
4: ้
10: อง
4: ซีน้องซีอยู่ปออะไรคะ
10: ป4
4: ป4วันนี้พร้อมไหมลูกพร้อมนะ
2: Your word is perfume
10: P-A-M-P-U
2: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell perfume is P-E-R-F-U-M-E
4: คนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข13ค่ะหมายเลข13ชื่ออะไรคะ
11: เปรมครับ
4: น้องเปรมน้องเปรมกี่ขวบแล้วคะ
11: 8ขวบครับ
2: Are you excited to be here?
12: Yeah, I'm very excited to be here.
2: Oh, good answer. You only have one word to win. Your word is country.
12: C O U N T R Y
2: Your answer is correct. Congratulations.
4: Yeah, เจ๋งมากนี่เราสามารถแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหม
12: Thai is one of Asian country.
2: That is a good answer. Good job.
4: Yeah. เขาลาไปเลยค่ะน้องเพรมเชิญไปที่ไปซะไปเลยเอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขตอนนี้หลายๆท่านกำลังพึ่งไสยศาสตร์นะคะ19ค่ะเพื่อนดีใจแทนด้วยชื่ออะไรลูก
13: น
4: ิ
13: วตัน
4: นิวตันตั้งใจฟังดีๆนะคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is medical
13: M E D I C A L
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
4: Medical ก็แปลว่าเกี่ยวกับการแพทย์นะคะน้องนิวตันเก่งมากวันนี้โอ้โหสะกดได้แม่นยำมากน้องนิวตันเข้ารอบไปที่ใบสต็อปเลยค่ะเหลืออีกกี่ที่ได้ใบสต็อปคะที่สุดท้ายแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่านะคะและคนที่จองมาสะกดคำคนต่อไปก็คือผู้โชคดีก็คือหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
14: คร
4: ับน้องซันกี่ขวบแล้วคะ
14: 7ครับ
4: ขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is story
14: S T O R Y
2: Okay your answer is correct congratulations
4: ไปข้างหน้าเลยครับแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนี้นะคะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดเย้และช่วงหน้าค่ะน้องๆจะสะสมเงินได้มากเท่าไหร่และทำได้ดีขนาดไหนไปลุ้นกันช่วงหน้าเลยค่ะ Let's go to
1: Spelling Charity
3: และตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็กำลังติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขากันครับทำงานเป็นทีมกันแบบนี้น่ายกย่องจริงๆครับความสนุกความตื่นเต้นกำลังรอพวกเขาอยู่ครับเดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยคนเก่งทั้ง5คนพร้อมๆกันเลยครับ ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดและคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
4: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะน้องๆจะนำเงินไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
9: มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
4: เพราะอะไรคะถึงจะนำเงินไปมอบให้กับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า
9: ได้มาสูญพันธุ์แล้วก็เลยเพราะว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้วก็เลยกลัวว่าสัตว์จะสูญพันธ
4: ุ์อ
9: ีก
4: อ๋อเพราะไดโนเสาร์มันสูญพันธุ์ไปแล้วเราก็ต้องช่วยอนุรักษ์สัตว์อื่นๆไม่ให้สูญพันธุ์ไปเหมือนไดโนเสาร์ใช่ไหม
9: คร
4: ับ เอาละค่ะน้องๆค่ะน้องๆทราบกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
9: ใช่ผม
4: เย้ค่ะทราบกันดีแล้วไปเริ่มกับน้องนิต้าคนแรกกันเลยนะคะทุกคนประจำที่เลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยค่ะมีหมายเลข1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะเอาละค่ะน้องนิต้าค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
15: 3
4: หมายเลข3ค่ะ Hospitalแปลว่าอะไรรู้ไหมคะ
15: โรงพยาบาล
4: โรงพยาบาลพร้อมแล้วนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now jar
15: Again please
2: jar
15: Pass
2: Bed Bed
15: B-E-T
2: BedBed.
15: B-E-D.
2: Nurse.
15: N-U-R-S-E.
2: Doctor.
15: D-O-C-T-O-R.
2: Gloves.
15: Again.
2: Gloves.
15: Pass.
2: Medicine.
15: Pass.
2: Cotton.
4: หมดเวลาค่ะน้องนิต้าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนบ้างที่เมื่อกี้เราข้ามไปนะคะคำว่า gloves แปลว่าอะไรรู้ไหมคะนิต้าอะไรนะคะสะกดได้ไหมลูก
16: gloves
4: gloves
2: gloves can be tricky because the v sound in the middle gloves also it's important to hear the sAt the end of plurals.
4: อีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่นิต้าพลาดไปก็คือคำว่า cotton.
2: The correct way to spell cotton is C-O-T-T-O-N.
4: แปลว่าสำลีค่ะไม่เป็นไรนะคะน้องนิต้าพี่เห็นถึงความตั้งใจของหนูมากเลยเพราะตัวเท่านี้อายุเท่านี้ทำได้ตั้ง3คำนี่ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือกับน้องนิต้าหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะเชิญกลับไปที่ใบสตาร์ได้เลยนะน้องฟอเรสต์คะตาหนูแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเราเหลือหมายเลข1 2 4 5 6 7 8 9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหเลือกอะไรนะคะฟอเรสต
17: ์5
4: หมายเลข5โอ้มาแนวเชื่อเพื่อนนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Body Accessories รู้ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร
17: เครื่องประดับ
4: ใช่บนร่างกายถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
17: Boom.
2: we will start now cap
17: cap
2: bag
17: bag
15: bag
2: bag
17: bag
2: bag
17: pass
2: belt
17: belt pass
2: ring
17: ring
2: Ring.
17: R-I-N-G.
2: Necktie.
15: Necktie.
17: Pass.
2: Glasses.
15: Glasses.
17: C-A. Pass. Pass. Pass. Pass. Pass. Pass.
2: Earrings.
17: What? Right.
4: ก็คือต่างหูนั่นเองเพราะเป็นเหมือนที่แหวนที่เรามาใส่ที่หูใช่ไหมคะ Professor what is the correct way to spell earrings
2: E A R R-I-N-G-S.
4: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำเลยคือคำว่า bag
9: กระเป๋า
4: ก็รู้นี่ Forest ไหนลองสะกดให้พี่อีกที
9: B-A-G
4: ถูกต้องอีกหนึ่งคำ necktie มีใครสะกดได้บ้างเอ่ย
5: N-E-C-K-T-I-E
2: That is correct
4: เก่งมากค่ะ necktie ค่ะ Forest ทำไปได้ทั้งหมด2คำนะคะรวมกับของน้องนิต้าเป็น5คำค่ะขอจะประมือหน่อยเชิญกลับไปด้านที่ไบค์สต็อปได้เลยนะคะน้องเปรมครับเชิญเลยครับอ้าวแคทหายไปไหนออกมาแล้วตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมีหลายหมายเลขมากๆเลย
9: ไฟนอลแบบไม่สุดก็คือ
4: ไฟนอลแบบไม่สุดก็คือ8เดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไรoccupation
9: คืออะไรคร
4: ับ โอ้แปลว่าอาชีพนั่นเอง
9: ง
4: ่ายเลยหมูเลยใช่ไหมขอให้ได้เต็ม10เลยนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: we will start now actor
9: a c t o r
2: model
9: m o d e l
2: baker
9: b a k e r
2: lawyer
9: what
2: lawyer
9: L-O-Y-E-R
2: Lawyer
9: L-R-O-Y-E-R
2: Lawyer
4: ทำได้นะ
9: Pass
2: Waiter
9: W-A-I-T-E-R
2: Scientist
9: S-C-I-E-N-T-I-S-T
2: Fireman
9: F-I-R-E-M-A-N
2: Engineer
9: E-N-G-I-N-E-E-R
2: Architect
9: What?
2: Architect.
9: Pass.
2: Fisherman.
9: F-I-S-H-E-R-M-E-N.
4: หมดเวลาค่ะแล้วก็คำเมื่อกี้ทันด้วยนะคะน้องเบย์เย่แต่ว่าคำนี้ค่ะขอบอกว่าทริกกี้มากๆเลยแต่เราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่า fisherman นี่ทริกกี้ยังไงคะ
2: Fisherman is a tricky word because if you say it singular, which ends in M-A-N,It sounds the same as the plural form that ends in M-E-N.
4: อีกคำหนึ่งเมื่อกี้ที่เราข้ามไปคำว่า architect มีใครรู้ไหมคะ
5: A-R-C-H-I-T-E-C-T
2: She did.
4: แปลว่าสถาปนิกค่ะเอาละค่ะน้องเปรมรู้ไหมลูกว่าวันนี้ตัวเองทำถูกไปกี่คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น13คำเก่งสุดๆไปเลยกลับไปรอที่ไบซับได้เลยนะคะน้องเปรมนิวตรอนแท็กทีมออกมาออกเลยลูกพร้อมไหมลูกรอบนี้พร้อมกับรอบที่แล้วไหมคะ
18: พร้อม
4: พร้อมแล้วนี่1 2 4 6 7 9เพื่อนๆยังไงนะคะโอ้มีหลายเลขเลยนิวตรอนคะเลือกหมายเลขอะไรดีคะลูก
18: 7ค่ะ
4: หมายเลข7นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไร Bakery รู้ไหมคะว่า Bakery แปลว่าอะไร
18: ร้านขนม
4: ร้านขนมถ้าพร้อมแล้วPlay spelling.
2: We will start now. Cake.
19: C-A-K-E.
2: Bread.
19: Again, please.
2: Bread.
19: B-A... B-R-A-N-D.
2: Bread.
19: Pass.
2: Butter.
19: Pass.
2: Caramel.
19: Pass.
2: Cookie.
19: C-O-O-K-I-E.
2: Toast.
19: Pass.
2: Cracker.
19: C...
4: หมดเวลานะคะ Cracker. มีใครรู้ไหมคะว่า Cracker สะกดยังไงเอมี่คะ
5: C R A C K E R
2: That is correct
4: แล้วเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะมี bread มีใครสะกดได้ไหมคะ
5: B R E A D
4: ถูกต้องนะคะแปลว่าขนมปังแล้ววันนี้ค่ะน้องนิวตรอนก็ทำไปได้ทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น15คำค่ะไปกลับไปแล้วไม่ได้ทำได้เลยนะคะและหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของเราน้องสันเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะ
16: 3
4: ายเลข9ค่ะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Bathroom Bathroom คือ
18: ห้องน้ำค
4: ่ะห้องน้ำถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Soap
20: S-O-A-P
2: Comb
20: One more time
2: Comb
20: C-O-M-B
2: Foam
20: Again
2: Foam
20: Pass
2: Mirror
20: M-I-R-R-O
2: Mirror
20: M-I-R-R-O
2: Mirror
20: Pass
2: Towel
20: T-O-W-E-L
2: Shampoo
20: S-H-A-M-P-O-O
2: Conditioner
20: C-O-N-D-I-S Pass
2: Shower
20: S-H-O-S-H-O-W-E-L
4: ใกล้มากเลย
2: The correct way to spell shower is S-H-O-W-E-R
4: E-R เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปคือคำว่า mirrorM-I-R-R-O-R นั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะวันนี้น้องซันทำไปได้ทั้งหมด4คำค่ะรวมกับของเพื่อนๆ เป็น19คำขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปทำมาข้างหน้าเลยนะคะและนี่ก็คือชมหน้า5ผู้เข้ารอบของเราที่วันนี้ทำไปได้ทั้งหมด19คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะนำเงินเท่าไหร่ไปบริจาค
21: 9,500 บาท
4: ถูกต้องซึ่งวันนี้นะคะน้องๆจะนำทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเรานะคะส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ก็ขอเชิญน้องๆคนเก่งทั้ง20คนทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆคุณค่าของการให้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่อยู่ที่ความปรารถนาดี
2: The value of sharing is measured by intentions, not objects.
4: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around.
4: Good
2: morning. Bye bye.
22: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พราะความไม่หยุดนิ่งนั่นคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์อย่างเราๆไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองดังเช่นการรังสรรค์เมนูอาหารก็เช่นกันและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร์
1: แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่า
2: คำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับผมนะครับผม

ว่ามันก็ตามคอนเซปต์เลยครับอาหารน่ะมันไม่มีจุดสิ้นสุดทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามวัฒนธรรมตามพื้นถิ่นทุกอย่างมันสามารถรังสรรค์ได้หมดผมว่ามันไม่มีขีดจำกัดจริงๆครับ

0: พังบิ๊กจัดว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติหวานด้วยน้ำผึ้งนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วโลกเลยว่าเป็นอาหารอันทรงคุณค่ามากที่สุดชนิดหนึ่งเพื่อให้สมกับความเป็นคุกเขาเจอเทปนี้เราจึงขอนำเสนอความพิเศษของน้ำผึ้งชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตได้เพียงในภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้นและนั่นก็คือน้ำผึ้งดอกลำไยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญพบกับคุณออฟผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของเมนูเครื่องดื่มที่เกิดจากการล้อมรวมกันของใบหมิ่นกาแฟและน้ำผึ้งดอกลำไยในเมนูที่มีชื่อว่าโมฮิโต้กาแฟส้มและน้ำผึ้งคาเวียร์
1: ผมอิทธิศาสตร์อินทรโชติครับชื่อเล่นออฟครับเป็นเจ้าของร้าน The Link Corner Cafe Gastronomy เนี่ยตอนแรกเราก็เคยดูแค่ในคลิปหรือว่าในวิดีโอหรือว่าในพาร์ทของต่างประเทศครับหลังๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาแนะนำดูครับว่าเฮ้ยเปิดร้านเราควรจะต้องพัฒนาตัวเองบ้างลองไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไหมแกสโตรโนมีไหมสนใจหรือเปล่ามีโครงการนี้อยู่นะครับเราก็เลยสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ที่เราเรียนรู้มาครับเราก็เลือกเทคนิคที่เรียกว่า spherification คือการทำให้ของเหลวกลายเป็นเม็ดกลมๆด้วยการให้มันเซตตัวครับอันนี้มันจะเพิ่มรสชาติหรือเพิ่มอรรถรสในการทานอาหารในรูปแบบใหม่ๆจากที่เราจะเดิมเราจะกินเป็นของเหลวอย่างเดียวตอนนี้เราต้องการให้รสสัมผัสออกมาได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปครับมันเป็นการสร้างจุดเด่นแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าเข้าไปครับทำให้สินค้าจากเดิมที่เราเคยเห็นอยู่เนี่ยมัน value add เข้ามาได้โดยที่เราเพิ่มมูลค่าได้จากการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับเมนูวันนี้ชื่อVirgin Mojito Espresso with Honey Clavier ครับเมนูนี้มันเป็นเมนูที่เป็น international หน่อยครับแต่เราก็ผสานวัตถุดิบที่มันเป็นล้านนาของเราเราจะใช้เทคนิคโมเลกุลาร์อยู่2วิธีนะครับก็คืออย่างแรก spherification นึงแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือเป็น smoke อีกวิธีนึงครับมันเริ่มต้นจากโครงการGastronomy ล้านนาเนี่ยแหละครับจะต้องมีช่วงที่บอกว่าต้อง create เมนูขึ้นมา1เมนูสำหรับที่จะเป็น signature ของร้านอยู่ทั้งหมด3เมนูมั้งครับผมก็คิดว่าเอ๊ะเราจะใช้เทคนิคอะไรดีที่จะเป็น molecular gastronomy แล้วให้เหมาะกับตัวตนของเราที่เราเป็นอยู่แล้วเผอิญที่ร้านเนี่ยมีเมนู Virgin Mojito อยู่ละเราจะใส่อะไรเข้าไปลูกเล่นอะไรเข้าไปทำให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดความน่าสนใจครับเกิดความว้าวให้ลูกค้าเห็นแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงจากเมนูเดิมๆเนี่ยเราก็เลยเลือกเป็นคาเวียร์น้ำผึ้งเพื่อว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันแมทกับเมนูเครื่องดื่มได้หลายเมนูครับอันนี้สามารถไปท็อปปิ้งกับได้ทุกเมนูครับไม่ว่ากาแฟก็ได้นมก็ได้ทุกอย่างได้หมดครับชาได้หมดเลยทำมาเป็นท็อปปิ้งของที่ร้านครับโวจินโมจิโต้ปกตินะครับก็จะขาดรสชาติความหวานรสชาติแรกก็คือมีเปรี้ยวมีซ่าเค็มนิดโดดโดดหน่อยครับพอมันโดนฮันนี่คลาเวียเข้าไปปุ๊บมันจะมีความหวานละมุนของน้ำผึ้งแทรกเข้าไปเวลาเราดูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราสดชื่นมากกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนผสมของเครื่องดื่มวันนี้ครับหลักๆก็เราจะมีที่เป็นสมุนไพรที่เป็นของที่เราสามารถปลูกเองในทางภาคเหนือก็คือหนึ่งก็คือใบมิ้นท์ครับอย่างที่สองก็คือมะนาวอย่างที่สามเป็นน้ำตาลบราวน์ชูการ์ครับคือน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สี่ก็คือโซดาครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอีกพาร์ทหนึ่งก็คือคาเวียร์ฮันนี่ที่เราทำจากผงอากาก้าหรือว่าผงวุ้นบ้านเรานะครับผสมกับน้ำผึ้งดอกลำไยตัวน้ำผึ้งตัวนี้มันเป็นน้ำผึ้งที่เกิดในภาคเหนือหรือเกิดในพื้นที่เนี่ยภาคเหนือตอนบนครับเพราะตอนบนของเราจะปลูกต้นลำไยค่อนข้างเยอะมันก็จะมีฟาร์มผึ้งที่เลี้ยงจากดอกลำไยโดยเฉพาะเลยทำให้น้ำผึ้งเนี่ยมีความหอมซึ่งต่างกับน้ำผึ้งที่มาจากดอกไม้ชนิดอื่นหรือว่าความหวานจากที่อื่นแล้วก็มีความหวานที่พอดีขั้นตอนในการทำเมนูนี้ไม่ยากเลยครับอย่างแรกเราต้อง

ทำโมจิโต้เป็นเวอร์จินโมจิโต้ก่อนครับคือเราจะเอาใบมิ้นท์ครับมาบดกับน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ใส่น้ำมะนาวเข้าไปแล้วก็ท็อปด้วยโซดาครับ

0: และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของฮันนี่คาเวียร์เราก็จะเอาผงวุ้นครับหรือผงอากาอากาครับผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็หยอดลงไปในน้ำมันที่อุณหภูมิที่เย็นจัดครับแล้วก็จะเกิดคาเวียร์ฮันนี่ขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เดคอเรชั่นเป็นอันจบกันมันทำให้เกิดรสสัมผัสใหม่ๆกับเมนูที่เดิมๆอยู่แล้วมันทำให้มันเกิดความระมุนเกิดความอรรถรสในการกินมากขึ้นบอกลูกค้าจากลูกค้าที่มาทานนะครับบอกทำไมมันรู้สึกมันหรูหรามากเลยการที่เราทำแค่นี้เพิ่มเติมเข้าไปทำให้โปรดักต์หน้าตาเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับมันเกิดความมหัศจรรย์ว่าเฮ้ยถ้ากินคาเวียร์นี่มันต้องระดับโรงแรมนะร้านสตรีทฟู้ดอย่างเราเนี่ยคนธรรมดาจะไม่เคยได้ทดลองหรือว่าอะไรเงี้ยครับทำให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงกับโปรดักต์ที่เป็นโมเลกุล่าได้ผ่อนล้าจากการทำงานมาทั้งวันนะครับช่วงบ่ายๆนะครับถ้าเจอโมจิโต้ของเราที่มีความเปรี้ยวมีความซ่ามีความเค็มนิดๆแล้วแทรกด้วยช็อตเอสเพรสโซเข้าไปนะครับแล้วก็โดนสุดท้ายตบด้วยฮันนี่คาเวียร์ของเรานะครับมันจะมี3มิติ3เลเยอร์อยู่ด้วยกันในแก้วใบนี้นะครับรับรองว่าถ้าทานเข้าไปคงจะต้องสดชื่นในช่วงบ่ายแน่นอนครับจุดเด่นของภาคเหนือจริงๆของเราเนี่ยถ้าเป็นร้านกาแฟจริงๆจุดเด่นของเราคือเรามีกาแฟสายพันธุ์ที่ดีที่สุดระดับต้นๆของโลกครับเราก็สามารถใช้โปรดักต์ที่มันอยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยเอามาใช้ได้เลยโดยเลยไม่ต้องมีกระบวนการอะไรมากมายเรามีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของกระบวนการกาแฟทั้งหมดของเรามันสักเซสอยู่ที่เราทั้งหมดเลยเราดึงมาใช้มาเป็นลูกเล่นกิมมิคของร้านเราได้อีกมากครับ1อย่างแรกครับการที่เราใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นใช่ไหมครับ1เลยครับค่าใช้จ่ายครับคอสเราจะต้องต่ำแน่นอนเพราะเราไม่ต้องขนส่งเราจะมีวัสดุที่ปลอดภัยเพื่อรับประทานเองโดยเรารู้กระบวนการการผลิตอยู่แล้วและสุดท้ายมันก็คืออัตลักษณ์ครับวัตถุดิบพื้นถิ่นมันจะเกิดในท้องถิ่นนั้นๆน่ะถ้าเราใช้วัตถุดิบเหล่านั้นมาปรุงหรือมาทำอาหารเนี่ยมันจะทำให้เกิดเสน่ห์เขาเรียกว่าเสน่ห์ของการทำอาหารขึ้นมานี่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง
1: ความสดชื่นจากใบมิ้นผสมกับความเข้มเล็กน้อยของกาแฟตบท้ายด้วยความมันหอมหวานจากน้ำผึ้งดอกลำไยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยมอบความสดชื่นปลุกเราให้ตื่นหายจากความขี้เกียจในยามบ่ายได้ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมแค่เปิดมาเมนูแรกก็ทำให้เราเคลิบเคลิ้มไปกับความหอมหวานของน้ำผึ้งดอกลำไยฟินกันสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับยิ่งเป็นน้ำผึ้งท้องถิ่นด้วยแล้วความพิเศษความเฉพาะนั้นจะเป็นอย่างไรคุณหนึ่งพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความพิเศษเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ
2: ค่ะน้ำผึ้งนะคะสุวิชายาวิเลิศค่ะผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทสุภาฟาร์มผึ้งค่ะการเลี้ยงผึ้งในปัจจุบันนะคะก็ยังจะเป็นการเลี้ยงผึ้งที่คล้ายคลึงกับสมัยอดีตนั่นก็คือการเลี้ยงที่อยู่ที่หน้าฟาร์มนะคะเราจะเอาผึ้งไปไว้ตามสวนหรือจุดต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์นะคะปราศจากสารเคมีแล้วก็ยาฆ่าแมลงนะคะเพราะว่าผึ้งเป็นแมลงแต่ว่าทีนี้เนี่ยการที่เราจะสามารถวางได้ก็คือต้องคุยกับเจ้าของสวนคนเลี้ยงผึ้งอะค่ะไม่จำเป็นต้องมีสวนเป็นของตัวเองนะคะเราสามารถเช่าสวนของเกษตรกรได้นะคะค่ะสำหรับผึ้งที่เราเลี้ยงอยู่นะคะจะเป็นผึ้งสปีชีส์เอพิสเมอริเฟอร่านะคะจะเป็นผึ้งที่สามารถเก็บ

น้ำผึ้งได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีความขยันแล้วก็อดทนถ้าเป็นผึ้งสปีชีส์อื่นนะคะที่เราเห็นทั่วไปในป่าก็จะมีนิสัยดุร้ายนะคะซึ่งไม่สามารถเลี้ยงได้แล้วก็เก็บผลผลิตได้ไม่มากเท่าผึ้งชนิดเอพิสเมอริฟอราค่ะสำหรับบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่สาธิตการเลี้ยงผึ้งนะคะซึ่งหน้าฟาร์มจริงๆเนี่ยเราจะมีผึ้งประมาณ 1,000 ถึง 2,000 รังนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะเราจะจำลองไว้ประมาณ 7 ถึง 8 รังเพื่อให้กับหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่สนใจนะคะหรือว่าคนทั่วไปค่ะที่อยากจะรู้ว่าวิธีการเลี้ยงผึ้งจริงๆเป็นยังไงนะคะเราก็จะมาดูกันได้กันที่นี่เลยค่ะสำหรับรังนี้นะคะจะเป็นรังจำลองนะคะซึ่งตัวรังจริงอ่ะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะคะก่อนที่เราจะเปิดผึ้งนะคะเราจำเป็นจะต้องสโมคควันก่อนนะคะเพื่อให้ผึ้งรู้สึกว่ามันงงนะคะตัวนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆกับผึ้งนะคะเพียงแต่ว่าให้ผึ้งมีความนิ่งซึ่งเราสามารถหยิบคอนผึ้งขึ้นมาดูได้ค่ะผึ้งที่สามารถให้น้ำผึ้งได้มากที่สุดก็คือผึ้งเลี้ยงนะคะซึ่งเป็นพันธุ์เอพิสเมอริฟอราอันนี้เป็นพันธุ์ที่มาจากอิตาลีนะคะแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยประเทศไต้หวันค่ะการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งนะคะเราก็จะเก็บเริ่มตั้งแต่ช่วงดอกไม้เริ่มบานนะคะซึ่งมีระยะเวลาจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณ 1-2 เดือนค่ะต่อ1พื้นที่ซึ่งการบานดอกไม้แต่ละชนิดอะค่ะก็จะแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่คนเลี้ยงผึ้งก็มีความจำเป็นจะต้องย้ายผึ้งไปตามพื้นที่ต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์ค่ะเพื่อสามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดน้ำผึ้งของเรามี3ชนิดค่ะมีน้ำผึ้งดอกลำไยน้ำผึ้งดอกไม้ป่าแล้วก็น้ำผึ้งลิ้นจี่ค่ะน้ำผึ้งดอกลำไยจะมีลักษณะหวานหอมนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่เฉพาะตัวที่สุดนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกไม้ป่าก็จะเป็นกลิ่นหวานกลางๆธรรมชาตินะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่จะเป็นน้ำผึ้งที่หวานอมเปรี้ยวค่ะสำหรับน้ำผึ้งดอกลำไยอะค่ะจะเป็นตัวน้ำผึ้งที่ได้รับความนิยมสำหรับชาวต่างชาติมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะประเทศจีนคนอาจจะชอบทานลำไยเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเขาก็จะสั่งน้ำผึ้งลำไยในปริมาณมากนะคะถ้าเกิดเป็นน้ำผึ้งดอกไม้ป่าคนไทยจะชอบน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามากเพราะว่ามีความคุ้นเคยกับน้ำผึ้งที่เคยทานในสมัยเด็กหรือว่าจากตลาดทั่วไปรสชาติจะคล้ายๆกันนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ค่ะสำหรับลูกค้าทางภาคใต้แล้วก็ทางตะวันออกกลางค่ะ

ค่ะสำหรับโรงงานนี้นะคะก็เป็นที่บรรจุน้ำผึ้งนะคะขนาดต่างๆค่ะซึ่งโรงงานเรานะคะจะผลิตทั้งน้ำผึ้งขนาด 1,000 กรัม350กรัมแล้วก็7กิโลนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีลายผลิตของตัวโรงรังผึ้งด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะนี่นะคะจะเป็นส่วนที่ผลิตรวงรังผึ้งของโรงงานเรานะคะรวงรังผึ้งนะคะจะมีทั้งส่วนที่เราผลิตเองแล้วก็รับมาจากเกษตรกรในกลุ่มนะคะจริงๆแล้วรวงรังผึ้งนะคะมีอายุตั้งแต่3ถึง10ปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาตรฐานของอย.ค่ะเราจะต้องใส่ไว้ที่2ปีซึ่งอันนี้เป็นกฎที่ออกโดยองค์การอนามัยค่ะพื้นที่การเลี้ยงผึ้งอะค่ะจริงๆมีความสำคัญแทบจะที่สุดเลยของกระบวนการทั้งหมดนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพืชพันธุ์แล้วก็มีดอกไม้ที่บานมากพอจะสามารถให้น้ำหวานได้ปริมาณพอเหมาะสำหรับจำหน่ายน้ำผึ้งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีมลพิษหรือว่ามีสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือแม้แต่สารเคมีก็ตามจะทำให้ผึ้งเนี่ยไม่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากเท่าที่ต้องการนะคะนั่นก็คือเกษตรกรนะคะจะต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการใส่ใจในการวางผึ้งในแต่ละจุดมากค่ะตัวน้ำผึ้งสามารถเก็บไว้ได้หลายปีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่3จนถึง10ปีเลยเพียงแต่ว่าเราอะสร้างมูลค่าด้วยการที่เอาน้ำผึ้งอ่ะมาผสมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งสามารถสร้างมูลค่าได้แล้วก็สามารถเอาตัวน้ำผึ้งอ่ะค่ะไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เช่นกันน้ำผึ้งถือเป็นสารให้ความหวานที่มีวิตามินแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมากกว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นการนำน้ำผึ้งไปผสมในเครื่องดื่มก็ตามหรือว่าในอาหารก็ตามอะค่ะจะช่วยนอกจากจะช่วยชูคุณค่าของวัตถุดิบแล้วอะค่ะยังจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็ความสัมพันธ์ของวัตถุดิบนั้นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโรงแรมหรือว่าร้านอาหารหรือคาเฟ่ก็ตามน้ำผึ้งถือว่าได้รับความนิยมมากนะคะในการนำไปเป็นวัตถุดิบไม่เฉพาะแค่อาหารด้วยยัง

0: เมนูสุดท้ายในวันนี้เราขอเอาใจสายไอศกรีมเลิฟเวอร์กันไปเลยครับกับเมนูไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะที่ผ่านการรังสรรค์เมนูจากคุณหนึ่งหน้าตาเมนูจะเป็นอย่างไรจะว้าวขนาดไหนขอเชิญคุณผู้ชมไปพิสูจน์ด้วยตัวเองกันเลยครับ
1: ครับผมชื่อเล่นชื่อหนึ่งนะครับปนาวุฒิกาเจริญครับผมสำหรับโครงการแก๊สโทรนอมีนะครับก็มีรุ่นพี่ที่เป็นพ่อค้าก็คืออยู่ในส่วนของฟู้ดทรัคด้วยการเขาแนะนำมาเราก็เลยลองศึกษาข้อมูลแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการไปครับมีหลายกิจกรรมเลยครับก็จะเป็นการแนะนำทำให้เรารู้จักกับเทคโนโลยีในการทำอาหารโดยการนำหลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการทำอาหารครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมมากมีประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ไม่หยุดนิ่งตอบโจทย์กับพ่อค้าแม่ค้าในปัจจุบันเพราะว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการความแปลกใหม่ตลอดเวลาครับผมของหวานเอาพูดถึงในอดีตก่อนละกันนะครับโดยเฉพาะตอนเราเป็นเด็กเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะปฏิเสธเลยเวลาเด็กจะซื้อไอศกรีมหรือซื้อขนมหวานทำให้ฟันผุโตขึ้นจะเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ของหวานเนี่ยมีประโยชน์ในสายตาผู้ใหญ่บ้างฮะเราก็เลยคิดสูตรไอศกรีมตัวนี้ขึ้นมาซึ่งไอศกรีมของเราจะเป็นไขมันต่ำหวานน้อยแล้วก็เสริมภูมิต้านทานจากตัวเกสรผึ้งเข้าไปครับผมชื่อว่าไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะโยเกิร์ตอัญชันครับผมเริ่มต้นด้วยความที่ครอบครัวของเราเนี่ยทำฟาร์มผึ้งมาก่อนครับผมน้ำผึ้งเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นราคาขึ้นลงเนี่ยมันจะอยู่กับพ่อค้าคนกลางพอเราเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเราก็เลยมีความคิดว่าเอ้ยเราจะทำยังไงให้มันตัดข้อเสียตรงนี้ไปเราก็เลยมาทำโปรดักต์ของเราเองครับผลิตภัณฑ์ของเราเองด้วยความที่เรามองเห็นถึงเทรนด์สุขภาพครับผมเราก็เลยคิดค้นทำยังไงไม่ให้ไขมันมันสูงเกินไปครับคือใครทานเยอะก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับผมก็เลยลองปรับสูตรปรับอะไรดูครับผมรวมถึงหาหวานน้อยด้วยเพราะว่าเราจะแทนความหวานจากน้ำผึ้งที่ราดบนท็อปปิ้งเข้าไปครับผมก็เลยมาคิดค้นเป็นไอศกรีมน้ำผึ้งขึ้นมาครับผมวัตถุดิบหลักๆนะครับคือไอศกรีมของเราเบสจะเป็นนมนะครับเราจะใช้นมจากทางเหนือเราเองนะครับท็อปปิ้งทั้งหลายนะครับน้ำผึ้งเกสรผึ้งรวมถึงรวงผึ้งเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ครับผมทางภาคเหนือก็คือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เราคุกคีอยู่ด้วยกันทำฟาร์มด้วยกันมานานแล้วครับผมซึ่งในส่วนของตัวน้ำผึ้งที่เราใช้เป็นท็อปปิ้งนะครับจะเป็นน้ำผึ้งจากเชียงใหม่ของเราเองนะครับผมซึ่งจะเป็นน้ำผึ้งจากดอกลำไยครับซึ่งมีกลิ่นแล้วก็สีที่ต่างจากน้ำผึ้งทั่วไปนะครับหรือทางภาคอื่นๆนะครับในตัวของเกสรผึ้งเนี่ยจริงๆแล้วประโยชน์เขาเยอะมากครับแต่หลักๆเนี่ยมันจะช่วยเรื่องภูมิต้านทานครับผมลดคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมน้ำหนักได้ด้วยครับผมส่วนมิโซะเนี่ยเราใช้ถั่วเหลืองฝักสดซึ่งปลูกจากทางภาคเหนือของเราเองครับผมถั่วเหลืองฝักสดถั่วแระญี่ปุ่นนะครับครับผมตัวนั้นมาทำเป็นมิโซะครับผมแล้วก็มิกซ์ลงไปในตัวไอศกรีมด้วยครับเพิ่มความนัวอีกมาขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมซึ่งเป็นรสชาติใหม่ที่ทางเราได้ร่วมกับโครงการแก๊สโทรนอมีครับผมในส่วนของการทำไอศกรีมนะครับนำนมสดเนี่ยไปผ่านการ dry freeze ครับผมทำให้เป็นผงมามันจะง่ายต่อการจัดการครับผมแล้วก็เราเพิ่มตัวของส่วนน้ำผึ้งจากฟาร์มของเราเข้าไป mix ด้วยกัน

ริงๆแล้วอ่ะเวลาเราผสมตัวไอศกรีมเข้าไปแล้วเนี่ยเราควรจะหมักหรือว่านำไปแช่ตู้เย็นก่อนเพื่อให้ไอศกรีมมันเข้ากันได้ดีมากขึ้นทำให้เวลาผลิตไอศกรีมออกมาเนื้อไอศกรีมจะมีความเนียนนุ่ม

0: ผลิตไอศครีมใส่พาชาผมแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยปลาลวงพึ่งสดราดด้วยน้ำพึ่งจากเกสรดอกลำไยแล้วก็โรยท็อปปิ้งด้วยเกสรพึ่งทีครับผมและที่สำคัญผมก็มีประดับด้วยดอกอัญชันซึ่งปลูกจากที่ฟาร์มที่บ้านเราเองครับผมเพิ่มหน้าตาให้เขาดูดีขึ้นครับผมจากที่เราชิมเองด้วยแล้วก็เราถามลูกค้าด้วยครับผมมันจะมีความนัวมีความติดเค็มนิดๆของมิโซะครับผมในส่วนของเกสรผึ้งจะกรุบๆครับผมส่วนตัวน้ำผึ้งกับตัวรวงผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งในเวลาเจอความเย็นแล้วมันจะเริ่มแข็งตัวขึ้นก็จะคล้ายๆกับเจลลี่ครับผมเด็กๆก็เลยชอบด้วยครับผมเริ่มแรกเรามองถึงกลุ่มลูกค้าผู้ใหญ่ที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับผมช่วงแรกก็เป็นลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่เลยครับผมอายุ30อัพแต่พอเราท็อปปิ้งมีการเดคอเรชั่นในส่วนของดอกมงดอกไม้ด้วยทำให้กลุ่มลูกค้าเราเลนจ์มันกว้างขึ้นครับไปถึงลดลงมาจากผู้ใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เด็กมหาวิทยาลัยรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวเล็กๆซึ่งเขามากับพ่อแม่อะไรเงี้ยครับผมทำให้เลนจ์ของกลุ่มลูกค้านี่กว้างขึ้นครับผมการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่าซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้นำหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของอาหารได้ครับผม
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่าความเป็นญี่ปุ่นที่มาจากมิโซะพอมาผสมกับความเป็นไทยอย่างน้ำผึ้งดอกลำไยรสชาติที่ได้นั้นเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อยิ่งบวกกับความเย็นชำจากไอศกรีมด้วยแล้วทำให้เมนูนี้ไม่ว่าใครที่ได้ลิ้มลองก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฟินสุดๆไปเลยล่ะครับด้วยความเฉพาะตัวของน้ำผึ้งดอกลำไยที่เกิดจากความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านของการเพาะเลี้ยงทางด้านสภาพแวดล้อมภูมิประเทศของภาคเหนือที่อุดมสมบูรณ์เมื่อผนวกกับการรังสรรค์เมนูจากของทั้งสองเชฟด้วยแล้วล่ะก็ทำให้เมนูในวันนี้ช่วยยกระดับและส่งเสริมคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมในครั้งหน้าวัตถุดิบหลักของเราจะเป็นอะไรจะมีความพิเศษมากแค่ไหนเมื่อถูกรังสรรค์ใหม่ในแบบคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้าห้ามพลาดแล้วพบกันนะครับ

0: for calling Serene Hotel. How may we help you?
1: I'd like to book a room for the long weekend next month, please.
0: I'm afraid we're fully booked for that weekend. There's an art festival in town, and the venue is just right around the corner from our hotel.
1: Oh, I didn't know that. What about the weekend after that?
0: So check in on Friday the 23rd, right?
1: Right.
0: How long will you be staying?
1: Only two nights, Friday and Saturday.
0: It looks like we have a few vacancies left. Do you prefer a room with one king bed or two twin beds?
1: A king bed, please. I'd also like a room with sea view.
0: Certainly, I'll check what we have available. Yes, we have a room on the fifth floor with a great view.
1: Are all your rooms non-smoking?
0: Yes, all our rooms are non-smoking.
1: That's great. What's the room rate per night?
0: Yes, that's 2,500 baht per room per night. And this rate includes free breakfast for two. So that will be 5,000 baht for two nights.
1: Okay, I'll take it. Do I need to pay for the room now or can I pay later when I arrive?
0: Of course, you can pay when you arrive. But we do require a 2,000 baht credit card deposit to hold the room. You may cancel 5 days in advance and we will refund the money.
1: No problem.
0: May I have your name, please?
1: Yes, it's Dima Turner.
0: Thank you, Mr. Turner. So that will be one sea view room with one king size bed for two nights from October the 23rd to the 25th.
1: That's right. Can I call back with my credit card information later? I don't have my wallet with me right now.
0: Certainly.
1: Thanks, bye.
0: Goodbye and have a pleasant day.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะกำลังทำอะไรอยู่ขอให้หยุดไว้ก่อนและก็ตั้งใจชมตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะเพราะว่าประเด็นที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่หลายๆท่านสนใจกันมากๆเลยนั่นคือการชะลอวัยนั่นเองค่ะและผู้ที่จะมาไขความลับนะคะสู่การชะลอวัยให้กับเรานั่นก็คือคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะถ้าพูดถึงเรื่องของการชะลอวัยหลายๆคนจะรู้สึกถึงแค่บริเวณหน้าตาริ้วรอยต่างๆเท่านั้นจริงๆแล้วมันใช่หรือเปล่าคะ
1: จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นครับนอกจากริ้วรอยต่างๆแล้วก็ยังหมายถึงระบบต่างๆในร่างกายของเราด้วยนะครับดูแลให้มันอยู่แล้วก็เสื่อมสภาพช้าที่สุด
0: จริงๆแล้วการชะลอวัยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวมากคือมันไม่ใช่แค่ภายนอกที่เราเห็นอย่างเดียวแต่คุณหมอบอกว่ายังรวมไปถึง
1: เป็นการดูแลสุขภาพ
0: ด้านในของเราด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้อะไรด้านในที่มันไม่ดีแล้วมันส่งผลอะไรยังไงบ้างล่ะคะคุณหมอคะ
1: อ
0: ๋อเพราะว่าที่ผ่านมานี่คิดมาตลอดเลยว่าถ้าอยากดูเด็กอยากจะชะลอวัยต่างๆฉันจะต้องไม่มีริ้วรอยหน้าฉันจะต้องตึงตลอดเวลาไม่เคยคิดถึงระบบของข้างในเลย
1: ครับใช่คนเราส่วนใหญ่พอพูดถึงคำว่าชะลอวัยเนี่ยก็จะนึกถึงแค่โบท็อกฟิลเลอร์ร
0: ้
1: อยไหมแค่หน้าตาครับส่วนนั้นอ่ะมันช่วยได้ในเรื่องของลักษณะภายนอกเฉยๆอย่างการฉีดโบท็อกเนี่ยหรือโบทูล็อกซินเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อทำให้ไม่เกิดริ้วรอยนะครับหรือฟิลเลอร์ที่เป็นฮาลูรอนิกแอซิดเนี่ยก็คือฉีดไปเพื่อเติมเต็มนะครับหรือร้อยไหมเพื่อสร้างคอลลาเจนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค
0: ่ภายนอก
1: แต่ร่างกายของคนเราคือมันเสื่อมลงทุกวันนะครับระบบต่างๆเริ่มตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยมันเสื่อมลงทุกวันถ้าเราไม่ได้ดูแลนะครับอาจจะเริ่มตั้งแต่ศีรษะก่อนเส้นผมผมก็เมื่ออายุมากขึ้นผมก็อาจจะหลุดร่วงทำให้ผมบางลงนะครับแล้วก็มาถึงผิวก็มันก็ความยืดหยุ่นก็จะน้อยลงนะครับ
0: ค่ะ
1: คอลลาเจนก็
0: เพราะว่าอะไรล่ะคะ
1: เพราะว่าคอลลาเจนมันไม่ได้สร้างคอลลาเจนได้มากเหมือนเมื่อก่อนทำให้เกิดริ้วรอยเขียวย่น
0: ค่ะ
1: ทำให้เกิดผิวแห้งนะคร
0: ับ ค่ะนี่เหมือนคุณหมอแบบกำลังดูปัญหาจากร่างกายของผักอยู่ใช่ไหมคะเหมือนคุณหมอเล็งผมบางนะผมบางอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ไม่ใช่เลยครับอันนี้แค่ใช้เป็นเหมือนสกาวเฉยแต่ว่าคุณผักยัง
0: พูดรวมทั่วๆไปรอดยังรอดอยู่นะคะเมื่อกี้พูดเรื่องของผิวหนังที่พออายุมากขึ้นคอลลาเจนลดน้อยลง
1: เส้นผมผิวหนังแล้วก็มาที่ตาระบบตาเนี่ยก็คือจะมองเห็นก็คือบางคนก็จะเป็นสายตายาวนะคร
0: ับ
1: มันก็ตาพร่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับมาถึงจมูกก็คือระบบหายใจนะครับก็อาจจะหายใจติดขัดนะครับหอบหืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาที่ฟันก็กระดูกนะครับแคลเซียมก็น้อยลงเกิดกระดูกพุนกระดูกหักง่าย
0: ก็จะมีจะเห็นผู้ใหญ่ส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องรากฟัน
1: ใช่อาจจะต้องใช้ฟันชุดที่3หรือ นะครับถ้าเกิดไม่ได้รับการดูแลนะครับลิ้นก็คือรับรสได้น้อยลงนะครับ อาจจะเบื่ออาหารได้แล้วกระเพาะอาหารก็ย่อยยากขึ้นอาหารอะไรที่ย่อยยากๆกินเข้าไปเราก็จะไม่สบายท้องนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาจนถึงต่อมไร้ท่อต่อมเหงื่อนะครับก็อาจจะทำใหมดลูกแห้งนะครับหรือก็อาจจะแบบไม่มีความต้องการทางเพศก็เป็นไปได้นะครับ
0: แล้วยังมีระบบภายในร่างกายอะไรอีกบ้างคะคุณหมอ
1: ก็มาที่หัวใจนะครับหัวใจก็จะเต้นช้าลงแล้วก็ทำให้เราเหนื่อยง่ายขึ้นแล้วก็ไปที่ไตก็จะฉี่บ่อยขึ้นแล้วก็อั้นปัสสาวะได้น้อยลง
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วก็สมองก็หลงลืมอาจจะ
0: เรื่องของความจำ
1: ใช่อาจจะถึงขั้นเป็นอัลไซเมอร
0: ์ฟังมาแต่ละอาการเนี่ยไม่น้อยเลยนะคะคุณหมอคะแล้วช่วงอายุที่จะเข้าสู่การเสื่อมของอวัยวะต่างๆภายในของเราเนี่ยคือช่วงอายุอยู่ประมาณเท่าไหร่ล่ะคะ
1: อ๋อคือ หลังจากอายุ25ไปแล้วนะครับหลังจากร่างกายเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆคือพอ30ก็อาจจะเร็วขึ้นหน่อย40มันก็จะมีอัตราเร่งของมัน
0: ค่ะแล้วงี้เราจะมีวิธีการดูแลหรือว่าพวกศาสตร์การชะลอวัยที่มันถูกต้องยังไงบ้างคะอย่างถ้าเป็นหน้าตาภายนอกเราก็ยังมีโบท็อกฟิลเลอร์ได
1: ้
0: แต่ภายในของเราศาสตร์ชะลอวัยที่ถูกต้องคือยังไงคะคุณหมอ
1: ก็ natural anti aging นะครับก็จะเน้นในเรื่องของ preventive ของการป้องกัน
0: ยังไงคะ
1: ก็จะช่วยคือร่างกายของเราไงมันต้องเสื่อมอยู่แล้วแหละเซลล์มันก็เสื่อมลงทุกวันแต่ถ้าเราปฏิบัติตามศาสตร์เนี้ยก็จะทำให้มันเสื่อมช้าลงแล้วก็คงอยู่ในสภาพดีนานที่สุดครับ
0: ก็คือเป็นเรื่องของการป้องกันเหรอคะคุณหมอคะ
1: ครับก็จะมีทั้งหมด10อย่างนะครับเริ่มจาก attitude คือความนึกคิดถ้าเราคิดว่าเราแก่เราก็จะแก่เร็ว
0: งั้นก็ต้องคิดว่าถ้าเด็กก็จะเด็กตลอดเวลา
1: ใช่ครับ
0: เริ่มจากการหลอกตัวเองก่อนอย่าง
1: น
0: ี้แล้วคะคุณหมอ
1: ไม่ได้การหลอกตัวเองครับแต่มันเป็นการที่เหมือนกับถ้าเราคิดว่าอย่างที่เคยบอกว่าจิตเป็นกายไม่ใช่จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ดังนั้นถ้าเราคิดว่าเราไม่แก
0: ่
1: เราก็จะไม่แก่แต่แค่คิดอย่างเดียวไม่พอนะครับมันก็จะมีเรื่องwater ก็คือน้ำร่างกายของคนเราเนี่ย 70-80% ประกอบด้วยน้ำดังนั้นเราก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆเพื่อให้ร่างกายสดชื่นนะครับให้ผิวของเรามีอีลาสตินนะครับไม่เกิดรอยเหี่ยวย่นนะครับแล้วก็ exercise ก็ออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายเนี่ยก็นอกจากเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังช่วยให้น้ำหนักเราอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่อ้วนแล้วก็ไม่แก่ด้วยครับ
0: ค่ะเมื่อกี้พูดไปทั้งหมด3เรื่องแล้ว
1: ครับ
0: ทีนี้เรื่องที่4อะไรคะ
1: 4 nutrition ก็คืออาหารเราต้องทานอาหารให้ครบหมวดหมู่นะครับแล้วก็ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะช่วยให้เราไม่อ้วนแล้วก็จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่พอเพียง
0: ค่ะแล้วมีเคล็ดลับมีอาหารตัวไหนไหมคะที่เขาจะช่วยในเรื่องของการชะลอวัยให้เราได
1: ้ก็มีหลายตัวเลยครับ อย่างที่เขาเรียกกันว่าซูเปอร์ฟู้ดนะครับก็อาจจะมีผักหลากสีพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่มีค่าโอแลกสูงครับ
0: ค่ะแล้วมีอะไรอีกบ้างเอ่ยนอกจากเบอร์รี่ซูเปอร์ฟรุตอะไรอย่างนี
1: ้ครับ
0: ที่ทานกันเยอะ
1: ๆก็จะพยายามหลีกเลี่ยงพวก3 white poison
0: คืออะไรคะ
1: ก็คือได้แก่อาหารที่เป็นพิษสีขาว3อย่างแป้งน้ำตาลเกลือครับ
0: ก็คือเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีนั่นเองใช่ไหมคะคุณหมอคะ
1: ใช
0: ่ตัวต่อมา
1: environment ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็พยายามพาตัวเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเช่นอาจจะมีเวลาก็ไปสวนสาธารณะเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับหรือไปนอกเมืองบ้างครับเพราะว่าในเมืองเนี่ยมลภาวะเยอะคนในเมืองส่วนมากเป็นภูมิแพ
0: ้ค่ะแล้วถ้าสมมุติเราไปสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันจะไปช่วยอะไรภายในของเราได้หรอคะ
1: แน่นอนครับ
0: กับแค่การสูดอากาศดีๆเท่านั้น
1: เพราะว่าร่างกายของคนเราต้องการออกซิเจนใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราได้รับอากาศบริสุทธิ์เนี่ยร่างกายรับออกซิเจนเต็มที่มันก็จะซ่อมแซมตัวมันเองได้ดี
0: โอ้
1: ครับ
0: อ่ะข้อต่อมา
1: คือ rest ก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับคนที่นอนน้อยเนี่ยก็มักจะไม่ล่าเริงไม่กระปี้กระเป๋าอาจจะแก่เร็วแต่ถ้าเกิดเรานอนหลับพักผ่อนเพียงพอหลับสนิทนะครับร่างกายได้ฟื้นฟูอย่างเต็มที่เนี่ยก็จะทำให้เราไม่แก่เร็ว
0: ค่ะแล้วนอนเยอะเกินไปแบบนี้ ได้ไหมคะ
1: อะไรที่มากไปหรือน้อยไปก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละครับ
0: หรือถ้าบางคนที่อาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะให้นอนวันละ8ชั่วโมงอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเมื่อคืนเรานอนไม่พอแล้วเรามางีบตอนกลางวันเพิ่มแบบนี้มันจะได้ผลดีไหมคะ
1: ที่ทำงานเหร
0: อนี่แบบมีเวลาว่างพักกลางวันอะไรอย่างนี
1: ้ก็ช่วยได้ครับแต่ว่าระยะที่เราหลับสนิทจริงๆเนี่ยก็คือมันควรจะนอนต่อเนื่องมากกว่าที่จะแบบนอนทีละนิดเอามารวมกันอย่างนี้
0: ก็คือให้ได้ผลดีก็คือต้องนอนต่อเนื่องนั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: อ่ะพักผ่อนแล้ว
1: ครับ
0: ต้องมีอะไรอีกคะ
1: ไออย่างนึงที่จะทำให้คนเราไม่แก่ก็คือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา learning นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้กระตุ้นเซลล์ประสาทสมองให้เราเป็นคนที่ไม่เป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอาจจะเรียนภาษาเรียนดนตรีเรียนอะไรก็ได้นะครับเพื่อ ให้สมองเราได้มีการพัฒนาตลอดเวลา
0: ค่ะแล้วถ้าสมมติสมองมันเข้าข่ายขี้หลงขี้ลืมไปแล้วจะมีวิธีการดึงยังไงให้กลับมามีความจำที่โอเคขึ้นนะคะ
1: ครับก็นี่แหละครับหาอะไรเรียนซึ่งคนเราส่วนมากมักจะคิดว่าพอเราเรียนจบปริญญาแล้วเนี่ยออกจากโรงเรียนแล้วเนี่ยคือโอเคหมดแล้วไม่ต้องเรียนแล้วแต่การเรียนนี่แหละครับที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้สมองเราพัฒนาแล้วไม่แก่ไม่หลงลืมง่ายแต่ถ้าเกิดหลงลืมไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะพัฒนากลับมาไม่ได้แล้วก็

0: เนี่ยมาเรียนมาหรือเล่นเกมอย่างพวกเกมสุดโดกุอะไรที่คิดเป็นเกมฝึกสมองเนี่ยครับ
1: โอ้
0: ก็ช่วยได้เหมือนกัน
1: โอ้นี่ก็คือเคล็ดลับเลยใช่ไหมคะที่จะช่วยฟื้นฟูนะคะการเสื่อมของอวัยวะต่างๆภายในของร่างกายของเราให้กลับคืนมาหรือเรียกง่ายๆว่าศาสตร์การชะลอวัยนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: เข้าที่อันต่อไปเลยค่ะคุณหมออ
0: ันต่อไปนะครับก็คือรีแลกซ์รีแลกซ์นี่ก็คือผ่อนคลายไม่เครียดนะครับเพราะว่าความเครียดเป็นอันดับหนึ่งเลยที่ทำให้แก่
1: ง่ายๆเลยพักผ่อนไปเยอะๆ
0: พักผ่อนด้วยแล้วก็นอกจากพักผ่อนแล้วก็คือผ่อนคลาย
1: ผ่อนคลาย
0: พยายามไม่เครียดพยายามคิดบวก
1: ก็คือเป็นเรื่องกับกระบวนการความคิดอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: ให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น
0: ทั้งความคิดก็คือถ้าคิดก็คิดในเรื่องที่ดี
1: และ
0: ไม่คิดคือรีแลกซ์ปล่อยวาง
1: อันต่อมาเลยค่ะ
0: อันต่อมาคือโซเชียลไลซ์ก็คือคนเราต้องมีสังคมครับต่างประเทศเนี่ยจะต่างกับเมืองไทยอย่างนึงคือพอคนสูงอายุแล้วเขาก็ยังมีสังคมของเขาเขาก็ยังไปกับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับหรือบางคนก็อาจจะไปวอลันเทียร์ไปเป็นอาสาสมัครหรือทำงานอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เขารู้สึกว่าเหมือนเขายังมีคุณค่าทำให้ยังมีสังคมนะครับเพราะว่าพอคนเราเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์สังคมถ้าเกิดพออายุมากแล้วแล้วก็คือลูกหลานไม่ดูแลเขาก็ไม่มีสังคมของตัวเองก็จะทำให้ยิ่งแก่
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะช่วยให้เราแบบว่าแก่ช้าลง
0: ใช่ครับ
1: ด้วยการเข้าสังคมนั่นเอง
0: เข้าสังคม
1: ยังไม่หมดเพียงเท่านี้
0: อันสุดท้าย
1: ยังมีอะไรคะ
0: Laughter ครับ Laughter is the best medicine ก็คือการหัวเราะครับเพราะเมื่อร่างกายหัวเราะเราก็ได้หลั่งสารเอนโดฟินทำให้มีความสุขนะครับ
1: ที่เขาพูดกันแบบหัวเราะหนึ่งครั้งอายุยืนเป็น1ปีอะไรอย่างงี้ยิ่งหัวเราะเยอะๆสุขภาพจิตก็ดีขึ้น
0: จริงครับ
1: โหแล้วแค่การหัวเราะมันจะเป็นการหลั่งสารเลยนะคะคุณหมอคะ
0: หลั่งสารเอนโดฟินครับ
1: หลั่งสารเอนโดฟินซึ่งมันจะดีต่ออวัยวะภายในของเราด้วยหรือเปล่า
0: แน่นอนครับใช่ครับมันเป็นสารแห่งความสุข
1: ค่ะแล้วอย่างบางคนผู้เฒ่าผู้แก่หรือแบบเริ่มสักวัย30ขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มฟังธรรมะมากขึ้นหันหาธรรมะมากขึ้นธรรมะกับการชะลอวัยเนี่ยไปคู่กันจริงหรือเปล่า
0: ธรรมะก็เป็นเรื่องที่ดีครับอย่างที่บอกเรื่องของรีแลกซ์เรื่องของการปล่อยวางเนี่ยธรรมะก็สอนให้เราปล่อยวางคิดดีใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็คือเรื่องของธรรมะการฟังธรรมะอย่างนี้ช่วยได้อย่างแน่นอน
0: ครับครับช่วยให้จิตใจเราสงบครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนอกเหนือจากที่คุณหมอบอกมาทั้ง10ข้อนะคะกับการไปฟังธรรมะฟังเทศฟังธรรมก็ช่วยแบบขัดเกลาจิตใจเราให้คิดดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะคุณหมอคะ
0: ครับผมใช่ครับ
1: เดี๋ยวให้คุณหมอสรุปนิดนึงแล้วกันค่ะถึงศาสตร์แห่งการชะลอวัยที่ถูกวิธีค่ะ
0: ครับก็คือศาสตร์แห่งการชะลอวัยที่ถูกวิธีก็คือเราต้องดูแลมากกว่าแค่รูปร่างหน้าตาเรานะครับเราต้องดูแลทุกระบบภายในนะครับแล้วก็ทำตามเคล็ดลับที่ผมแนะนำ
1: ค่ะแล้วนอกเหนือจากเคล็ดลับที่คุณหมอแนะนำแล้วค่ะยังมีอีกหนึ่งตัวช่วยที่หลายคนในสมัยนี้นี่หูใช้กันเยอะมากเลยนั่นคือเรื่องของอาหารเสริมค่ะคุณหมอคะ
0: ครับ
1: ในเมื่อเรื่องที่คุณหมอบอกมาบางเรื่องนี่อาจจะทำไม่ได้อาจจะไม่สะดวกหรืออะไรก็แล้วแต่ฉันก็เลยเลือกใช้อาหารเสริมแทนจริงๆแล้ววิตามินอาหารเสริมทั่วไปเนี่ยมันช่วยได้ไหมคะคุณหมอ
0: สำหรับผู้สูงอายุใช่ไหมครับอาหารเสริมเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันมาเพื่อเสริมเสริมก็คือเราต้องขาดเราถึงจะเสริมแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ขาดแล้วเราเสริมเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าจะเป็นประโยชน์นะครับดังนั้นอาหารเสริมถ้าเกิดแพทย์ไม่ได้เป็นผู้แนะนำหรือเราไม่ได้มีอะไรถ้าเกิดเราความจำเป็นที่ต้องใช้มันก็ไม่ดีครับแต่ในส่วนของผู้สูงอายุแพทย์ส่วนมากก็จะแนะนำพวกเรื่องของแคลเซียมพวกอะไรพวกนี้ครับ
1: ค่ะอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณหมอคะเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระโอ้โหคำนี้ได้ยินมาเยอะมากๆเลยเขาจะมาช่วยเรื่องของการต้านการชะลอวัยได้ยังไงบ้างคะ
0: อ๋อแอนตี้ออกซิเดนต์ครับก็พวกนี้นะครับมันก็อนุมูลอิสระคืออะไรอนุมูลอิสระก็คือเหมือนท็อกซินเหมือนวะที่เราได้รับนะครับแล้วก็ทำให้บางอย่างเนี้ยก็คือเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายสารต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ก็อาจจะได้มาจากผลไม้บางชนิดที่มีค่าโอแรกสูงนะครับหรือ อย่างชาเขียวอย่างอะไรเงี้ยนะครับก็คือจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยเพิ่มภูมิคุ้มกันกับอนุมูลอิสระ

0: พวกนั้นกับมลพิษพวกนั้นครับ
1: ก็คืออาหารที่เรารับประทานคุณหมอยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าตัวไหนที่ทานไปแล้วมีสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายเราบ้าง
0: ได้เลยครับก็อย่างเช่นพวกผักหลากสีนะครับพวกแครอทบีทรูทนะครับแล้วก็ตระกูลกะหล่ำบรอกโคลีคอลิฟลาเวอร์นะครับแล้วก็ยังมีพวกถั่วนะครับถั่วลิสงถั่วแดงถั่วดำต่างๆนะครับ
1: โอ้โหง่ายๆแค่นี้เองค่ะเดินออกไปตามตลาดเราก็เจอแล้วนี่คือสารต้านอนุมูลอิสระทั้งหลายที่รับรองว่ารับประทานไปเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคุณอย่างแน่นอนค่ะแล้วอย่างสาวๆเนี่ยค่ะคุณหมอคะ
0: โบ
1: ท็อกฟิลเลอร์ที่ผักบอกไปแน่นอนว่าอ่ะว่าภายในอ่ะมันก็ต้องแข็งแรงส่วนนึงแหละแต่อย่างแรกด่านแรกเลยที่ทุกคนมองเห็นเรานะคือเรื่องของความสวยความงามไม่มีใครยอมแก่ยอมเหี่ยวโบท็อกฟิลเลอร์ทั้งหลายมันอันตรายยังไงบ้างคะ
0: อันตรายยังไงบ้างเอาทีละตัวเลยแล้วกันถ้าเป็นโบท็อกเนี่ยโบท็อกหรือโบทูล็อกซินเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันคือฉีดไปเพื่อคลายกล้ามเนื
1: ้
0: อถ้าเกิดฉีดมากเกินไปหรือเป็นโบท็อกที่ไม่ได้รับคุณภาพไม่ได้คุณภาพเน
1: ี่
0: ยมันก็จะทำให้เกิดอาการคือดื้อยาฉีดบ่อยไปทำให้ต่อมาโบท็อกใช้ไม่ได้ผลแล้วเพราะว่ามันร่างกายมันไม่ตอบสนองต่อโบท็อกก็คือรอยเหี่ยวนั้นมันก็จะไม่หาย
1: คือฉีดแล้วมีฉีดแล้วรอยเหี่ยวไม่หายด้วยเหรอคะ
0: ใช่เพราะว่าโบท็อกจริงๆมันจะอยู่ประมาณ6เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนเงี้ยบ่อยไปแบบว่าเฮ้ยเริ่มเห็นปุ๊บนิดนึงนี่ไม่ได้เลยต้องไปฉีดแล้วก็มาทุก2เดือนสมมุติเมื่อร่างกายได้รับบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันก็หยุดตอบสนองครับ
1: ก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดี
0: ใช่แล้วถ้าฉีดผิดจุดเนี่ยอย่างเช่นปากเนี่ยถ้าเกิดฉีดผิดจุดก็จะทำให้ปากเบี้ยวหรือแถวตาเนี่ยก็จะทำให้ตาปิดยิ้มไม่เป็นธรรมชาติอะไรพวกนี้ครับแต่ที่จะสวยก็กลายเป็นไม่สวย
1: ค่ะแล้วนอกจากโบท็อกแล้วตัวฟิลเลอร์ล่ะคะ
0: ตัวฟิลเลอร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันคือสารฮาลูโรยานิกแอคซิดซึ่งมันอาจจะไปถ้าฉีดแล้วมันไปอุดเลือดทำให้เลือดไม่เดินอุดหลอดเลือดทำให้เลือดไม่เดินเนี่ยทำให้อวัยวะส่วนนั้นเน่าได
1: ้ค่ะ
0: หรือบางคนฉีดผิดตำแหน่งทำให้ตาบอดได
1: ้โอ้อย่างเคยเห็นข่าวคุณหมอคะฉีดเสริมจมูกด้วยฟิลเลอร์อย่างนี้แล้วกลายเป็นว่าทำให้ตาบอดมันไปส่งผลกับดวงตาได้ยังไงคะ
0: เขาฉีดอาจจะผิดจุดแล้วมันไปเข้าที่ต่อมน้ำตาหรือว่าเส้นเลือดแถวประสาทตานะครับมันไปบล็อก
1: อันตรายมากๆเลยนะคะเรียกว่าเสี่ยงมากๆเลยสำหรับสาวๆที่แบบอยากจะดูสาวดูตึงอยู่ตลอดเวลาแล้วเลือกเทคนิคการแพทย์ด้วยการฉีดโบท็อกหรือฟิลเลอร์โดยเฉพาะตอนนี้มีตัวใหม่มาแล้วนั่นคือการร้อยไหม
0: ครับ
1: การร้อยไหมบางคนเขาบอกว่าไม่อันตรายแต่จริงๆแล้วผลของมันเป็นยังไงคะคุณหมอ
0: ร้อยไหมเนี่ยก็คือถามว่าอันตรายไหมทุกอย่างที่มันไม่ธรรมชาติมันก็อันตรายหมดแต่ไหมเนี่ยที่ใช้อาจจะเป็นไหมที่เขาใช้ผ่าตัดหัวใจซึ่งมันละลายไปเองแต่ก็ถ้าเกิดทำไม่ถูกวิธีนะครับมันก็อาจจะมีไหมตื้นไปนะครับมันก็อาจจะเห็นเป็น
1: คือไหมที่หมอกมาอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันไม่ละลายเหรอคะ
0: มันใช้เวลากว่าจะละลายครับถ้าเกิดเขาร้อยผิดหรือถ้าไปร้อยเข้ากล้ามเนี่ยก็อาจจะทำให้ช้ำบวมได้นะครับดังนั้นการเสริมสวยพวกนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วก็บางคนที่แบบว่าไปทำกับหมอกระเป๋าอะไรพวกนี้อันนี้ไม่แนะนำเลยเพราะว่า มันอันตราย
1: ค่ะแล้วอย่างนี้การร้อยไหมมันจะทำให้เป็นพังผืดข้างในไหมคะเพราะเหมือนเราเอาเลนไปแทงเต็มไปหมดเลย
0: ก็อย่างที่บอกว่าคือไหมพวกนี้มันเป็นไหมละลายมันเป็นไหมเดียวที่ใช้ผ่าตัดหัวใจซึ่งมันจะละลายไปเองนะครับหลังจาก1เดือน
1: มีไหมละลายแล้วตัวที่แพงกว่าไหมทองคำ
0: ครับก็มันสมัยนี้ปัจจุบันนี้มันมีเยอะแยะไปหมดเลยไหมทองคำไหมละลายไหมสกรูไหมก้างปลาอะไรเงี้ยครับแต่ละชนิดเนี่ยเรามันก็คือไอเดียมันคือไอเดียเดียวกันคือเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนเพื่อยึดหลังจากที่ไหมละลายไปแล้วก็คือให้ร่างกายมันสร้างคอลลาเจนแล้วก็ทำให้มันลิฟต์เงี้ยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: ค่ะก็คือสรุปแล้วการสวยด้วยแพทย์อะไรอย่างนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ผิดหรอกถ้าสมมติว่าเราทำอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในความดูแลของแพทย์ใช่ไหมคะ
0: พอดีโดยที่อย่างที่บอกว่า
1: ไม่มากไป
0: อย่างเช่นโบท็อกนี่ก็ฉีดมากซะจนแบบว่ามันดื้อ

0: บางคนหน้าแน่นจนไม่รู้จะจิ้มตรงไหนแล้ว
1: มัน
0: จะเป็นเหมือนการเสพติดอย่างนึงเลยไหมคะคุณหมอคะ
1: ใช่ทีนี้คือเหมือนพอคราวนี้พอเห็นรอยย่นนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือทนไม่ได้แล้ว ม
0: ัน
1: เป็นเรื่องของจิตใจแล้วทีนี้ก็ต้องฉันจะต้องperfect อยู่ตลอดเวลา
0: เพราะอย่างที่บอกไปว่าคนในยุคสมัยปัจจุบันนี้อยากจะเห็นอะไรที่มันเห็นผลเร็วมากกว่าก
1: ็
0: เลยมองข้ามเรื่องของการดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยศาสตร์ชะลอวัยที่จะทำให้ว่าภายในมันสมบูรณ์ถ้าข้างในสมบูรณ์มันก็จะส่งผลที่ดีสู่ภายนอกใช่ไหมคะคุณหมอให้คุณหมอย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงแล้วกันค่ะถึงการดูแลด้วยศาสตร์การชะลอวัยที่ถูกวิธีว
1: ่
0: าดีกว่าการที่คุณไปใช้การพึ่งพาภายนอกอย่างแน่นอน
1: ใช่ก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยก็คือคนเราควรจะดูแลทุกระบบในร่างกายนะครับเพื่อให้เราสุขภาพดีนะครับแล้วก็เรื่องของลักษณะภายนอกเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องรองมากกว่านะครับถ้าเกิดคุณหน้าแน่นไม่มีริ้วรอยแต่คุณป่วยคุณสุขภาพไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับดังนั้นอยากให้หันมาดูแลสุขภาพก่อนนะครับแล้วพวกความงามพวกนี้จะตามมาเองครับ
0: ค่ะและนี่ก็คือเคล็ดลับง่ายๆนะคะของศาสตร์ธรรมชาติแห่งการชะลอวัยนั่นเองค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะนำไปปฏิบัติกันค่ะเพราะว่าศาสตร์นี้นะคะเขาเน้นในเรื่องของการป้องกันมากกว่าการรักษานั่นเองค่ะแล้วก็รับรองเลยค่ะว่าถ้าคุณนำไปปฏิบัติกันอย่างถูกวิธีแล้วนะคะก็จะส่งผลดีๆสู่ร่างกายอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกและแน่นอนว่าความงามจากภายในจะส่งสู่ภายนอกอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสภณค่ะและวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ากอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะเรือที่เราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เบ็ดราว
0: อยู่ตรงนู้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: างเบ็ดลาวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยอ่ะ

0: มอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะจิ้มเหงื่อ
1: คือเราเป็นกลุ่ม
0: ครับ
1: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัยเราก
0: ็
1: เลยหาเอง
0: ครับไ
1: หมคะแล้วที่แล้วที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
0: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
1: ้
0: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
1: คือ
0: ใครคนเก็บปลาตัวนี
1: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
0: ครับผม
2: ป้าเหน่งและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
1: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
0: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
1: ้ค่ะ
0: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
1: จ้ะ
0: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
1: ปลาทูนี่ติดดีเลย
0: ดีกว่าเพื่อน
1: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
0: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ดี6กว่ากว่า
1: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงแล้วแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
0: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะ18นะประมาณผมว่า18น
1: ะ
0: ประมาณ7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางกวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งฟ้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงนะ

มาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนและเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้วช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

ปลาทูกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละอันนี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกัน

0: ค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาอวนประตูขึ้นมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะเริ่มเห็นแล้วด้วยอันนี้ก็ต้องใช้ความเร็วเหมือนกันเพราะว่าเรือก็จะแล่นไปเรื่อยๆนะคะคนสาอวนก็จะสาวสาวสาวสาวแล้วก็ปลดเลย
1: ไม่ต้องจัดเร็วไม่ต้องจัดเร็วไปเรื่อย
0: ๆแต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากกับฟุตนี่อันนี้ปลาดาบเหรอคะปลาปลาดาบนี่ยาวมากแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันเนี้ยมาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลย okay. ขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะปะเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
2: ปะบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
2: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยนะคะอย่างพุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้ค่ะ
3: ได้เนาะ
4: เอาไปทำไตปลาได้
3: ดูดิเหงือกแดงๆ
4: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
3: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
4: ใช่
3: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
4: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
3: น
4: ั่
3: นแหละ
4: มันขึ้นเป็นฤดู
3: ผมเลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
2: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
3: อย
2: ่
3: างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
4: ไม่ต้องก็ได้
3: ไม่ต้องเลยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
4: อาหารจานด่วนของคนทะเลคนอกทะเลค่ะ
3: คือเหมือนกับมีของแห้งอ่ะอยู่ในเรือนี่แหละ
4: ใช่
3: พอได้ปลามาก็ทุบๆๆ
4: ใส่
3: ไว
4: ้เ
3: พิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
4: แบบให้ๆ
3: ง่ายๆ
4: ใช
3: ่ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
4: บุก
3: แตกๆเนาะบุกพอแตก
4: บุกพอแตกนี่ก็ตำเลย
3: นี่ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
4: เฮ้ยมันจะเดือด
3: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือด

0: ดแล้วนะคะแม่พอใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
1: สีเหลืองเลย
2: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
0: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
1: ชิมได้เลย
0: ใช่เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
1: ค่ะเติมส้ม
0: มะขาม
1: ใช่ค่ะมะขาม ไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
0: เค็มอีกไหมคะ
1: เค็มอีกนิดนึง
0: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
1: เปรี้ยว
0: เปรี้ยว
1: เปรี้ยวเป็น
0: เค็มชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลา
0: น้ำกำลังเดือดๆเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
1: ปลาทูสดสด
0: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
1: เด้งดึง
0: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
1: สุกแล้วค่ะ
0: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
1: หอม
0: หอมมาก
1: มากหอมมากเลย
0: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: ีกหนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้ปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: จ้าปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ไหมคะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ไฟตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะคะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวก็หยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความกรุบกริบหน่อยเนาะ
1: จ้ะกรุบกริบค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวาน
1: มัน
0: จะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้ะไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อยหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้า
0: โอเคอันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: ยนะคะ
1: มาจะพูด
2: หนูชอบฟัง
0: เข้ากันได
2: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวๆหวานหวานเปรี้ยวๆหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปุ๊บแล้วเจอใครนี่คะหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ปลามันสดแล้วเน
0: า
2: ะ
0: มันหวานในเนื้อ
2: ใช่
0: ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมากอร่อยมาก
2: ๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
0: ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
2: เผ็ดมาก
3: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะ
2: โอ้ต้องเซฟเนาะ
0: เซฟโอ้โหดีเลยมั้ย
2: ปลากับเซฟอีหลี
0: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
3: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่ๆ
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
2: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้ง2ก่อนนะคะทั้งแจ๊สแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์จาวเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตาเพอร์จาววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
1: ่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลา
1: ภาษาภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเพราะทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูก

0: เดี๋ยวเป็นโรคไตตามมาใช่ใช่ใช่ป่ะอมรินทร์ทีวี
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
2: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
1: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2503 โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
3: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
4: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้า

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ Good morning, how are you, Jack? What's your name, baby?

านไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเหล่าทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: นี่ครับรายการโทรไมโครฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
0: และจริงเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลเนี่ยนะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูกTranslator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า Interpreter ก็ได้นะได้สองแบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือ

0: หนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
1: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect
0: น
1: มัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าว่านะครับชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
2: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
1: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทนะครับต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
3: We use the puppet show in the royal daySuch as King Birthday or Queen Birthday or in the Royal Celebrity.
4: Celebrity หรือ Celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า Ceremony นะครับน้องฮาร์ท
3: It is the old traditional of Thailand. It's a high technique to play it. We use it only in the Royal Family.
1: เอาหลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่นี้มันแตกต่างจากหนังตะลุงยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีหนังตะลุงในภาคใต้เหมือนกัน
2: การเล่นหนังใหญ่นี่มันมาจากการเล่นหนังตะลุง
1: อ๋อ
2: หนังตะลุงมันเกิดขึ้นมาก่อน
1: ครับ
2: หนังตะลุงนี่คือศิลปะการแสดงที่

to play shadow puppet from the primary of Ayutthaya. And it's about 500 years ago. And the shadow puppet is a basic of khon. มันยากมากเพราะว่าพาเขาพูดแบบเหมือนบทหนึ่งอะค่ะยาวแบบบื้อและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความอะไรเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยแล้วจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้จะ is a Thai

0: Thai show that you have to wear a mask.
1: Yeah, monkey mask or like the giant mask.
0: When Ayutthaya was destroyed, Nang Yai was disappeared too, and we reformed it in Ratanakosin era again.
2: เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจนุ้ยคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
3: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
4: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
3: ลืมวัฒนธรรมของเรา
4: อ่า

0: รีให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
1: This temple was very is very important in about หนังใหญ่ or shadow puppet becauseIn Ayutthaya, as she told you that there was disappear before, and in this nowadays there was once disappear because of Western fashion, Western culture was coming in Thailand. So Nang Yai was disappear, but their loyal princess or their king daughters named Somdet Prathep, he reformed this art again to be a loyal campaign.24 years ago
2: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับคุณพ่อ
0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระมรีในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่รัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
2: นี่คือของจริงทั้งหมดเลย
0: เป็นของจริงทั้งหมด
2: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักนะฮะ
3: โ
1: อ้ So from now on we can notWatch and see the real puppet 120 years ago, and they remain, and it is here, and from King Rama the fifth period, and you're gonna watch the real one.
2: Wow! Oh, ขนลุกเลยเนี่ยดูแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
1: Are you excited?
4: There it is.
1: Are you ready?
2: Yeah.
1: Are you ready?
2: หลวงพ่อนำเลยฮะนิมนต์เลยครับหลวงพ่อครับตามเข้ามาเลยครับเฮ้ย
5: When the installation fight with the Hanuman.
1: Hanuman.
5: Hanuman is the monkey.
1: Oh, monkey.
6: Oh. This is a Param and Sukrit. This is a name of character. This is a story.
7: ตัวนี้คือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวนี้รับคำสั่งจากพุทธกันเพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
5: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Thosakan, the bad guys, to fight with สู้กับ
7: พระราม
5: fight with พระราม
2: ได้ไหมฝัน
6: Hanuman with elephant
2: Erawan.
1: Erawan is the elephant has many hair.
6: Yes.
1: It's one elephant but many hair.
2: Oh, one elephant, many hair.
8: แม่ฮะบรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
9: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุภาพรับรองเรียกวายบุตรเข้ามาใกล้แท่นสุวรรณแล้วบัญชาว่าวายบุตรท่านกับองค์พจน์ชมพูพานจงคิดการอาสาไปยังกรุงลังกาข้านี้ทั้งสามกระบี่ฤทธิ์แรงแข็งขันถวายบังคมลาพร้อมกันมาจัดสรรพลพลโยธาเลือกเล่าวาวไรที่เคยใช้สอยด้วย500เรียวแรงแข็งกร้า

ตอนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกรเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, you will learn the skill you are with in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And this is our teacher. His name is Tam.
1: Tam.
3: Yeah. เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งเจงกระเบน
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called จงกระเบน
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นท่าพื้นฐานแล้วกันเบสิคทีเชอร์สโนว์เลิร์นและ
6: ทีชเรียนอะบาวเบสิค
5: เบสเราเรียกว่าการตั้งเดี่ยว
6: ตั้งเดี่ยว
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
5: การตั้งเหลี่ยมคือด้อมไป
6: สิบเดือน

0: everyone, now it's time to learn how to make a puppet by teacher Tom.
1: สวัสดีครับ
2: วันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับสวยไหมครับ
3: สวย
2: beautiful
4: beautiful
2: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับคุณตั้มครับ
5: ครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
2: ครับ
5: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
4: ตุ๊ตู่
5: ใช่แล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันห่างๆถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
2: ทำไงฮะ
5: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝืดนะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มันลื่นและอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตุ๊ตู่ไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
6: This one is a hammer you know hammer
2: yeah
4: hammer yeah
6: hammer and this one in Thai we call ตุ๊ตู่and the hole here we have two types the first oneIs the one that separate from each other. Is one hole, one hole, one hole, one hole. And the other second type is the one that connect to each other. Mm. So.

0: two types.
1: The first one, what do we call in Thai?
0: We call in Thai ไข่ปลา
2: ไข่ปลา
1: just like
0: ไข่ปลา is like egg.
2: Fish eggs.
0: Fish eggs. Small eggs. The second type we call in Thai ตัวหนอน
3: ตัวหนอน
0: หนอน is a worm.
1: Worm. Just like the worm.
0: Usually we would do it with a later, so we call nang. Nang is a later, right? And but for this, we use only paper for you guys. But this is also a paper also, but we splay many times, so it look like a real later. And the other one is, this is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
4: อย่างเนี้ยเนี่ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระทะ
1: อัน
4: นี้คือหนัง
1: อันนี้คือหนัง
4: ครับเพราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาที่เวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกขนมเนี่ยตรงนี้มันจะต้องพลิ้วนะครับนี่คือความยากง่ายผิดกันนะครับ
0: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. This is the easy one, but the difficult one is like that.
1: ความยากมันอยู่ที่หนังไม่ใช่ความยากอยู่
0: And also with later is more difficult than using paper.
1: So, are you ready to start?
0: Everybody,
5: ready?
0: Are you ready?
5: Are you ready?
0: So let's do it.
1: Yeah. Okay, เชิญครับ
6: ว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในที่บริษัทของเราครับ
0: แล้วทำไมถึงใช้หนังวัวล่ะคะ
4: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
0: หน
4: ัง
0: ควายไม่ทำไม
4: เวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยใสเวลาเรามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะพันยากกว่า
0: because we don't use the buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light pass as you know it's too thick that the light cannot pass. So we use cow.

0: งแรปอัพ
1: แล้วก็มาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเราเล่นของเราสนุกสนาน
2: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
3: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
4: น่ารักเล่นไปเดียวก
5: ัน
4: น้อ
5: ยพยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเตอร์ก็ยังพัฒนาต่อเน
6: ื่อง พัฒนาขึ้นเรื่อย
1: ๆนะอ๋อส่วนคราวนี้แหละฮะ
6: ทริปนี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
6: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าอุ๊ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมม่าเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลย
1: อันนี้คือเรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
6: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
6: ไม่เลย
1: เขาอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดๆถูกๆกลายเป็นเฮ้ยมัน
6: ไม่ใช่เลยอาจจะผิดความหมายหรือว่าอะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
3: จริงไหม
6: จริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
3: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่า
1: จะคิดว่าแบบนี้น่าจะ
3: ใช่น่าจะเข้าใจ
6: เข้าใจลูกนะ
1: คุณเปรมล่ะ
5: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
7: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลยอ่ะ
6: ไม่ยอมรับไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป้งเหรอลูก
8: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจจะเป็นเพื่อนอย่างก็แบบลุยเผลอภาษาไทยแบบเยอะมากลืมไป
1: สอนกันไปจะมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
6: ภาษาอังกฤษ
1: ดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับ
6: ยากกว่าเดิมอีกนะลูกนะ
1: แล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไม่กลัวฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
9: อยากพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่านี้อะค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างแล้วอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
10: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได
11: ้จะเรียนภาษาอังกฤษก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนเนี่ยค่ะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

ล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษที่สำคัญและง่ายและใช้ได้จริงในชุดประจำวันอย่างที่คุณผู้ชมต้องการนั่นเองครับเพราะวันนี้ตอนของเรามีชื่อว่า prepositions part 1prepositions นะครับคุณผู้ชมครับเราต้องมาวิเคราะห์คำกันสักหน่อยไหมครับมันจะมีคำว่า pre เนี่ยก็จะแปลว่าก่อนส่วนคำว่า position ก็คือตำแหน่งครับตำแหน่งดังนั้นนะครับ preposition ก็ถ้ามาแยก preposition เนี่ยนะครับก็คืออะไรเป็นการบอกนะฮะตำแหน่งของสถานที่หรือสิ่งของต่างๆนะครับในรูปประโยคหลักๆนะครับ2อันเลยนะสั้นๆเลยครับจะได้ไม่ต้องซับซ้อนมากก็คือตำแหน่งของเวลาและตำแหน่งของสถานที่นั่นเองครับนะฮะวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยคำง่ายๆคือคำว่า by นั่นเองครับทุกวันนี้นะครับหลายคนที่ดูรายการของเรามาหลายตอนกันแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะไม่ทราบนะครับว่าใครเป็นคนเขียนบทภาษาอังกฤษพวกนี้ให้กับคุณผู้ชมได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและง่ายๆนะครับเขาเองนะครับดังนั้นนะครับ the script is written by me นั่นเองครับ by me ก็คือเขียนโดยผมนั่นเองครับจะเห็นคำว่า by เนี่ยใน

พวกประโยค passive voice เยอะนะครับก็คือ the script is written by me หรืออาจจะบอกว่า the shop was burnt by the man ร้านนี้นะครับถูกเผาโดยผู้ชายคนนั้นอะไรงี้นะครับหรือ do it by yourself by yourself ก็คือทำเองด้วยตัวเองสิครับต่อไปครับเราจะไปจ่ายตังค์เขาจะถามว่า would you like to pay by credit card นะครับ pay by credit card ก็คือจ่ายโดยใช้บัตรเครดิตหลายคนก็รู้จักประโยคนี้นะครับ I go to school by bus

คุณครับแปลตรงตัวอย่างนี้ฝรั่งก็ตกใจสิครับ I came by taxi คำว่า by ต่อไปนะครับผมก็คือคำว่าภายในนั่นเองครับแต่คำว่าภายในเรื่องของเวลานั่นนะจ๊ะเรื่องของเวลานั่นนะครับต้องบอกเลยมันจะมีทริคอยู่อย่างนึงนะครับคำว่าภายในรสชาติใช้คำว่า by เนี่ยมันจะคือ by บวกกับคำของเวลาอย่างเช่นครับ you have to send it by tomorrow send it by tomorrow ก็คือส่งมันมาภายในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะตัวเธอหรือจะบอกว่า we will finish it by 7เราจะเสร็จภายใน1ทุ่มหรือภายใน7โมงเนี่ยนะครับ by จะเป็น by tomorrow by next year by 3 o'clock นะฮะเห็นไหมมันจะเป็นคำของเวลาครับหลายคนจะถามเอาแล้วภายในที่ใช้คำว่า within ล่ะครับคุณคริสคำว่า within เนี่ยนะครับผมมันก็คือ preposition ง่ายๆที่แปลว่าภายในอ่ะหลักๆแล้วกันนะ2อันพวกนี้เราต้องให้เครดิตกับคำว่า by กันสักหน่อยเนี่ยนะครับ within เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของภายในเวลาก็คือต้องบวกกับตัวเลขแต่ตัวเลขไม่ใช่เป็นนาฬิกาเป็นโมงนะตัวเลขคือระยะเวลาครับอย่างเช่นหากคุณโทรมาหาเราภายใน24ชั่วโมง if you call within 24 hours ถ้าคุณโทรมาภายใน24ชั่วโมงเป็นต้นใช่ไหมฮะ we will send it to you within 3 days within 3 days ภายใน3วันอีกอันนึงครับก็คือ within เนี่ยนะครับอย่างเช่นผมมีลูกชายเนี่ยผมจะบอกลูกต้องอยู่ภายในตึกนี้นะ you have to stay within this building ก็คือภายในตึกนี้นะครับเห็นไหมฮะ within ก็เป็น preposition ที่พูดถึงเรื่องของเวลาก็ได้สถานที่ก็ดีนั่นเองครับเข้าใจแล้วนะฮะ by นะครับ by tomorrow กับ within 2 days โอเคนะครับ by tomorrow tomorrow within 2 days ต่อไปนะครับคำว่า by เนี่ยนอกจากจะแปลว่าภายในหรือจะแปลว่าโดยเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถที่จะแปลได้ว่าอยู่ตรงหรืออยู่ติดกับนั่นเองครับอย่างเช่นบ้านผมเนี่ยนะครับอยู่ติดกับทะเลสาบอยู่ตรงทะเลสาบเลย my house is by the lakeby the lake นั่นเองครับผม my house is by the lake หรือหลายคนก็คงอยากจะซื้อคอนโดที่อยู่ติดกับแม่น้ำ condo by the river or the hotel is by the sea อยู่ติดทะเลหรืออยู่ตรงทะเลเลยนะจ๊ะซึ่งคำว่า by ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีหนึ่งคำที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยหลายคนต้องรู้จักแล้วคือคำว่าอะไรครับ standby นั่นเองครับอย่าลืมนะครับออกเสียงว่า standby นะครับไม่ใช่ standby อาจจะเหยียบพี่บี้หรือเปล่านี่นะครับ standby แปลว่าอะไรล่ะครับ stand ยืน by ตรงนั้นยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมที่จะทำงานนั่นเองนะฮะเขาถึงเรียกว่า standby เห็นไหมครับอีกหนึ่งความหมายของคำว่า by ที่คล้ายๆกันก็คือเวลา by เนี่ยอยู่กับ verb อย่างเช่นครับ we drove by the hotel เรานั้นขับรถนะฮะผ่านโรงแรมไปนะครับหรือ we walked by the university คือเราก็ได้เดินผ่านมหาวิทยาลัยไปนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับหลายคนจะเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเห็นแล้วนะเออใช่เคยเห็นประโยคพวกนี้ต่างๆนานาเนี่ยนะครับหลายคนถามว่าแล้ว preposition เนี่ยมันจะมีเทคนิคอะไรคะอาจารย์คริสมันจะมีสูตรอะไรไหมคะก็วันนี้เนี่ยบางอันก็จะมีสูตรอย่างเช่นเมื่อกี้นะฮะคร่าวๆแต่เอาจริงๆเนี่ยนะครับก็คือ preposition เนี่ยนะครับมันคือใช้ feeling ล้วนๆครับมันเป็น feeling มันต้องพูดจาก sense ก็คือจิตใต้สำนึกคือจิตวิญญาณของคุณครับถ้าคุณมาพูดจาก grammar จาก tense นะครับชาตินี้ก็เครียดแล้วก็เกรงตลอดชาตินะฮะอันนั้นครับมันคือ feeling ล้วนๆคือเห็นประโยคอะไรแล้วคุณพูดตามอย่างเช่นในรายการของเราพูดตามแล้วมันก็จะติดปากก็จะติดเข้าไปในสมองพอครั้งหน้าคุณจะใช้สมองก็จะส่งที่ปากแล้วก็จะพ่นออกไปแบบถูกต้องและอย่างไหลลื่นนั่นเองครับมีเคสนึงครับวันก่อนเนี่ยนักเรียนผู้ชายผมคนนึงเขาถามผมว่าอาจารย์คริสครับอยากจะทราบจังเลยนะครับว่าปลาสลิดปลาหิมะนะครับผมปลาอินทรีปลาเยอะแยะหมดเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรผมก็คิดในใจนะครับแต่ไม่ได้บอกเขานะครับว่าโอ้โหเฮ้ยเราก็ไม่ใช่ fisherman friend นะครับเพื่อนชาวประมงถึงจะไม่รู้ปลาทุกชนิดผมก็บอกผมไม่แน่ใจอะครับผมเดี๋ยวผมเช็ค Google ให้ดูเลยกันดีไหมฮะลูกศิษย์คนนี้อยู่ดีครับเขาหันมามองผมเขาอายุเยอะหน่อยนะฮะเขาก็บอกผมว่าอาจารย์คริส you are an English teacher you ought to know by now you ought to know by now โอ้ประโยคนี้มันไฮโซมากเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะคำว่า by now เนี่ยมันแปลว่าป่านนี้แล้ว ought to know เนี่ยมันเป็นประโยคไฮโซของคำว่า should know you should know by now คือคุณควรจะรู้แล้วนะป่านนี้เนี่ยผมก็ถามเขาคุณไปเอามาจากไหนเนี่ยประโยคนี้ฟังดูมันคุ้นๆนะเขาบอกผมว่าไงไหมครับอยู่ดีเขาหันมามองผมแล้วทำหน้าซึ้งๆ nothing gonna change my love for youYou ought to know by now how much I love you ผมบอกเลิกร้องเถอะครับแหมทำตาซึ้งเนี่ยผมไม่ใช่เมียคุณนะครับเห็นไหมครับเขาได้มาจากเพลงอะ feeling ไงฮะ feeling You ought to know by now เนี่ยนะครับผมก็คือแน่นอนครับป่านนี้นั่นเองใช่ไหมครับ
You have to come here by now.

0: ครับ you should be here by now you should be here by now คือคุณจะอยู่ที่นี่ป่านนี้แล้วนะจ๊ะนะครับอีกหนึ่ง by ที่คล้ายๆคือ by the time you get here everything will be closed กว่าคุณจะมาถึงที่นี่ทุกอย่างมันก็จะต้องถูกปิดหมดแล้วสิจ๊ะพี่น้องก็มาสายไงล่ะครับ so by the time you get here คือกว่าคุณจะมาถึงที่นี่นะครับ by the time นะฮะอีกอันนึงเนี่ยนะครับผมก็คืออะไรครับถือว่าวันนี้เนี่ยผมเต้นอยู่ในผับแล้วผมก็ไปเหยียบเท้าคุณก็หวังว่าคุณคงจะไม่ใช่ลูกนักการเมืองที่ใหญ่โตแล้วก็อารมณ์ร้อนเนี่ยนะครับผมอาจจะเหยียบเท้าคุณแต่ไม่ได้ตั้งใจไงผมเหยียบโดยบังเอิญหรือว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับ I stepped on his foot by accident ก็คือผมเหยียบเท้าเขาโดยบังเอิญหรือโดยเป็นอุบัติเหตุนะครับผมก็จะว่าพี่ครับผมพี่อย่ายิงผมเลยนะครับอย่าทำร้ายผมเลยมันเป็นแค่อุบัติเหตุนะจ๊ะใจเย็นๆนี่ไงครับ by accident นะครับต่อไปนะครับอีกหนึ่งคำที่หลายคนจะต้องรู้จักและเคยเจอภาษาอังกฤษนะครับก็คือคำว่า by the way นะหลายคนมักจะเข้าใจผิดกับอีกหนึ่งคำก็คือ anyway by the way กับ anyway แตกต่างยังไงครับ by the way ก็แปลว่าอะไรไหมครับโอ้มีอีกเรื่องนึงยังไม่ได้บอกเช่นวันนี้ผมอาจจะเหมือนกำลังคุยกับคุณอยู่โอ้ by the way don't forgetThat tomorrow is a holiday. อย่าลืมนะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดถ้าเป็น anyway นะครับ anyway เนี่ยก็แปลว่าเปลี่ยนเรื่องนั่นเองครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะพูดถึงนะครับ you know what my son is a very cute little boy นะครับผม anyway ป่ะ let's get back to learning English ใช่ไหมครับอ่ะเปลี่ยนเรื่องกลับมาเรียนภาษาอังกฤษกันหน่อยดีกว่านะครับเรื่องราวของ by เนี่ยนะครับผมอันอื่นๆเนี่ยนะครับก็เป็นพวกอยู่ใน two word verb หรือ phrasal verb ที่เราเคยสอนคุณผู้ชมมาบ้างแล้วนะครับอย่างเช่นอันนึงที่เราเคยสอนนะครับคุณผู้ชมก็คือ drop by ก็คือแวะไปหาเองครับอย่างเช่นถ้าใครเป็นลูกศิษย์เก่าของผมเนี่ยนะครับผมเคยเรียนกับผมที่ Central World เนี่ยนะ if you go to Central World drop by คืออะไรแวะมาหานะจ๊ะหรือจะใช้คำว่า come by นะ come by ก็ไม่ได้แปลว่า come by แล้วก็ชนแก้วแบบชาวญี่ปุ่นนะครับBut come by ก็คือแวะมาหาหรือว่า I'll drop by นะครับผมก็จะแปลว่าเดี๋ยวแวะไปหาก็ได้ส่วนมากลูกศิษย์ผมมาหาผมเยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเข้ามาที่ Central World เนี่ยเขาจะแวะมาหาผมเนี่ยนะครับเพื่อมาให้ผมสแตมป์บัตรจอดรถครับผมนะฮะน่ารักที่สุดเลยนะครับอีกหนึ่งอันนะครับของคำว่าแวะก็คือคำว่า stop by นะครับที่จริง stop by ก็คือแวะมาหาก็ได้นะนะครับแต่ stop by เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชาวไทยชอบทำกันมากๆเวลาไปต่างจังหวัดฝรั่งถามผมเยอะมากเลยครับทำไมพี่น้องหลายๆคนชอบไปต่างจังหวัดแล้วต้องแวะทุกที่ที่อยู่ตามถนนหนทางอย่างเช่นหัวหินไงฮะกรุงเทพหัวหินเนี่ยบางครั้งนะครับ4ชั่วโมงว่าอะไรเดี๋ยวก็แวะซื้อเกลือบ้างเดี๋ยวก็แวะพอร์โตชิโน่ซื้อกาแฟบ้างเดี๋ยวก็แวะปั๊ม
1: เดี๋ยวก็ต้องแวะไปซื้อน้ำตาลสดไปแวะซื้อปลาทูไปแวะเอาเล็ดไปแวะชีฟฟาร์ม
0: ฝรั่งบอกไม่ได้ไปทะเลสักทีนะครับดังนั้นครับก็คือ stop by ก็คือแวะนั่นเองครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะปวดฉี่ I have to take a pee ก็คือปวดฉี่มากคุณขับรถอยู่ผมบอก hey can you stop by the gas station ก็คืออะไรคุณช่วยแวะปั๊มหน่อยได้ไหมครับไม่ไหวแล้วนะฮะต่อไปนี่นะครับผมเรื่องของ by นี่นะครับก็จะมีการหารนั่นเองครับ1,000 baht divide 5 equals 200 1,000 บาทหาร5เท่ากับ200ผมว่าประโยคนี้สำคัญมากๆนะครับสำหรับพวกพี่น้องที่ต้องไปทานข้าวและเป็นคนที่อาจจะไม่มีสตังค์เยอะหรืออาจจะมีสตังค์เยอะแต่มีเกลือเยอะก็คือเค็มนั่นเองนะครับ1,000 บาท divided by 5ก็คือหาร5นะครับอีกอันนึงก็คืออะไรครับ multiply by ก็เป็นอีกหนึ่งคำของคำว่าคูณก็คือ timesอย่างเช่นครับ2คูณ2เท่ากับ4 2 times 2 equals 4หรือ2 multiplied by 2 equals 4นั่นเองครับอันสุดท้ายของคำว่า by เป็นอันที่ผมนั้นโปรดปรานที่สุดเลยนะครับก็คือนี่เลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะครับแหมดูสิครับคุณผู้ชมครับผมตอนนี้นะครับถูกล้อมรอบด้วยผู้หญิงสาวสวยเต็มไปหมดเลยนะครับก็คนมันหล่อนะครับช่วยไม่ได้ I am surrounded byA lot of beautiful women surrounded by ถูกล้อมรอบด้วยผู้หญิงเยอะมากเลยครับผม อะไรนะครับแต่งงานมีลูกแล้วขอโทษครับน้องจ๋าที่มีเมียแล้วจ้ะมีลูกแล้วไป preposition ต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับก็คือ preposition in นั่นเองครับin เนี่ยนะครับผมก็คือในนะครับผมแต่เราต้องใช้กันให้เป็นกันหน่อยเนี่ยนะครับอันแรกเลยที่เราใช้คำว่า in เนี่ยนะครับก็คือจังหวัดเมืองประเทศถามมาเลยฮะรัฐก็

ได้นะครับผมอย่างเช่นนะฮะ I live in Thailand ไม่ใช่ I live at Thailand หรือ on Thailand ใช่ไหมฮะ I live in Thailand นะครับผมนี่แหละฮะ She lives in Japan นะครับผมหรือว่าอย่างเช่นครับ I have a school สมมตินะฮะ I have a school in Phuket ผมมีโรงเรียนอยู่ที่ภูเก็ตเป็นต้นเห็นไหมฮะดังนั้นนะครับผม in Thailand in New York in Phuket made in Thailand and in Thailand นี่ไง made in Thailand นะครับต่อไปนะครับ in เนี่ยก็จะใช้กับเดือนและปีนั่นเองครับอย่างเช่นนะครับผมถ้าผมจะบอกว่า I opened my school in March นะครับ I opened my school in March in Central World นะใน Central World ในเดือนมีนาคมเห็นไหมใช้เหมือนภาษาไทยในเดือนมีนาคมนะครับหรือผมจะบอกว่าผมเปิดโรงเรียนผมเนี่ยนะครับในปี1999สมมตินะครับ I opened my school in 1999 in March in 1999แต่ถ้าเป็นวันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับต้องใช้ on นะจ๊ะแต่วันนี้เรายังไม่ได้โฟกัส on นะฮะแต่ผมจะเปิดตัวหนึ่งให้ก่อนแล้วกันนะ on อย่างเช่นครับ on Monday on Tuesday และเมื่อกี้ in January แต่ถ้าเป็นวันที่5มกราคม on the 5th of January หรือ on January the 5th นั่นเองครับรวมถึงเนี่ยนะครับ on Valentine's Day นะครับ on New Year's Eve นะฮะ on ก็คือใช้กับพวกวันนั่นเองนะครับต่อไปนะครับอีกหนึ่งอันของคำว่า in ก็คือ in the morning นะครับอย่าลืมนะครับเรื่องเวลาเราก็เคยสอนไปแล้วนะครับไปดูเทปเก่าๆใน YouTube กันได้นะครับแต่มา brush up นะมา brush up มาขัดเกลากันหน่อยเนี่ยนะฮะ in the morning ก็คือตอนเช้า in the afternoon คือตอนบ่าย in the evening คือตอนเย็นนะครับแต่ถ้าตอนกลางคืนต้องใช้ at night นะจ๊ะ at night จะใช้กันมากกว่านะครับแล้วฝากไว้นะครับ in the morning ตอนเช้าแต่ this morning ก็คือเช้านี้นั่นเองครับต่อไปนี่นะครับเรื่องของ in เนี่ยนะฮะผมก็จะใช้ในประโยคอีกหลายประโยคมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างเช่น in time เคยดูไหมครับหนังที่ผมนำแสดงนะฮะล้อเล่นครับ Justin Timberlake ครับแหมไปเทียบเท่ากับเขาเห็นเขาตัดสกินเฮดคล้ายๆกันเนี่ยนะครับ in time ก็แปลว่าทันเวลาแต่ถ้า on time แปลว่าตรงเวลานะมันแยกแยะกันนะครับผมอย่างเช่นนะครับ we got there in time we got there in time คือเราไปถึงที่นั่นทันเวลาพอดีนั่นเองครับถ้าคุณเคยดูหนังเรื่อง In Time นะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะต้องมีการแข่งกับเวลาให้ทันเวลาพอดีครับ On Time ตรงเวลาแต่ In Time แปลว่าทันเวลานั่นเองครับอีกหนึ่งอันนะครับก็คือ In a Hurry หรือ In a Rush นะฮะ In a Hurry หรือว่า In a Rush ก็จะแปลว่ารีบนะฮะอย่างเช่น I'm in a hurry หรือ I'm in a rush ก็แปลว่าเขารีบนะจ๊ะตัวเธอจะถามฝรั่งก็ได้นะครับ Are you in a hurry Are you in a rushคุณรีบหรือเปล่านะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งอันของคำว่า in นะครับภาษาอังกฤษปีหน้า next year แต่ถ้าในอีก2ปีข้างหน้า next 2 year นั่นไงเห็นไหมฮะผมว่าแล้วเชลคุณก็ยังจำให้ได้หรืออาจจะยังไม่เคยดูเทปเก่าๆของเราเนี่ยนะครับจำมาเลยนะครับว่า next year คือปีหน้าถ้า next 2 years เนี่ย next 2 years มันจะแปลว่าในอีก2ปีที่จะถึงนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าในอีก2ปีข้างหน้าเขาจะใช้ in 2 years นั่นเองครับ in 2 years อย่างเช่นถ้าคุณจะเรียนจบในอีก2ปีข้างหน้า I will graduate in 2 years นั่นเองครับ I'll graduate in 2 years หรือ I'm going to ก็ได้นะ I'm going to graduate in 2 years นั่นเองครับนะฮะหรือวันนี้ครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมไม่เคยทราบนะครับเราผมอัดรายการไปนะครับก็ต้องสารภาพนะครับก็โทรศัพท์ก็อยู่ติดกับผมอย่างนี้นะครับผมบางครั้งอาจจะมีการรับแล้วก็บอกว่า I'll call you backin a few minutes in a few minutes ก็คือเดี๋ยวโทรกลับในอีก 2-3 นาทีข้างหน้าได้เปล่าตอนนี้กำลังทำงานอยู่นะครับส่วนคำว่า in นะฮะอย่าลืมครับ in บวกกับตัวเลขหรือ in a few ก็ได้นะ in a few days ในอีกไม่กี่วันมันจะคล้ายๆกับอันนี้เราเคยสอนไปแล้วคือ last year ปีแล้วแต่ถ้า2ปีที่แล้วต้องใช้ 2 years ago ไม่ใช่ last 2 years นะครับโอเค last 2 years มันก็จะแปลว่าใน2ปีที่ผ่านมาต่อเนื่องเกิดขึ้นแต่ 2 years ago 2ปีที่แล้วคือมันเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วฝรั่งก็จะคิดคำว่าอโกมาทำไมล่ะครับถ้าคุณไม่ยอมใช้อ่ะให้เขามาชงโอเลี้ยงให้คุณกินเหรอครับนั่นมันอโกนะฮะ so 2 years ago นะครับอันนี้เราพูดถึงตำแหน่งบ้างนะนะไม่เห็นจะยากครับ the folder is in the cupboard the folder is in the cupboard ก็คือแฟ้มเอกสารอยู่ในตู้เก็บของบางคนบอก the fam is in the cupboard คุณคิดว่าฝรั่งเขาจะเข้าใจเหรอครับก่อนหนึ่งนะครับแฟ้มไม่มีนะครับในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the folder or the file และอย่าลืมครับตู้เก็บของเขาออกเสียงว่า cupboard the folder is in the cupboard นะครับผม in the cupboard นะครับผมหรือว่าจะบอกว่า the plate is in the sink นะฮะจานอยู่ในอ่างล้างจานเป็นต้นเห็นไหม in ก็คือในอ่ะไม่ยากเลยทีเดียวนะครับภาษาอังกฤษของคำว่า in เนี่ยมีอีกหลายสำนวนหลายประโยคสำเร็จรูปเอาไปใช้ได้เลยนะครับฝรั่งบอก

I'll see you in a jiffy. ชาวไทยฮะ I'll see you in a jiffy. โอ้โหพี่น้องชาวไทยไปนั่งรออยู่ที่ร้านจิฟฟี่รอไป3วันฝรั่งยังไม่มาเลยครับเพราะ see you in a jiffy ไม่ได้แปลว่าเจอกันที่ร้านจิฟฟี่นะจ๊ะตัวเธอแต่มันแปลว่าเดี๋ยวเจอกันอีกแป๊บหนึ่งนั่นเองครับส่วนร้านจิฟฟี่ที่คุณเห็นในร้านสะดวกซื้อตามปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับจิฟฟี่แปลว่าเวลาอันสั้นนะฮะดังนั้น in a jiffy ก็แปลว่าเวลาแป๊บเดียวครับตอนนี้คนโทรมาหาผมก็อยากจะรับแล้วบอก I'll call you back in a jiffy in a jiffy คือเดี๋ยวโทรกลับอีกแป๊บหนึ่งนะครับผลไม้เวลาเป็นฤดูกาลของเขาเนี่ยนะครับเราจะใช้ in season อย่างเช่นครับ mangoes are in season ก็คืออะไรช่วงนี้เป็นฤดูมะม่วงจ้าต่อไปครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะบอกว่าเขากำลังประชุมกันอยู่นะครับหรือว่าประชุมกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับ the meeting is in progress หรือ in progress นะครับ the meeting is in progress or in progress ก็คือกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้เลยทีเดียวต่อไปเนี่ยนะครับหลายคนชอบถามผมนะครับว่าคุณคริสครับถ้าไปเรียนโรงเรียนของคุณคริสเนี่ยเรียนกับเทปเรียนกับครูคนอื่นหรือเปล่าผมบอกไม่เลยครับเรียนกับผมเนี่ยนะครับ you study with me in person นะฮะ in personหรือจะใช้เป็นสำนวนอีกอันนึงก็คือ in the flesh in the flesh ก็คืออะไรครับสดสดเป็นเลยนะครับ in person คำต่อไปนะครับก็คือบ้านเราก็ใช้เหมือนกันนะฮะใช้แบบไทยๆมานะครับก็คือคำว่าแว้นนะฮะก็คือแว้นไปก่อนหรือว่าจ่ายล่วงหน้ากันไปก่อนนะครับ pay in advance ก็คือจ่ายล่วงหน้าไปก่อนอย่างเช่นเราต้องจ่ายเขา3เดือนล่วงหน้า you have to pay 3 months in advance 3 months in advance ก็คือจ่ายล่วงหน้า3เดือนนั่นเองนะครับต่อไปเนี่ยนะครับถ้าวันนี้เราซวยเราตกระกำลำบากเราไปทำดีเนี่ยนะครับโดนแม่ด่าโดนเมียด่าโดนเจ้านายด่า you are in trouble you are in trouble ก็คือคุณนั้นอยู่ในสภาวะที่ซวยแล้วจ้างานเข้าชุดใหญ่ถ้าเป็นสำนวนเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่า you are in hot water หรือ you are in deep water คือตกลงไปในถังน้ำร้อนหรือตกไปในน้ำที่ลึกว่ายน้ำออกมายากนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับมีหลายคนเขาก็มาบอกผมนะครับว่าถ้าผมเนี่ยย้อนเวลากลับไปสัก10ปีนะครับผมเนี่ยน่าจะหน้าตาคล้ายๆณเดชน์เลยทีเดียวนะครับอะไรนะครับฝันไปเถอะครับแหมถ้าอยากจะบอกว่าฝันไปเถอะ in your dreams นะครับ in your dreams นะครับ in your dreams หรือใช้ dream on ก็ได้นะมี on นั่นนะฮะ in your dreams or dream on ก็คือฝันไปเถอะไม่มีทางนะฮะต่อไปครับ in love ครับ I'm in love are you in loveEverybody's in love ทุกคนนั้นอยู่ในช่วงของความรักหรืออยู่ในช่วงของการมีความรักนั่นเองอีกหนึ่งอันครับสิ้นเดือนแล้วครับพี่ไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์ไม่พอเป็นหนี้ท่วมหัวเลยครับ in debt เราใช้ in debt นั่นเองครับ in debt ก็จะแปลว่าอะไรครับเป็นหนี้นั่นเอง debt ไม่ใช่ debt นะฮะ บางคนออกเสียง debt ไม่ต้องแม้มปากบางคนออกเสียง debt ฝรั่งก็เปียกตาเลยนะฮะ I'm in debt ผมเป็นหนี้นะครับหรือว่า the company is in debt บริษัทนั้นเป็นหนี้นั่นเองครับแล้วสำนวนนี้เราเคยสอนแล้วตอน colors นะครับสีแดงไงนะผู้ชายฝรั่งบอกชาวไทยว่า I am in the red ชาวไทยหันไปฟังแล้วก็บอก I am in the yellow ไม่เกี่ยวกับเรื่องสีนะครับ in the red คือตัวแดงขึ้นเต็มเลยก็คือเป็นหนี้นั่นเองคำว่าคุมดูแลนะครับก็คือ in charge นั่นเองฮะ in charge อย่างเช่นครับถือว่าผมเป็นคนดูแลแผนกการตลาดI am in charge of marketing. I'm in charge of marketing. ก็แปลว่าอะไรครับผมเป็นคนดูแลแผนกการตลาดนั่นเองครับ Who is in charge? หรือ Who's in charge? ใครเป็นคนคุมหรือใครเป็นคนดูแลที่นี่นั่นเองครับต่อไปนี่นะครับ In a nutshell เปลือกถั่วมันจะเล็กไงช่องว่างในเปลือกถั่วมันก็น้อย So in a nutshell ก็เลยกลายเป็นสำนวนฝรั่งที่แปลว่าอะไรไหมครับแปลว่าเรื่องย่อๆนี่คือเรื่องย่อๆที่ผมจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับผมต่อนะฮะin a row ก็แปลว่าติดต่อกันนั่นเองครับนี่นะครับติดต่อกันอย่างเช่นเนี่ยนะครับสมมติวันนี้ผมไปเล่นโบว์ลิ่งนี่อู้ล้างท่อนะครับแต่เพื่อนผมเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงสไตร์3ครั้งติดกันนะฮะ she had 3 strikes in a row 3 strikes in a row ก็แปลว่าสไตร์3ครั้งติดกันเลยครับอีกหนึ่งสำนวนที่ชาวไทยต้องเจอประจำนะครับผมเชื่อหลายคนต้องเคยได้ยินคือ in the loopในคำว่าลูปเนี่ยนะครับนี่ไงวุ๊บเป็นเชือกวงกลมนะฮะอยู่รอบๆเป็นลูปไงใช่ไหม in the loop ก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าดึงคุณเข้ามาอยู่ในวงนี้นะครับเราจะได้รู้สิ่งเดียวกัน I want to write an email to you นะครับ to make sure that you are in the loop ผมอยากจะเขียนอีเมลมาหาคุณเพื่อที่จะยืนยันนะครับว่าคุณนั้นอยู่ในวงเดียวกับเราคุณจะได้รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นนั่นเองครับ in the loop นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือคำว่าHe turned himself in ก็คือเขามอบตัวของตัวเองให้นะครับเจ้าหน้าที่

รวจจับไปทำคดี he turned himself in ก็คือมอบตัวนั่นเองครับ propositions แหมเห็นไหมครับเยอะจริงๆนะมี buy แล้วก็มี in คุณผู้ชมก็คงจะงงอ้าวแล้วอันอื่นน่ะ to on with at of โอ้ยเยอะไม่ต้องกลัวครับเพราะผม Christopher Wright กับรายการคลิกของเรายังมีให้คุณอีกหลาย proposition ในครั้งต่อๆไปอย่างแน่นอนครับแต่วันนี้แค่นี้ก็จำให้หมดก่อนแล้วกันนะครับไปแล้วครับผมแล้วเจอกันใน prepositions part 2ครับ

ากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือ2คำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมุติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okayI'm all right. I'm good. Thank you. แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not today. Not today. หรือ Not for me. Not for me. Thank you. เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not. I would rather not. แล้วก็เพิ่ม Thank you. แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass. I think I'll pass. Thank you.ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบอุ๊ยทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of youthat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย butI cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจเรารู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraidI don't like it. Sorry, I'm afraid I'm not into it. Sorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อ่ะสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could, butI wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้อะนะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great sounds great but ตึ๊ด sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปหรือ what a pity what a pityโอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือ

สียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: ต่อไปให้ยกมือเสียงชัด
1: โอเค1 2 3 A A B B C K D D E A เอามา E A F G G G H H I I E J J K L ขัวขัวขัวอ่านให้เร็วลูกคูหัวขัวขัวต่อไป R R R R R แต่ต้องเร็วๆS V V เวลาออกเสียง V ฟันฟันลูกฟันข้างหน้ามากระทบกับริมฝีปากข้างล่าง V ลองดูสิ V V V ในภาษาไทยเราไม่มีมีแต่เสียงในภาษาอังกฤษภาษาไทยเราเวลาเราไม่พูดว่าวีรวันเราไม่พูดอย่างนี้นะวีรวันไม่มีนะเรามีแต่วีรวันนะแต่ภาษาอังกฤษมีนะคะภาษาอังกฤษต้องมีเสียงนี้นะคะต่อไป W วัวคำนี้ปากเป็นรูเลยวัววัวปากจูวัววัวต่อไป X นี่ภาษาเหมือนพูดเร็วๆสิลองพูดเร็วเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้ X X X ต่อไป Y Oh yeah Z Z โอเคนี่คือเสียงของเขาเนาะเสียงของเขาเอาใหม่ A A C D E F G G H H I E J J K K L M N O O P P Q Q R S T T U V V W X X Y Z Z อันนี้ก็ไม่ออกเสือแต่ออกเสียงมันสั่นอะ z z เสียงสั่น z เหมือนคำว่า zoo ที่เราออกเสียง zoo ที่แปลว่าอะไร zoo แปลว่าอะไรนะสวนสัตว์เก่งมากครับเก่งมากเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะเอาทิชเชอร์จะเอาคำสระเมื่อกี้สระมีตัวอะไรบ้างนะสระมีอะไรบ้างนะ a a e i o u ใช่ไหมเนาะมารวมทีนี้ทิชเชอร์จะให้รวมแล้วลองมาดูคำนี้ค่ะเมื่อกี้ A ออกเสียงยังไงลูก A ออกเสียงไงแอตัว T ล่ะตัว T ออกเสียงไง T ตัว T ออกเสียงไง T ตัว T เธออ้าวลองพูดเร็วๆสิ at at at at สรุปแล้ว at สองตัวนี้รวมกันแล้วอ่านว่า at พร้อมกันค่ะ at at ไหนลองอ่านให้ครูฟังหน่อย a อ่านว่ายังไง a อ่านออกไง a t ล่ะเธอลองพูดเร็วๆ at ฮะพูดเร็วๆกลายเป็น at เอาล่ะทีนี้อ้าวคำที่หนึ่งค่ะทิเชอร์ใส่ตัว b เข้าไป b ออกเสียงไงลูก b b ใช่ไหมคะข้างหลัง at อ่านว่า at ใส่ b เข้าไปเป็น bat อ่าพร้อมกัน bat ทิเชอร์ใส่ c เข้าไปค่ะ k at เป็น cat ต่อไปทิเชอร์ใส่ f no not fatAT อ่านว่า at ใส่ fur เข้าไปเป็น fat ค่ะ at fat เอาใหม่ AT อ่านว่า at b at b at bat นะใส่ลงไปเอาใหม่ b b b ใส่เข้าไปเป็น at b at b at เป็นไงbat ใครออกเสียงได้ลองดูนะต้องจำตัวข้างหน้าให้ได้ว่าออกเสียงไงลูกเพราะข้างหลังเรารู้แล้วว่ามันออกเสียงว่า at เราใส่ b เข้าไปบอใบไม้ใช่ไหมใส่บอใบไม้ถูกไหมตัว b นี่ b บอใบไม้ใส่ b เข้าไปบอใบไม้ b กับสระ at เป็น bat เห็นไหมลูกเอามารวมกันเลยเป็น bat คอควายคอกับ at คอแอทอแคทเห็นหรือยัง cat

0: F ล่ะ F ตัวอะไร F F ออกเสียงไง F F F F F F อะไร F fun ก็เป็น Fat Fat ต้องดูตรงนี้กระดานค่ะดูกระดานลูกดูกระดาน Fat ต่อไป H ล่ะ Hat ต่อไป M ล่ะ Mat ต่อไป R Red ต่อไป Sat ต่อไป Pat ต่อไป Wet อ้าวร้องกันใหม่ค่ะ1 2 3 Bat Cat Fat Hat Mat Red Sat Pat Wet อ้าวผู้ชายก่อนผู้ชายก่อน1 2 3ให้พร้อมกันเสียงดังโอเคต่อไปผู้หญิงผู้หญิงบ้างนะผู้หญิงอ้าว1 2 3 bad cat wet อ่ะไหนใครรู้บ้างว่าใครรู้ความหมายตัวไหนบ้างบอกทิชเชอร์เร็วใครรู้ความหมายตัวไหนบ้าง bad แปลว่าอนัทบอกรู้คำนี้ครับ cat แปลว่าแมวคำอื่นล่ะดิวรู้จักคำไหนบ้าง bat รู้จักไหมคำใครรู้จักคำว่า bat บ้างอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำอนัทได้อีกแล้ว bat ค้างคาว hat hat hat หมวก hat หมวกหมวกฮะต่อไป red แปลว่าอะไร red ฮะหนูต่อไป mat mat ไม่ใช่ mess mat mat เวลาไปทะเลเราเอาอะไรไปปูนั่งเสือแมตแมตเนาะพร้อมกันพร้อมกันเอาใหม่อีกรอบนึงค่ะแบทพร้อมกัน1 2 3ดูกระดานดูกระดานดูกระดานแบทเดี๋ยววันนี้ก่อนออกจากห้องตอนเย็นก่อนออกจากห้องไปพักเลยทิชเชอร์จะให้อ่านไม่ออกก็ยังไม่ต้องไปฮะทำไมไม่สบายเหรอเดี๋ยวบอกทิชเชอร์เดี๋ยวให้ครูทิชเชอร์มาโอเคเมื่อกี้ผู้ชายพร้อมกันเลยผู้ชายพร้อมกันดูกระดานลูกA N อ่านว่า N ใช่ไหมอ้าว1 2 3
1: Sat
0: พร้อมกัน10พร้อมกัน
1: Ran
0: Ran โอเคเดี๋ยวจะให้อ่านทีละแถวแล้วไม่ได้ไปทีละแถวไม่ได้ต้องอยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงนั้นแหละมาดิงจะอยู่แถวไหนดิงเดี๋ยวครูให้ทิชเชอร์อยู่คนเดียวดิงเอาละแถวที่หนึ่งดิวใช่ไหมลูกแถวที่หนึ่งนะพร้อมกันนะดิวถ้าเกิดว่านี่ใครวุฒอ้ำดิงใครลูกชื่อหืมวินนะนันกิง

ไม่พูดไม่ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงแต่ใครเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้คะแนนคนนั้นนะคะอ้าวพร้อม1 2 3 เอาใหม่ใหม่ ran พร้อมกัน man pan pan ยังไม่ค่อยสามัคคีกันนะยังไม่ใช่อนัทเอาอนัทคนเดียวเหรออ้าวพร้อม1 2 3 very good เห็นหรือยังเห็นไหม very good ดูมาอ้าว1 2 3โอเค good ต่อไปลูกgood ต่อไปค่ะvery good ต่อไปแถวสุดท้ายค่ะโอเคผ่านต่อไปคำใหม่ค่ะคำใหม่ A อ่านออกเสียงว่า A ออกเสียงว่าแอะ P ออกเสียงแอปต้องมีพแอปพร้อมเอาผู้หญิงก่อนพร้อมอ่านว่าแอปแอป1 2 3 gap โอเคต่อไปแถวที่2 cap nap map tap ต่อไปแถวที่3 cap gapNap Map Tap ต่อไปแถวนี้ค่ะอะไรแก้แล้วมาดูหน้าครูทิเจอร์ทำไมดูกระดาน Cap Gap เดี๋ยวตั้งแต่ตรงนี้นะครึ่งนึงนะไปถึงอาฟาฟนะนะคะตรงนี้ไม่ต้องนะสี่คนนี้ไม่ต้องพร้อม1 2 3 เป็นใบเลยเห็นไหม แคปโอเคไม่ใช่แจบแกปแกปแนปแมปแทบโอเคต่อไปอนัทแกปไม่ใช่แท็ดแท็บทุกคนออกเสียงพพร้อมกันไม่ต้องออกพลองพูดสินั่นแหละต่อไปแถวสุดท้ายดิวข้างหลังตามาเลย1 2 3 capGap Nap Map Tap โอเคผ่านแล้วนะทิเชอร์รอบเดียวนะแล้วเดี๋ยววนกลับมาทีนี้แหละทีนี้แหละนะที่จะดิ่งเดี๋ยวก็ไปทำลูกชิ้นนี่I ออกเสียงอีอินอ่านว่าอินin in ใส่เบอร์เข้าไปเป็นบินพร้อมกันบิน

sin, sin, sin, tin, pin, win. ทีละแถวค่ะทีละแถวwin โอเคเดี๋ยวนะพี่เจอเห็นแล้วมีไม่กี่คนพูดนะที่เหลือไม่พูดนะแถวนี้ค่ะแถวนี้แถวนี้แถวอนัทอนัทvery good แถวนี้ค่ะพร้อมพร้อมกันโอ้เริ่มสามัคคีตรงนี้ very good ต่อไปค่ะบินต่อไปแถวสุดท้ายลูกปีนโอเคไปแล้วนะต่อไปนะต่อไปต่อไปลองดูนะ IG IG อ่านออกเสียงยังไงคะ IG อ่านออกเสียงยังไงก่อนตัวนี้ลูกตัวนี้อีกอีกอีกอีกแล้วนี่ตัว G อ่ะมันต้องออกเกะเกะเกะเกะอีกอีกใส่ P เข้าไปเป็น pig pig pig ต่อไป big big ต่อไปนี่นี่นี่นี่ wig wig ต่อไป big ต่อไป big เก่งมากค่ะพร้อมพร้อมกัน one two three pig big wig big pig very good จำได้ยังจำได้นะไปอ่ะต่อไปตัว e e ออกเสียงไง e e ใช่ไหม e n e n n n n n n ออกเสียงn นะคะ n ต่อไปที่เชิดใส่ h เข้าไป her hen ใส่ m เข้าไปเป็น men pen ten ben very good พร้อมกัน one two three hen very good อันนี้อ่านว่า n ต่อไป e e t t e e e e e e กลายเป็น e ใส่ b เข้าไปเป็น bet ใส่ g เข้าไปเป็น get พร้อมกัน bet get jet let met pet net setwet อีกรอบหนึ่งค่ะอีกรอบหนึ่ง one two three bet เอาใหม่เอาใหม่ไม่พร้อมไม่พร้อมเอาใหม่ one two three ถูกต้องค่ะถูกต้องเอาละต่อไปมาตัว O แล้วค่ะตัว O แล้วเยอะมากนะแต่เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้พวกเราออกมาหาคำคำที่ทิชเชอร์พูดอย่างนี้เลยนะคะคำที่ทิชเชอร์พูดนะคะโอออกเสียงไงโออ๋อพีออกเสียงไงออฟออฟออฟก็เป็นออฟออฟใส่มเข้าไปเป็นมอบHop, hop, hop. Okay, one, two, three. Mop.

อ้าวเอาผู้ชายก่อนผู้ชาย one two three hop pop โอเคอ้าวผู้หญิงผู้หญิงตรงนี้นะตรงนี้นะเดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวคืนสติ๊กเกอร์อ่าผู้หญิงค่ะ one two threeโอเคเสียงพีดังนั้นเวลาลูกออกเสียงจะต้องปิดปากปิดปากก่อนปิดปากแล้วก็ปล่อยลมออกไปเออนั่นแหละดังนั้นเวลาออกเสียงเนี้ยเมมอบมอบฮอปเธอเธอท็อปเพอพอต่อไปโอ้คำนี้ออกเสียงยากจังยากไหมออกเสียงว่าออกออกคำนี้ออกเสียงเลยออกบ็อกซ์บ็อกซ์เก่งมากค่ะออกแปลว่าอะไรเนี่ยออกวัววัวตัวตัวผู้บ็อกซ์แปลว่าบ็อกซ์แปลว่าไม่ใช่บ็อกซ์แปลว่าอะไรกล่องฟ็อกซ์ล่ะสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่ frog ก็คือกบแต่ฟ็อกซ์ก็คือจิ้งจอกใช่เอาละเดี๋ยวครูทิเชอร์จะให้ส่งนะส่งเป็นกลุ่มเลยมานะคะเดี๋ยวตรงนี้จะต้องลดมาเป็นกลุ่มเดียวนะนะเดี๋ยวให้5คนออกแถวละ1 1 1นะคะนี่ก็ไปรวมครับแถวละ1คนกลุ่มละ1คนเดี๋ยวจะให้ออกมาเล่นเกมต่อไป OT OT อ่านว่าอะไร Ot Ot พร้อมกัน1 2 3 dotLot เก่งมากเอาอีกทีหนึ่ง one two three lot ต่อไปตัว U ละหมดละจะหมดละ U ark ต่อไปอ่านว่า ark ใส่ verb เข้าไปเป็นbug โอเคเก่งมากค่ะ bug mug hug jug rug tug โอเคเอาผู้ชายก่อนผู้ชายพร้อม one two three bug jug rug ไม่มีวักอ่ะ tug ต่อไปผู้หญิงผู้หญิงพร้อม one two three bug mug hug jug rug tug โอเคหมดแล้วสุดท้ายจะเดี๋ยวจะให้เล่นเกมต้องจำให้ได้นะว่าทิเชอร์พูดว่าอะไร ut at at at at at ใส่เบอร์เข้าไปเป็นbut hut ใส่เข่เข้าไปเป็น cut ใส่เนเข้าไปเป็น nut เอาไม้พร้อมกันพร้อมกันค่ะพร้อมกัน but cut hut nut แต่คำนี้พิเศษคำเดียวมีอยู่คำหนึ่งพิเศษไม่ได้อ่านว่า putนะแต่อ่านว่า U ตัวนี้ออกเสียงเพราะเมื่อกี้ทิชเชอร์ให้ดูแล้วมันมีออกเสียงได้อะกับเออใช่ไหมแต่อ่านออกเสียงนี้ก็คือ put โอเค

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เพื่อนผมที่อเมริกาเลี้ยงปลากัดไว้ที่บ้านเขาบอกว่าสั่งซื้อมาจากประเทศไทยผมสนใจมากเพราะไม่อยากเชื่อว่าปลากัดจะสามารถส่งออกไปขายถึงอเมริกาได้ผมไปหาข้อมูลมาเลยได้รู้ว่า The Siamese fighting fish is the national aquatic animal of Thailand. It is sold all around the world. Even though the fish is small, it can put up a big fight. ที่สำคัญมีสีสันที่หลากหลายและสวยงามเป็นอย่างมากผมรู้มาว่าแหล่งเพาะเลี้ยงปลากัดที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมวันนี้ผมขอไปหาซื้อปลากัดมาลองเลี้ยงดูบ้างครับ Hello Hi สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ผมชื่อ Teacher Greg อยากหาซื้อปลากัดเอามาเลี้ยงที่บ้านแล้วเด็กๆรู้จักหรือเปล่าฟาร์มปลากัดอยู่ที่ไหนครับ
2: มาถูกแล้วค่ะที่นี่แหละค่ะคือฟาร์มปลากัด
0: เฮ้ยมาถูก I only see bottles This place is full of bottles โอ้ไม่เห็นมีปลาเลยมีแต่ขวดนะครับ
2: ที่นี่เป็นฟาร์มปลากัดจริงๆนะคะที่เชื่อตามหนูมาเลยค่ะฟอลโลว์มี
0: โอเค let's go
2: โอ้โหที่เชื่อมีปลาอยู่จริงๆนะคะ
0: โอ้ unbelievable โอ้โหคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่ามีปลาในขวดด้วยขวดเดียวหรือเปล่าครับ only one
2: ไม่ค่ะมีหลายคนเลยค่ะ
0: ขอดูด้วยครับปลาอยู่ไหนโอ้สองตัวแล้วนะครับแล้วโอ้ยังไม่หมดสามตัวนี่สี่ตัวแสดงว่ามีปลาในทุกขวดใช่ไหมครับ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ดีมากเลยวันนี้ Teacher Greg ก็อยากได้ปลากัดเอามาเลี้ยงที่บ้านเอาอย่างนี้ดีกว่า Teacher Greg จะแลกเปลี่ยนภาษาให้เด็กๆสอน Teacher Greg วิธีเลี้ยงปลากัด Teacher Greg จะสอนภาษาอังกฤษแถมดีไหม
2: ดีค่ะแต่วันนี้ Teacher ต้องช่วยเราเลี้ยงปลากัดให้ครบหมดทุกขวดนะคะ
0: โอ้ได้เลยครับสบายสบาย
2: ทั้งหมดนี้ก็น่าจะประมาณ 100,000 ขวดเองค่ะ
0: ฮะ 100,000 ขวด Are you serious Are you kidding me พูดจริงหรือพูดเล่นครับ
2: I'm kidding แต่พวกเรารับรองว่า Teacher จะได้วิธีการเลี้ยงปลากัดอย่างถูกต้องค่ะ
0: โอ้ดีมากเลยนะครับงั้นจะให้เด็กๆแนะนำตัวเองทีละคนครับ
2: My name is Sasina Sibunreang. My nickname is Nawa. I am 15 years old.
0: Excellent. Great to meet you.
3: My name is Onisha Shinpi. My nickname is Ogat. I am 10 years old.
0: Great job. Excellent.
4: My name is Makan Shinpi. My nickname is Yok. I am 11 years old.
0: Well done. Let's go to Thai, huh?
5: My name is Tapashimon Hong.

0: กันครับที่จุงเอกว่าไปนั่งคุยสบายสบายดีกว่าครับ let's go whoa ถึงแล้วนะครับพวกเราอยู่บนขวดปากกาศแล้วเด็กๆมาที่ฟาร์มปากกาศได้ยังไงครับชอบเลี้ยงปากกาศหรือเปล่าครับ
1: คุณแม่ของหนูเป็นเจ้าของฟาร์มปากกาศที่นี่ค่ะแล้วนี่โยกกับออกัสก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของหนูค่ะก็เลยมาช่วยทำฟาร์มปากกาศที่บ้าน
2: ส่วนหนูแม่หนูกับคุณแม่น้ำว้ารู้จักกันค่ะหนูก็เลยอยากลองเลี้ยงปากกาศแบบคุณแม่น้ำว้าค่ะแม่หนูก็เลยพามาที่นี่แล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆค่ะ
0: รู้หรือเปล่าปากกาศจริงๆแล้วมี3ชื่อเราจะเริ่มจากชื่อวิทยา Beta Splendidus
3: Beta Splendidus
0: เป็นชื่อเฉพาะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ไม่มีใครพูดนะครับถ้าเราจะพูดเป็นภาษาพูดหรือภาษาบ้านๆใช้คำว่า Fighting Fish
3: Fighting Fish
0: เด็กๆรู้จักหรือเปล่า Fighting แปลว่าอะไรครับ
3: ต
0: ่อสู้เพราะเป็นปลาที่กัดและสู้และมีอีกคำหนึ่งนะครับปลากัดไทยเรียกว่า Siamese
3: Siamese
0: Fighting Fish
3: Fighting fish
0: แปลตรงตัว Siamese ก็คือสยาม Fighting fish ปลาอะไรครับ
1: ปลากัด
0: ปลากัดไม่ใช่ปลาต่อสู้นะปลากัดใช่แล้วถูกครับ So what's special about the fighting fish จุดเด่นของปลากัดคืออะไรครับ
1: มีสีสันสวยงามเลี้ยงง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเป็นคำพูดที่เพราะมากเดี๋ยวสอนให้นะครับประโยคแรกก็คือสีสันนั้นจะเรียกว่า colorful
3: colorful
0: เลี้ยงง่ายEasy to take care of.
3: Easy to take care of.
0: ตายยาก hard to die.
3: Hard to die.
0: แสดงว่าเป็นปลาที่อดทนแข็งแรงนะครับสุขภาพดีอายุแต่ละตัวครับอยู่นานแค่ไหนครับ
2: ถ้าเลี้ยงดีๆจะมีอายุถึง2ปีค
0: ่
2: ะ
0: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และมีคำถามให้ตอบเฉลยตอนจบรายการครับแล้ววิธีเพาะพันธุ์ต้องทำยังไงครับ
1: ต้องเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่แข็งแรงแล้วก็มีสีสันสวยงามค่ะจากนั้นก็ใส่ตัวผู้ลงไปในขันก่อนพอตัวผู้เริ่มก่อหวดก็ใส่ตัวเมียตามลงไปค่ะใส่น้ำหมอกใบหัวกวางให้มีสีชาอ่อนๆค่ะผ่านไป2วันก็ตัดตัวเมียออกให้ตัวผู้เลี้ยงปลาต่อไปค่ะ
0: อุ๊ยตัดตัวเมียออกลูกจะคิดถึงหรือเปล่าใครจะเลี้ยงปลา
2: ตัวผู้ต้องเป็นฝ่ายดูแลเลี้ยงไข่ค่ะทีเชอร
0: ์แล้วลูกปลาโตมาแล้วทำยังไงต่อครับ
1: พอลูกปลาเป็นตัวแล้วก็จะเอาไปเลี้ยงต่อในรังซีเมนต์ค่ะพออายุครบ2เดือนสามารถแยกเพศได้แล้วก็จะเอามาเลี้ยงต่อในขวดนี่แหละค่ะ
0: แล้วทำไมถึงต้องแยกนะครับ
1: ปลากัดมันจะเริ่มดุค่ะแล้วมันก็จะกัดกันเอง
2: ทีเชอร์คะพอเราแยกเพศปลากัดเสร็จเดี๋ยวเราจะนำใส่ขวดตรงที่เรานั่งอยู่เลยนะคะทีเชอร์ทำตามไปพร้อมกับพวกหนูเลยนะคะ
0: สอนนิดนึงนะครับคำว่าเพาะพันธุ์ในภาษาอังกฤษพูดว่า breeding
3: breeding
0: เก่งมากแล้วขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
1: ขั้นตอนแรกเราต้องใส่ปลากัดลงในขวดก่อนค่ะ
0: ภาษาอังกฤษว่า put the fish in the bottle แล้วทีเชอร์เห็นว่ามีขวดเยอะมากเลยแล้วจะรู้ได้ไงต้องเลือกขวดอะไรบ้างครับ
1: เราต้องดูจากเชือกที่กั้นอยู่ค่ะเป็นล็อกๆแล้วก็ต้องใช้ความจำเอาว่าล็อกไหนยังไม่ได้ใส่ล็อกไหนใส่ไปแล้วค่ะ
0: แล้วในขวดต้องใส่น้ำอะไรบ้างครับ
2: น้ำดื่มก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นน้ำที่ไม่มีคลอรีนค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแสดงว่าดื่มได้ใช่ไหมครับ โอ้ยวางไว้วางไว้เอาปลาใส่ในขวดแล้วยังไงต่อครับ
1: ขั้นตอนที่2ก็จะให้อาหารต่อ
0: ภาษาอังกฤษว่า feeding the fish
3: feeding the fish
0: เก่งมากแล้วปลากัดชอบกินอะไรครับ
2: ก็จะเป็นพวกไข่ตุ๋นและลูกไรค่ะ
0: และขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรครับ
1: เป็นล้างขวดปลาค่ะ
0: ภาษาอังกฤษว่า washing the bottle
3: washing the bottle
0: ถูกต้องแล้วที่เราเห็นว่าก็มีรอยแตกที่ขวดด้วยนะคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่าครับทำเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าไว้ใช้ตอนเปลี่ยนน้ำค่ะต้องใส่น้ำใหม่เข้าไปแล้วมันก็จะดันน้ำเก่าออกมาทางช่องนั้นค่ะ
0: อ๋อเช่นใช่ไหมครับแต่ที่จะเรียกว่าขวดก็ไม่ค่อยสะอาดครับตั้งใจทำอย่างนี้หรือเปล่า
2: ตั้งใจค่ะเพราะถ้าขวดขุ่นปลาจะรู้สึกปลอดภัยค่ะแต่ว่าถ้าขวดใสปลาจะเห็นหน้ากันหลายๆตัวแล้วจะรู้สึกไม่ปลอดภัยค
0: ่ะอ๋อจะเห็นเพื่อนแล้วจะอยากจะกัดด้วยใช่ไหมครับนี่แล้วต้องเลี้ยงในขวดนานแค่ไหนครับ
1: เลี้ยงจนปลาอายุครบ4เดือนค่ะแล้วก็จะเอาไปขายได้
0: จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลากัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยจากมีฟาร์มเลี้ยงหมูเยอะทำให้มีลูกน้ำลูกไหลเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นอาหารชั้นดีสำหรับปลากัดปลากัดจากที่นี่จึงมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าเป็นปลาที่มีความแข็งแรงและสีสันสวยงามมากที่สุด โอ้โห

0: พอทรายเปล่าในตู้นะครับสวยมากเลยแล้วทั้งหมดมีกี่สายพันธุ์ครับ
1: มี7สายพันธุ์ค่ะ
0: โอเคนั้นสอนนิดนึงสายพันธุ์ภาษาอังกฤษว่า species
2: species
0: แล้วมีพันธุ์อะไรบ้างเช่น
1: อันแรกก็จะเป็นประกัดป่าค่ะสีมันก็จะหมุนๆหมองๆหน่อยค่ะสายพันธุ์ที่2นะคะที่เชิญมันก็จะเป็นประกัดหม้อค่ะเพราะว่าคนสมัยก่อนเลี้ยงในหม้อดินค่ะสายพันธุ์ที่3ก็จะเป็นประกัดจีนค่ะหางมันจะคล้ายๆกับผู้กันจีนค่ะ
0: สายพันธุ์ที่4คืออะไรครับ
1: เท่านี้ก็จะเป็นฮาฟมูนหมดเลยค่ะแปลตรงตัวก็เลยเป็นครึ่งพระจันทร์ครึ่งดวง
0: ฮาฟมูนก็พระจันทร์ครึ่งดวงถูกต้องครับแล้วสายพันธุ์ที่5คืออะไรครับ
3: Crown tail ค่ะหางเขาจะคล้ายมงกุฎค่ะ
0: Crown แปลว่ามงกุฎ Crown tail ก็คือหางก็เหมือนมงกุฎนั่นเองสายพันธุ์ที่6ก็คือ
4: Double tail ค่ะหางเขาจะมีแฉกทั้งบนล่างจะคล้ายเป็นรูปหัวใจค่ะ
0: เข้าใจชัดเจนเพราะ double แปลว่า2สายพันธุ์สุดท้ายคืออะไรครับ
5: Super delta จะเป็นหางจะกลางไม่ถึง180องศาค่ะ
0: ถ้าจะถามว่าชอบสีอะไรไม่อยากเด็กๆลองด้วยนะWhat color do you like?
2: What color do you like?
0: เก่งมาก What color do you like?
1: I like mustard.
0: Mustard มันจะออกสีเหลืองนิดนึงนะครับ
6: I like red and blue.
0: Red and blue. Okay, two colors.
7: I like ธงชาติ
0: And what color do you like?
8: I like yellow.
9: Fisher ค่ะ What kind of fish do you like?
0: I really like the crown tail.
10: And what color do you like?
0: I likeblue and red just like you ปลากัดมีสีหลากหลายแล้วสีไหนเพาะพันธุ์ยากที่สุด
11: สีธงชาติค่ะเพราะใน1คอก 2-300 ตัวจะมีไม่ถึง10ตัวที่เป็นสีธงชาติค่ะเพราะสีอาจจะยังไม่นิ่งค่ะ
0: แล้วสีธงชาติไทยมีหรือเปล่าม
11: ีค่ะ
0: เป็นที่จะแกดูไม่ออก
11: ตัวนี
0: ้สวยมากเลยครับแล้วปลากัดสีไหนใครดีที่สุดครับ
1: ประเทศจีนก็จะเป็นพวกสีแดงค่ะเพราะเป็นสีมงคล
0: ถูกต้องครับ
1: อเมริกาก็จะเป็นพวกสีสว่างๆหน่อยค่ะเป็นสีขาวสีเหลืองสว่างค่ะ
0: ตัวเมียตัวผู้ที่จะเก่งดูไม่ออกจะรู้ได้ยังไงแต่ละตัวครับ
11: ตัวผู้จะมีหางที่ยาวแล้วก็สีสดกว่าค่ะส่วนตัวเมียจะมีสีที่ฟีดแล้วก็ตัวเล็กแล้วก็หางจะสั้นกว่าค่ะ
0: แล้วที่จะเกิดขึ้นเรียนว่าถ้าประกาศมองหน้ากันมันจะท้องจริงหรือเปล่าฮะ
4: ไม่จริงค่ะที่เชื่อคือมันจะเป็นเพียงแค่ความเชื่อเท่านั้นค่ะคือเวลาตัวผู้มองตาตัวเมียจะเป็นการกระตุ้นให้ตัวเมียสร้างไข่มากขึ้นในท้องท้องเมล็ดก็จะโตคนเลยเข้าใจผิดกันค่ะแต่จริงๆแล้วพอตัวเมียเขามีไข่แล้วเขายังต้องการผสมน้ำเชื้อกับตัวผู้ก่อนไข่จึงจะฟักออกมาเป็นลูกประกาศได้ค่ะ
0: อ๋อเป็นเรื่องธรรมชาติที่กลายเป็นความเชื่อถูกไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: นอกจากที่ฟาร์มแห่งนี้จะเพาะพันธุ์ปลากัดเพื่อขายแล้วทางพี่ก้อยเจ้าของฟาร์มได้ทำงานร่วมกับนักวิชาการโดยให้เด็กๆช่วยกันจดบันทึกข้อมูลและถ่ายภาพปลาที่ป่วยเพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาที่เรียนวิชาประมงในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาต่อไปด้วยครับซึ่งสาเหตุที่ปลาป่วยเกิดได้จากการกินอาหารไม่สะอาดบางครั้งลูกน้ำลูกไหลจากแหล่งน้ำธรรมชาติอาจจะมีพวกปรสิตติดมาด้วยจึงเป็นสาเหตุทำให้ปลาป่วยได้ครับ
12: ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกปลากัดมากที่สุดในโลกตลาดใหญ่อยู่ที่อเมริกาประเทศจีนอินเดียสิงคโปร์ค่ะแล้วก็ยุโรปฝรั่งเศสเยอรมันค่ะปลากัดนะคะเป็นปลาที่ค่อนข้างทนทุกสภาพอากาศแล้วสามารถส่งเขาไปที่ประเทศร้อนอย่างอิหร่านตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ได้และยิ่งถ้าประเทศหนาวๆอย่างยุโรปอะค่ะเขาก็สามารถอยู่ได้เพราะว่าเขาเป็นปลาที่ค่อนข้างทนแล้วก็ปรับตัวตามสภาพภูมิอากาศได้ดีค่ะปลากัดของประเทศไทยเนี่ยโด่งดังมาก่อนหน้านั้นแล้วอะค่ะเพราะต่างชาติเนี่ยเขาดูจากวารสารกรมประมงการ PR ของกรมประมงอะค่ะแล้วก็มันก็จะมีงานที่เขาเรียกว่างานแฟร์ค่ะและในปัจจุบันนะก็คือว่าอินเทอร์เน็ตอะค่ะมันเป็นโลกโซเชียลทำให้ชาวต่างชาติเขาค้นหาประเทศไทยปลากัดของไทยได้เจอได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนในการแพ็คปลาใช่ไหมคะในการส่งออกง่ายๆเลยค่ะเราก็เตรียมน้ำในภาชนะในกะละมังอะค่ะแล้วก็ใส่เมทิลีน บูแล้วก็ใส่น้ำแข็งให้มันเย็นนิดนึงเพื่อป้องกันเวลาที่ปลาเดินทางแล้วเขาจะเครียดอะค่ะแล้วเราก็เทปลามาตักหน้ากระมังในผืนผ้าใบอะค่ะเราจะได้เห็นบอดี้ของปลาว่าหางเขาขาดไหมเขามีตำหนิไหมตาบอดไหมเกล็ดถลอกไหมอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะส่งปลาที่มีคุณภาพไปให้กับลูกค้าแล้วเราก็ตักปลาค่ะใส่ในถุงพลาสติกอะค่ะขนาดประมาณ 3.5 เซนติเมตรอะค่ะหรือว่าถ้าเล็กลงมาหน่อยประเทศใกล้ๆเราก็แค่3เซนติเมตรอะค่ะแค่นี้ปลาก็ได้ไปทั่วโลกแล้วค่ะจริงๆปลากัดจะอยู่ในถุงนะคะที่เราซีลเนี่ยค่ะประมาณ1อาทิตย์ด้วยกันค่ะแต่เราติดปัญหาที่ว่าเราจะต้อง DOA ให้กับลูกค้าถ้าสมมติว่าปลาส่งไปแล้วมีปัญหาเราก็เลยการันตีแค่1วันค่ะปลากัดนะคะเราส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาง่ายๆคือเราจะถ่ายรูปอะค่ะก่อนที่เราจะแพ็คให้กับลูกค้าดูว่าตอนเนี้ยเรากำลังจะแพ็คอะเขาอะแข็งแรงนะแล้วเขาก็ไม่ป่วยนะแล้วเขาก็ไม่มีปัญหาหางขาดหางแหว่งอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะยืนยันกับลูกค้าได้ว่าเราส่งปลาไปที่มีคุณภาพเด็กๆที่อยู่ในฟาร์มนะคะก็เป็นลูกเป็นหลานของเราทั้งนั้นนะคะซึ่งมาช่วยงานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหารายได้พิเศษระหว่างเรียนนะคะแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ด้วยแล้วเขาก็จะได้เกิดความภูมิใจภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของพ่อแม่และที่สำคัญนะคะปลากัดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทยค่ะ
0: ประเทศไทยเลี้ยงปลากัดได้เยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกเนื่องจากมีอาหารและอุณหภูมิที่เหมาะสมในต่างประเทศซื้อไปเลี้ยงได้แต่ไม่สามารถเพาะพันธุ์เองได้จึงทำให้ปลากัดจากประเทศไทยได้รับความนิยมและส่งขายไปได้ทั่วโลกข้อมูลจากกรมประมงในปี2021ปลากัดเป็นสัตว์สวยงามน้ำจืดที่ส่งออกเป็นอันดับ1ของประเทศไทยครับ
8: เรียบร้อยครับซื้อปลากัดจากฟาร์มแล้วทีเจแกรกอยากเลี้ยงที่บ้านแต่เลี้ยงไม่เป็นสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
13: เดี๋ยวเราต้องเริ่มจากการจัดโหลปลากันก่อนค่ะ
8: ก่อนจะเริ่มครับสอนให้คำว่าตู้ปลาหรือโหลใช้คำว่า fish tank
14: fish tank
8: แล้วก็มีคำไฮโซ aquarium
14: aquarium
8: แล้วถ้าจำไม่ได้ก็ fish bowl
14: fish bowl
8: ทีเจแกรกเองก็อยากจัดตู้ปลาที่บ้านต้องทำยังไงครับ
13: ขั้นตอนแรกต้องใส่น้ำไปก่อนค่ะเป็นน้ำดื่มปกติก็ได้ค่ะที่อุณหภูมิห้อง
8: ใส่เยอะไหมครับเยอะแค่ไหน
13: ประมาณถึงเท่านี้ก็ได้ค่ะ
8: โอเคใส่น้ำเรียบร้อยนะครับเรายังไงต่อครับผม
15: ก็อันดับแรกก็ใส่หินก่อนค่ะ
8: โอเคสอนให้นะครับคำว่าก้อนหินมีสองคำ rock
14: rock
8: หรือใช้คำว่า stone
14: stone
8: ก็ได้โอเคใส่เลยครับเยอะไหม
13: ให้เต็ม
8: โอเคนิดหนึ่ง
13: บ้างค่ะ
8: แล้วเห็นว่าก็มีต้นไม้ด้วยใช่ไหมครับใส่ในตู้ปลาเพื่ออะไรครับ
15: เพื่อให้เขาผ่อนคลายค่ะ
8: โอเค let's try แล้วถ้าไม่ใส่ต้นไม้ปลาจะชอบหรือเปล่าหรือจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดียังไงครับ
15: ไม่ใส่ต้นไม้ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใส่ก็ได้ค่ะเหมือนมันจะเปรียบเหมือนเฟอร์นิเจอร์ของปลาค่ะ
8: แล้วเอาปลากลับบ้านปลาชอบกินอะไรครับ
15: ปลาก็กินอาหารเม็ดแบบนี้เลยค่ะ
8: อ๋ออันนี้จะเรียกว่า fish food
15: fish food
8: ใช่แล้วนะฮะนานแค่ไหนถึงจะเปลี่ยนน้ำในตู้ครับ
13: ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ค่ะหรือไม่ก็แบบดูว่าถ้าน้ำไม่ขุ่นก็เปลี่ยนก็ได
8: ้ตู้ปลาก็พร้อมแล้วปลาในน้ำก็อยากจะกลับบ้านเราจะปล่อยปลาครับปล่อยปลาของเราก็เป็น crown tail ปลาตัวที่2กลับบ้านได้แล้วนี่ก็คือ double tail ต่อไปครับอันนี้พันอะไรครับ
15: half moon สีธงชาติ
8: half moon สีธงชาติไทยและตัวสุดท้ายลงในน้ำแล้วอันนี้พันอะไรครับ
16: half moon ค
8: ่
16: ะ
8: แล้วน้องๆตั้งชื่อเรียง
17: ตั้งกันแล้วค่ะ
8: ปลาชื่ออะไรครับ
16: จันทาค่ะ
8: สวยมากเลยอ่ะชอบน่ารักแล้วตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับ
18: ชื่อดุดัน
8: เฮ้ยดุดันจริงหรือเปล่ามันกัดมันกัดนะชอบมากเลยแล้วมีท่าให้ทำหรือเปล่าครับขอดูหน่อย5 4 3ไป
18: ดุดันดุดัน
8: ดุมากแล้วตัวนี้ชื่ออะไรฮะ
19: ฟ้าทองค่ะ
8: โอ้สวยมากถ้าเป็นผมจะตั้งชื่อสโนไวท์และของเรา
20: His name is Lion เพราะว่าหางมันเป็นแบบแข็ง
8: เหมือนสิงโตครับและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับถ้าเราอยากได้ลูกค้าทั่วโลกแน่นอนต้องพูดภาษาอังกฤษไปด้วยแล้ววันนี้มาฝาก3ประโยคประโยคแรกก็คือ
0: What kind?
14: What kind?
0: And color?
14: And color?
0: Of fish?
14: Of fish?
0: Do you want?
14: Do you want?
0: แปลว่า
16: สีไหนที่คุณอยากได
0: ้และสายพันธุ์ด้วยนะครับ kind ก็คือประเภทหรือสายพันธุ์ที่หลังแล้วจะถามว่าเอากี่ตัว How many do you want?
14: How many do you want?
0: เก่งมากและประโยคสุดท้าย Where should I send it?
14: Where should I

0: Transcendent
1: วันนี้สนุกมากแล้วได้ความรู้ไปด้วยครับวันนี้ผมได้มารู้จักกับเด็กๆที่มีความสามารถและชื่นชอบการเพาะเลี้ยงปลากะผมรู้สึกประทับใจมากปลากะเป็นปลาตัวเล็กๆที่รักสันโดษมีรูปลักษณ์และสีสันที่สวยงามผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเจ้าปลากะไทยตัวเล็กๆจากจังหวัดนครปฐมนี้ถึงทำให้คนทั่วโลกหลงเสน่ห์จนต้องสั่งซื้อไปเลี้ยงกันข้ามประเทศเลยครับคำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ข้อไหนไม่ได้หมายความว่าปลากะ A fighting fish B better C bite TikTok TikTok TikTok เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C bite แปลว่ากัดนะครับส่วนคำว่า fighting fish และ better ทั้งสองคำหมายถึงปลากัดนั่นเองครับปลากัดชอบกินอะไรครับ
0: ก็จะเป็นพวกไข่ตุ๋นและลูกไรค่ะ
1: ไข่ตุ๋นไข่ต้มได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ไข่น้ำมันจะเน่าค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นไข่ลูกเคยได้ไหม
0: ไม่ได้ไข่น้ำมันเน่าค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ย

0: ถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่มันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเรา

0: ทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Coach ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะให้น้องอ้นจำได้ไหมคะในอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราให้น้องอ้นได้ฝึกการเป็นโค้ชโดยรับการโค้ชจากพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนแล้ววันนี้ถึงเวลาที่น้องอ้นจะมาฉายแสงเป็นโค้ชด้วยตัวเองแล้วนะคะน้องอ้นอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะลูก
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอ้นพร้อมไหม
1: พร้อมครับ

0: ทวนนะเดี๋ยวครูทวนให้ก่อนนะว่าการจะเป็นโค้ชที่ดีนะคะใครที่ไม่ได้ดูสัปดาห์ที่แล้วนะคะหรือดูแล้วมาทวนกันนะคะ3สิ่งนี้ต้องมี1คือทักษะในเรื่องที่เราจะโค้ชเช่นถ้าเราเป็นโค้ชฟุตบอลเราก็ต้องมีทักษะฟุตบอลตั้งแต่พื้นฐานไปยันระดับสูงเลยนะคะ2นั่นก็คือทักษะการสื่อสารเวลาเราจะบอกอะไรให้ใครทำอะไรก็ต้องบอกถึงเหตุผลว่าทำอันนี้เพื่ออะไรจะได้อะไรไม่ทำแล้วจะเสียโอกาสอะไรแล้วก็ค่อยให้เขาทำเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะแล้วก็3คือจิตวิทยานะคะเราจะเปิดใจเขายังไงเราจะชื่นชมเขาเวลาเขาทำได้ดีอย่างไรนะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะคือลักษณะของการเป็นโค้ชที่ดีซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมครูง้อมีภารกิจมาให้น้องอ้นน้องอ้นจะต้องโค้ชนักฟุตบอลฝึกหัดซึ่งถามอ้นก่อนเลยเตรียมอะไรมาสอนน้องนักฟุตบอลฝึกหัดของเราวันนี
1: ้อย่างแรกคือผมอยากจะลองเล่นกับน้องดูก่อนว่าน้องมีทักษะมากแค่ไหนหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: ามีสกิลอะไรแค่ไหนผมจะได้สอนถูกและแนะนำในสิ่งที่มันถูก
0: ดีมากดีมากเลยอ้นอันนี้ฉลาดมากเลยนะคะคือการมาปุ๊บเราไม่ใช่สักแต่ว่าเราให้อะไรไปเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเขามาระดับไหนแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปสอนเบสิกคนที่เขาอาจจะมีของอยู่แล้วเนาะประเมินก่อนแล้วไงต่อ
1: ประเมินก่อนพอเล่นกับน้องเสร็จเราก็จะมาฝึกทักษะเหมือนที่พี่ตัวเคยฝึกให้ผมดูว่าน้องเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็มีทักษะแบบไหนบ้างมีทักษะตรงไหนเพิ่มขึ้นอีกบ้าง
0: โอเคสองอันหลักๆเนาะประเมินก่อนแล้วเราก็ให้ทักษะที่พี่ตุ๊กเคยให้เรามาลองฝึกถ่ายทอดดู
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: ครับผม
0: วันนี้นะคะจะเป็นยังไงไม่รู้นะคะ เราจะเปลี่ยนจากนักฟุตบอลมาเป็นโค้ชเนี่ยมันเป็นการอัพสกิลอีกเลเวลนึงเลยนะเอาละค่ะและเวลาสำคัญก็กำลังมาถึงนะคะเก่งในสนามจะเก่งในการถ่ายทอดหรือเปล่า เราจะไปดูกันนะคะอ้นพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: ครับพร้อมแล้วปะฮัลโหลสวัสดีครับเอ็นเจสวัสดีลูก
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่อ้น
2: ครับ
0: โอ้โหพ่อคุณไหวซะหลังโกงใช่พ่อวันนี้เดี๋ยวเราพา

0: ตอนนี้เอ็นเจอายุเท่าไหร่
1: 13ครับ
0: 13นะพี่อ้น
2: 17ครับ
0: 17นะแก่กว่าสัก4ปีกำลังดีนะคะเอ็นเจเล่นบอลมานานยังลูก
1: 2ปีครับ
0: 2ปีพี่อ้นล่ะ
2: ผมเล่นตั้งแต่โอ้โหนานแล้วเล่นเยอะกว่าน้องอีก
0: กี่ปีตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: ตั้งแต่อายุ2ขวบครับ
0: คุณพระ
2: ตอนนู้นเลย
0: ก็เรียกว่าสั่งสมมาสัก10กว่าปีได้ละ15ปีนะเขาจะเอาประสบการณ์ของเขามาสอนเราวันนี้นะซึ่งวันนี้ถ้าเอ็นเจอยากรู้อะไรอยากถามอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลจัดเลยถ้าเขาอธิบายไม่เข้าใจก็บอกพี่ผมไม่เข้าใจโอเคไหมเอาแบบตรงๆกันไปเลยนะปัจจุบันเล่นบอลอยู่ที่โรงเรียนเป็นนักกีฬาเป็นอะไรลูก
1: เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนครับ
0: ตำแหน่งไหนคะ
1: เล่นกลางครับ
0: นะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่อ้วนเขาจะขอดูก่อนนะว่าเดี๋ยวขอเล่นด้วยกันก่อนใช่ไหมเพ
2: ื่
0: อว
2: ั
0: ดดูก่อนว่าเรามีมายังไงเขาจะได้ให้ของที่เหมาะสมกับเราได
1: ้ครับ
0: โอเค
1: คร
0: ับ มีอะไรอยากคุยกันก่อนไหมฮะ
2: ก็จะสอนให้เต็มที่ครับผม
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโอเคพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: พร้อมนะ
2: พร้อม
0: พร้อมไหม
2: พร้อมครับพร้อมครับ
0: ไปนักฟุตบอลกับโค้ชแตะศอกกันก่อน
1: คร
0: ับเอาไปแยกย้ายค่ะ
2: เอาละครับผมวันนี้นะครับผมได้รับภารกิจมาเป็นโค้ชนะครับผมเราก็จะมาดูกันนะครับว่าน้องเอ็นเจเขามีสกิลและทักษะเป็นยังไงบ้างนะครับในเบื้องต้นนะครับก็ผมจะให้น้องเลี้ยงในเวลา1นาทีนะครับผมถ้าผมแย่งได้เราก็จะมาปรับดูว่าน้องควรพัฒนาสกิลอะไรตรงไหนครับ

เอาละครับผมตอนนี้ผมก็ทดสอบน้องมันเรียบร้อยนะครับผมก็ไม่รู้กันนะครับว่าอันนี้เป็นพี่ตุ๊กตอนเด็กหรือเปล่านะครับผม ใช่พี่ตุ๊กตอนเด็กไหมครับเนี่ย ไม่ใช่ครับเลี้ยงไวมากเลยครับผมแต่มีข้อเสียคือไม่ได้ใช้ปลายเท้าเล่นเหมือนที่พี่ตุ๊กพูดนะครับผมเพราะว่าการใช้ปลายเท้านั้นจะเป็นการที่ทรงตัวแล้วก็ทำให้เราสามารถหนีคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมอันที่สองนะครับผมก็จะทำการทดสอบเหมือนที่พี่ตุ๊กทดสอบผมนะครับว่าน้องมีทักษะตรงนี้ไหมและจะสามารถทำได้หรือเปล่า

0: เอาละครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับที่แบบทดสอบที่ผมจะทดสอบน้องนะครับผมอันนี้มีอยู่3สถานีนะเดี๋ยวพี่จะให้เราทำโอเคด่านแรกเนี่ยง่ายๆเลยใช้ปลายเท้าอย่างนี้เลยกระโดดไปฮึบแล้วก็วิ่งกลับไปต่อใหม่ทำอย่างนี้4รอบโอเคไหมลองดูนะ1 2 3ดีเก่งมากมาอีก3รอบโหเบสิกแน่นจริงเหมือนพี่ตุ๊กเลยมาตอนสุดท้ายแล้วดี
1: โอ้โหจะแอบเข้าไปดูเขาใกล้ๆนะคะเขาโค้ชยังไง
0: มาสถานีที่2เลยสถานีที่2เนี่ยนะมันเป็นการวิ่งแต่วิ่งสั้นๆเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูก่อนใช้ปลายเท้าเหมือนกันแต่เหมือนนู้นเลยทำอย่างนี้4รอบเหมือนกันโอเคไหมมา1 2 3โอ้โหเก่งมากเก่งมากโอ้เยี่ยมเยี่ยม

0: มาครับสถานีที่3นะครับผมอันนี้ไหวไหมเนี่ยไหวนะไหวนะสถานีนี้ก็คือเกี่ยวกับการวิ่งเร็วเพื่อที่จะหนีคู่ต่อสู้ไปให้ได้คือการก้าวยาวๆไปเลยเนี่ยก้าวยาวๆไปทำอย่างนี้4รอบเหมือนกัน4รอบใช้ปลายเท้าวิ่งนะเพราะมันจะเร็วกว่าการที่เราเหยียบลงแบบเต็มเท้าไปวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยก้าวยาวๆไปเลยก้าวยาวแบบต้วมต้วมต้วมไปเลยฮึบสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมมาแล้วรอบสุดท้ายแล้วไปโอ้โหเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากใน3สถานีนี้ที่พี่ให้ทำนะสถานีแรกเนี่ยคือเป็นการวัดว่าเราเนี่ยมีความบาลานซ์ตัวมากแค่ไหนแต่สำหรับน้องเนี่ยดีเยี่ยมมากเลยดีมากเลยแบบทรงตัวได้ดีมากเลยเพราะว่าบางคนก็กระโดดไปอึ๊บจะล้มแล้วอันนี้ก็คือไม่มีความบาลานซ์ในตัวอย่างที่2คืออันนี้คือการสับขาคือให้คู่ต่อสู้ไม่รู้ว่าเราจะไปทางซ้ายหรือว่าจะไปทางขวามันทำให้แบบเร็วๆขึ้นและการที่ทำด้วยปลายเท้าเพราะว่ามันจะได้เร็วขึ้นดีกว่าเรามานั่งแบบเต็มเท้าอย่างเงี้ยมันจะไปหลบยากอะไรอย่างงี้ด่านสุดท้ายก็คือวิธีการกระชากบอลหนีเรากระชากบอลหนีเนี่ยเราต้องก้าวยาวๆก้าวก้าวก้าวเพื่อให้คู่ต่อสู้ตามไม่ทัน3ด่านเนี้ยน้องทดสอบผ่านครับเก่งมากครับ
1: มาเด็กๆเก่งมากค่ะคุณเดี๋ยวสิ่งที่ครูขอเพิ่มนิดนึงครูอยากรู้ว่าถ้าไม่ฝึกอันนี้จะเกิดอะไรขึ้น
0: มันจะทำให้เราไม่มีร่างกายเกี่ยวกับแรงขาครับ
1: ถูกไหมคะ
0: ถูก
1: มันคือแรงขาเนาะคือการที่พอเรายกอย่างเงี้ยมันจะสร้างกล้ามเนื้อ
0: สร้างกล้ามเน
1: ื้อซึ่งถ้าแรงขาตรงนี้มีจะทำให้เกิดผลอะไรในอนาคตในการเล่น
0: จะทำให้เราวิ่งได้เยอะครับทำให้เรามีร่างกายขาที่แข็งแรงเพราะว่าการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันใช้ขาอยู่แล้วแน่นอนเลย
1: โอเคเห็นไหมคะอันนี้คือที่ครูพยายามจะบอกว่าเวลาที่เราจะบอกอ่ะเราต้องบอกเขาว่าทำอันนี้มันจะได้อะไรในระยะยาวถ้าไม่ทำอ่ะอยู่เคยเห็นไหมนักกีฬาที่แบบวิ่งล้มหมดอ่ะเพราะว่ากำลังเขาไม่พอฉะนั้นเราต้องฝึกอย่างนี้นี่มันเป็นการชี้บอกจุดประสงค์เมื่อกี้อันนึงที่ครูชอบมากในที่อ้นทำกับน้องก็คืออ้นจะคอยให้กำลังใจตลอดดีเก่งแต่มันเหนือไปกว่าการที่บอกว่าดีเก่งคือเราสามารถบอกเขาได้ว่าเขาเก่งตรงไหนเขาดีอย่างไรเขาดีตรงไหนที่เราบอกว่าเขาดีเขาเก่งเนี่ยมันดีตรงไหนจุดทักษะไหน
0: เขาดีตรงที่ร่างกายเขาพร้อมด้วยและจิตใจเขาก็พร้อมผมสอนอะไรเขาสามารถทำได้ทุกอย่างทำตามได้อย่างรวดเร็ว
1: ไม่มีข้อแม้เลย
0: อันนี้ถือว่าน้องดีครับ
1: โอเคโอเค

0: อีกจุดนึงที่ดีของอ้นคือตอนที่น้องวิ่งก้าวยาวๆเมื่อกี้ครูเห็นแล้วว่าก้าวจริงเขาไปได้ยาวกว่านั้นแต่เหมือนเขากักไว้ให้ตรงกับเป้าที่เราวางไว
1: ้
0: พอมาถึงปุ๊บเราก็เลยบอกไม่ต้องกักเลยก้าวยาวๆเลยไปให้สุดขานี่คือการเขาเรียกว่าการ give direction หรือการให้ทิศทางนะคะทีนี้ครูถามอ้นละกันว่ามันมีด่านไหนอีกไหมที่เราอยากจะปรับอยากจะให้ทิศทางเพิ่มเติมให้น้อง
2: สถานีที่สองครับ
0: อันนี้ทำไมยังไง
2: ใช่ครับเพราะว่าน้องก้าวเท้าผิดไปนิดหน่อยครับ
0: โอเคงั้นลุยเลยค่ะลองดูเลย
2: เห็นดูแล้วเราวิ่งมาอย่างนี้ปุ๊บเราทำอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บความจริงไม่ใช่ก้าวเท้าเดียวไปเลยด้วยปลายเท้าเอาแบบเร็วๆเลยพออันนี้2รอบพอพร้อมไหมมา1 2 3โอเคโอเคครับเก่งครับ
0: โอเคพึงพอใจ
2: พึงพอใจครับ
0: พึงพอใจนะคะ
2: ทำถูกต้องแล้วครับ
0: ถูกต้องแล้วนะคะ
2: ถูกต้องแล้วครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าว่าเราเรียนรู้อะไรจากการโค้ชครั้งนี้บ้าง
2: ได้ครับ
0: โอเคไป
3: ปกติผมเล่นที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ช่วงก่อนโควิดก็ได้ซ้อมคาร์นิมี่นิดหน่อยครับแล้วก็แต่ผมยังไม่ค่อยว่างเพราะว่าผมจะเล่นดนตรีด้วยพี่อ้นเขาสอนดีมากเลยครับแบบที่ผมได้พูดไปก็เขาให้กำลังใจได้ดีแล้วก็เขาแบบวางแล้วเขาบอกจุดแบบข้อบกพร่องของผมที่ผมทำไม่ดีด้วยครับก็วันนี้ผมได้เรียนรู้ทักษะการซ้อมครับแบบช่วงนี้โควิดใช่ไหมครับเราก็ไม่สามารถไปลงทีมหรือซ้อมหลายๆคนได้อะไม่สามารถไปอะคาเดมี่ได้แต่ว่าอย่างนี้ผมสามารถแบบทำทีละอันที่แบบส่วนข้างบ้านอะไรเงี้ยได้ครับเพื่อพัฒนาแล้วก็รู้ว่าจุดบกพร่องผมเป็นแบบนี้ผมควรจะทำอย่างนี้เพื่อทำให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็การฝึกครั้งนี้นะครับมันช่วยให้ผมตรงที่ว่าในเมื่อผมเล่นกองกลางอยู่แล้วอะครับบางทีที่ผมได้บอลนะครับผมก็สามารถเลี้ยงหลบอย่างที่แบบพี่เขาให้ก้าวยาวเงี้ยครับบางจังหวะผมสามารถกระชากแล้วเปิดให้เพื่อนได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับก็นำไปปรับใช้ได้เวลาลงทีมเวลานำไปแข่งจริงอะไรเงี้ยครับ
0: ครูขอสัมภาษณ์เอ็นเจก่อนแล้วกันเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงกับการโค้ชของพี่อ้น
3: พี่เขาสอนเข้าใจมากครับแล้วเขาก็แบบว่าคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดทำให้เหมือนกับว่ารู้สึกดีขึ้นแบบรู้สึกเหนื่อยน้อยลงนะครับ
0: เย้อันนี้ต้องชื่นชมพี่อ้นนะคะฝีมือไม่เบาเหมือนกันนะเราเนี่ยเอาพี่อ้นเราตาเหลือกเหมือนกันนะตอนแรกอ่ะ
3: ที่เขาน่าจะไม่ได้ใส่รองเท้าด้วย
0: รองเท้ามันไม่ได้เกาะนะ
3: คร
0: ับ นะคะอ้นล่ะพอได้โค้ชจริงๆแล้วรู้สึกเป็นไงบ้าง
2: โอ้สอนเด็กก็ไม่ได้ยากก็ไม่ได้ง่ายนะ
0: ไม่ได้ง่ายเนาะก็ไม่ได้แปลว่าเด็กทุกคนสกิลที่มาเนี่ยก็จะ
2: แตกต่างออกไปครับ
0: ถูกไหม
2: แต่ละคนสกิลก็จะไม่เหมือนกันเราก็ต้องสอนในจุดที่เขามีอยู่ในระดับหนึ่งหรือเปล่า
0: ตอนนี้เราประเมินเขาว่ายังไงตอนแรกพอเราเห็นเขาปุ๊บเราประเมินเขาว่าไง
2: เห็นประเมินว่าได้ครับเล่นได้อยู่แล้ว
0: ลูกพี่ตุ๊กกับชาติมาเกิด
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมแสดงว่าเขามีของมาถูกไหม
2: ถูกครับ
0: แล้วพอเราไปทำไปสอนเขาจริงๆเนี่ยพอเราได้อธิบายต่างๆนานารู้สึกถึงความยากง่ายยังไง
2: รู้สึกว่าถามว่ามันง่ายไหมถ้าเราทำให้ดูมันง่ายแต่ถ้าเราสื่อสารแล้วน้องไม่เข้าใจเนี่ย
0: อ
2: ันเนี้ยเราจะทำให้น้องไม่ได้ความรับรู้อะไรจากเราเลย
0: ซึ่งที่ครูเห็นเรามีการยกตัวอย่างโดยการทำให้ดูซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการอธิบายที่ง่ายนะคะไม่ผิดนะได้หมดเราจะทำให้เขาดูอธิบายโดยการพูดสำคัญที่สุดเราต้องยกตัวอย่างก็คือทำให้ดูเนี่ยดีมากที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าความเข้าใจที่จะเกิดขึ้นง่ายและเร็วที่สุดคือการยกตัวอย่างวันนี้สิ่งที่ครูเห็นในขณะที่อ้นสอนนะคะมีจุดที่ดีมากๆเลยก็คือการให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องแล้วก็อธิบายขั้นตอนนะคะเป็นขั้นเป็นตอนทีละสเต็ปมีการถามน้องว่าพร้อมไหมคอยดูจังหวะเขามีการให้จังหวะอันนี้ดีดูไม่เร่งรี
2: บ
0: แล้วก็มีความเป็นมิตรมีความถ่อมตัวด้วยในความที่ว่าพอเห็นน้องเขาเก่งแล้วเราไม่ได้แบบฉันเป็นโค้ชฉันต้องเก่งกว่าเท่านั้นเรามีการชื่นชมเขาว่าเฮ้ยเก่งนะเนี่ยเหมือนพี่ตุ๊กเลยอันนี้ถือว่าเป็นสปิริตนะเป็นความใจกว้างที่ครูนับถือนะคะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: สิ่งที่เราสามารถเพิ่มเติมได้มีอะไรได้บ้างข้อที่1เลยสังเกตมั้ยครูจะไม่บอกว่าข้อเสียต่อไปนี้ถ้าเราจะไปเป็นโค้ชใครเราจะไม่เรียกว่าข้อเสียเราเรียกว่าข้อที่พัฒนาได้ฟังดูดีกว่ามั้ยเออถ้าครูเขาบอกว่าเอ้ยข้อเสียของแกคืนนี้นะเว้ยโอ้โหมันฟังดูมีข้อเสียเรา
3: ครับ
0: แต่มันเป็นจุดพัฒนาได้อะใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะให้คอมเมนต์อ อะไรที่เป็นลูกศิษย์ของเราเนี่ยให้เราบอกว่าข้อดีของเธอคืออะไรอันดับแรกเราต้องบอกข้อดีของเขาก่อนนะคะและอันดับต่อมาค่อยบอกจุดที่น่าพัฒนาของเขาว่ามีอะไรเวลาที่เราชมคนนะอย่าชมว่าเก่งธรรมดาแต่ถ้าสมมติว่าเขาวิ่งแบบโอเคดีต่ออย่างเงี้ยชมว่าเก่งได้แต่พอมาพักเสร็จปุ๊บเราต้องชี้ให้เขาเห็นเลยว่าเฮ้ยยูมีความไวนะเธอมีความคล่องตัวดีนะสมดุลของเธอค่อนข้างดีเลยนะอย่างเงี้ยค่ะให้เราระบุไปเลยว่าจุดดีของเขาคืออะไรมันจะทำให้คนคนนั้นอ่ะเห็นข้อดีของตัวเองและจะทำให้การพัฒนาก้าวกระโดดกว่าเดิมอันนี้คือมีงานวิจัยหลายตัวเลยนะคะคุณผู้ชมคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชมคนแล้วระบุเลยไปลงไปเลยว่าเขาดีในเรื่องไหนจะทำให้เรื่องนั้นของเขาเนี่ยดีแบบก้าวกระโดดนะคะและต่อมาเมื่อกี้คือชมให้ถูกแนะนำด้วยคำที่ถูกต้องนะคะสำคัญที่สุดคือตัวสุดท้ายนี่แหละให้เราบอกถึงจุดประสงค์ของการทำจริงๆแล้วในเหตุการณ์นี้เราต้องบอกถึงจุดประสงค์ตั้งแต่ต้นเลยมาเอ็นเจเดี๋ยวเราจะมาฝึกสกิลกันฝึกทักษะนะแล้วเราก็บอกก่อนนักบอลส่วนใหญ่เนี่ยอยากลงสนามเลยอยากเล่นอยากเตะเลยหารู้ไหมว่านักบอลที่เก่งเขาฝึกข้างสนามหนักมาก
2: ใช่ครับ
0: เพื่อที่จะไปเก่งบนสนามจริงนะงั้นเราจะมาฝึกทักษะเหล่านี้กันอย่างเงี้ยให้เราบอกก่อนว่ามันเพราะอะไรที่เราต้องมาฝึกวิ่งยอกอย่างนี้ทำไมเราไม่ฝึกเตะโกเลยนะคะจากนั้นต่อมาปุ๊บให้บอกเป็นฐานย่อยว่าแต่ละฐานเนี้ยเราจะฝึกไปเพื่ออะไรอย่างที่ครูมาแก้ให้ตอนท้ายว่าต้องขยี้ไปเลยว่าถ้าหนูฝึกเนี้ยหนูจะสร้างอันนี้แล้วมันจะทำให้หนูเร็วจะให้ดีนะยกตัวอย่างนักเตะเก่งๆมาก็ได้ว่าอย่างเช่นเมสซี่อย่างเงี้ยหรือเมสซี่เจของพี่เจบ้านเราเนี่ยเขาฝึกอันเนี้ยเพื่อให้ตรงนี้เกิดขึ้นแข็งแรงอย่างนี้นะแล้วมันจะทำให้เขามีทักษะที่คล่องตัวกว่าคนทั่วไปมันจะทำให้คนฟังแล้วเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยอยากเป็นแบบเขาเว้ยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้จูงใจได้ง่ายขึ้นโอเคไหมนะคะอันนี้ก็คือเบื้องต้นพื้นฐานสำหรับวันนี้ที่ครูเห็นในอ้นนะเห็นไหมคะว่าครูจะพูดข้อดีของอ้นก่อนซึ่งเป็นข้อดีจริงๆของอ้นแล้วครูก็ตามมาด้วยสิ่งที่ครูเสนอแนะว่าอ้นพัฒนาตรงนี้เพิ่มเติมได
2: ้
0: นะมันจะทำให้คนฟังอะค่ะรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ make sense แล้วก็เอาไปทำได้จริงๆมากกว่าที่จะไปบอกว่าห่วยผิดไม่ได้ไม่ดีไม่โน่นไม่นี่โอ้โหอันนี้หมดแรงใจซึ่งโค้ชจะต้องมีหน้าที่เติมทั้งแรงกายเติมทั้งแรงสติปัญญาแล้วก็เติมทั้งแรงใจให้กับลูกทีมของเรานะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีวันนี้ได้เห็นอนาคตวงการบอลของไทยนะคะถ้าเราจะเอาจริงด้านนี้ครูเห็นแววทั้งคู่เลยนะเอ็นเจขอบคุณมากๆนะลูกนะมีอะไรอยากจะบอกพี่อ้นก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปวันนี้คะ
3: ก็อยากจะขอบคุณพี่อ้นมากๆเลยนะครับที่สอนผมวันนี้ก็พี่สอนได้ดีแล้วก็สอนได้เข้าใจมากๆเลยครับผมว่าครับ
0: ค่ะมีอะไรอยากจะบอกน้องไหม
2: ก็น้องอายุเพิ่ง13เองในระดับน้องผมว่าน้องเก่งมากเลยครับผ
0: ม
2: ได้ขนาดนี้ทั้งการจับบอลล็อกบอลอะไรอย่างเงี้ยน้องเป็นหมดเลยแล้วสอนน้องเข้าใจง่ายแล้วน้องตั้งใจยังไงน้องก็ไปได้ไกลอ่ะ
0: โอเค
2: ผมครับ
0: โอ้น่ารักมากๆเลยนะคะเวลาเห็นอะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หวังใจว่าทุกคนจะเอาเทคนิคเนี้ยไปฝึกไปใช้ได้จริงใครอยากเป็นโค้ชไม่ว่าจะเป็นโค้ชอะไรนะคะขอให้คุณย้ำนะคะเก่งในทักษะที่คุณจะเอาไปสอนมีทักษะในด้านการสื่อสารอย่างเข้าใจจุดประสงค์บอกเป็นขั้นเป็นตอนได้และสำคัญก็คือจิตวิทยาค่ะสามารถชมเขาได้อย่างจริงใจนะคะสามารถสร้างความเป็นมิตรกับคนที่จะมาเรียนกับเราได้เท่านี้เองค่ะคุณก็จะสามารถเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพได้แล้วอย่าลืมกลับมาชม The Speech Coach ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าว้าวมากนะคะเราจะได้เป็น Speech Coach on Stage ค่ะเราจะขึ้นไปพูดกันบนเวทีและคนที่เราเชิญมาพูดนั้นโอ้โหบอกเลยค่ะว่าโด่งดังในโลกออนไลน์มากๆเขาจะเอาประสบการณ์ความสำเร็จในฐานะยูทูบเบอร์ของเขานะคะมาแชร์บนเวทีกับ The Speech Coach ของเราเขาก็คือ Be The Scar ค่ะติดตามได้นะคะทั้งแนวคิดวิธีคิดและวิธีการถ่ายทอดของเขาบนเวทีกับเรา The Speech Coach สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีลูก
3: สวัสดีครับ
2: มันแตกต่างครับเราจะเล่นอะไรก็ได้อะครับเราจะทำอะไรก็ทำได้ครับแต่การที่จะมาเป็นโค้ชคือเราต้องรู้ทักษะในเบื้องต้นแล้วก็รู้สกิลของเด็กด้วยครับที่เราจะสอนเขาว่าสกิลเขาระดับไหนพอได้มาลองสอนเองนะผมก็รู้สึกว่ามัน
1: ยากพอสมควรครับการที่จะผันตัวมา

0: ค้ดแบบข้ามกระโดดอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เรียนรู้หรือว่าลึกซึ้งถึงโค้ดอะไรขนาดนั้นคุณครูงอเขาแนะนำเกี่ยวกับการพูดแล้วก็การให้รู้ว่าเราทำในสิ่งนี้ไปแล้วประโยชน์เราได้อะไรและเราทำเพราะอะไรในอนาคตข้างหน้ามันจะมีผลอะไรกับตัวเราไหมมันจะทำให้ร่างกายเราเป็นยังไงแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างนี้ครับอยากเป็นครับเพราะว่าอยากจะสอนเด็กให้มีความสนุกเกี่ยวกับฟุตบอลครับเด็กที่มีใจหลักจริง
1: ๆสำหรับวันนี้นะคะโหครูบอกเลยนะครูเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนของน้องอ้นมากเลยจากซีซั่นหนึ่งที่เราเห็นกันเนี่ยอ้นตอนนั้นเนี่ยมันจะมีความแบบขาดเกินนิดนึงนะคะบางทีก็จะล้นเกินไปหน่อยบางทีก็ขาดในเรื่องของความรับผิดชอบหรืออะไรบางอย่างด้วยความวัยด้วยนะแต่พอผ่านการฝึกผ่านทั้งการปรับ mindsetการฝึกทั้งการสื่อสารแล้วเขาได้เจอคนที่เป็นฮีโร่ของเขาอย่างพี่ตุ๊กวันนี้สิ่งที่ครูเห็นเด็กคนหนึ่งที่มีความเป็นไปได้อย่างสูงในการที่วันหนึ่งเขาจะผ่านตัวเองไปเป็นโค้ชนะคะการพูดของเขาการให้เกียรตินะคะเพื่อนที่มาร่วมทีมกับเขาเนี่ยนะคะวิธีการแนะนำการบอกเป็นขั้นเป็นตอนการหยุดที่จะฟังโอ้โหครูนะเพราะวันนี้อ้นทำได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวของอ้นมากๆนะคะวันนี้ครูมั่นใจนะคะว่าถ้าเกิดใครเอาสิ่งที่อ้นได้เรียนมาเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ไม่เหมือนสัตว์อื่นเลยเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ง่ายที่สุดในบรรดาสัตว์ทั่วไปเราเป็นมนุษย์ที่เทรนตัวเองได้ด้วยอันนี้คือสำคัญต่างจากสัตว์ทั่วไปเพราะสัตว์ทั่วไปต้องมีคนมาฝึกวันนี้ค่ะเราสามารถเทรนจิตเทรนใจของตัวเองได้เราเห็นน้องอ้นเปลี่ยนแปลงขนาดนี้แล้วทำไมเราถึงจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ The Speech ได้ถ่ายทอดมาตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงวันนี้นะคะย้อนกลับไปดูซ้ำๆแล้วคุณจะพบว่าตัวคุณก็จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนค่ะ

0: คนคนนี้คือผู้บุกเบิกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะเขาคือพี่บี้เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: คนส่งคลิปวิดีโอมา อยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งชื่อเพลงกังนัมสไตล์ปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นวันหนึ่งก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมซักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมไม่มีคนดูแล้วครับศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองครับมันเป็นกับดัก

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์อันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปแล้วนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
2: แปลว่าอะไร
1: 19นาฬิกาก็คือทุ่ม1ทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นมั้ยไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทางไหนทางนี้ทางนี
2: ้
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ตื่นเต้นมาก
1: ครับ
2: เพราะว่าหนึ่งคือนี่คือฟุตบอลแล้วผมกับฟุตบอลคือสิ่งที่ไม่มีความใกล้เคียงกันเลยแล้วก็วันนี้พี่เขาบอกว่าอยากให้ลองมาฝึกภาคบอลซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดูบอลเลยแล้วก็ไม่ได้มีความสนใจในฟุตบอลเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นเหมือนชาเลนจ์ตัวเองที่ต้องมาทำสิ่งที่เราไม่เคยคิดจะทำแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสได้ทำด้วยก็คือการพากบอลนั่นเองซึ่งวันนี้ครับพอได้โจทย์มาว่าอยากให้มาลองฝึกพากเนี่ยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: มันก็ดีเหมือนกันพี่ก็อยากจะลองถ่ายทอดความรู้แล้วก็ทิกเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับ
2: คนดูถ้าอยากจะพากบอลสำหรับผมที่ไม่ดูบอลไม่ค่อยรู้จักนักบอลจำชื่อนักบอลไม่ได้เลยเนี่ยเรามีทริคยังไงครับในการพากบอล
1: สมมุติว่าเราไม่เคยทำงานอะไรแล้วต้องไปทำงานอะไรที่เราไม่เคยทำอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือทำกันบ้านเราชอบทำกันบ้านไหมโทษที
2: ทำ
1: พี่ก็ชอบเมื่อมีใครมาจ้างหรือมาบอกให้เราไปทำอะไรเนี่ยต่อให้เราไม่เคยทำแต่ถ้าเขาให้เกียรติให้โอกาสเราต้องให้เกียรติเขาคืนด้วยการไปเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเราอาจจะไม่เคยรู้แต่การอ่านมันจะทำให้เรารู้ยุคนี้มี Google มี Wikipedia มีข้อมูลในโลกออนไลน์มันจะทำให้เราสามารถที่จะหาข้อมูลได้คุณจะพากฟุตบอลแมตช์นึงเนี่ยคุณก็ไปเตรียมตัวมาเลยสมมุติเราต้องพากการท่าเรือเราก็ไปดูซิว่านัดที่แล้วไอ้ผู้เล่นการท่าเรือชุดเนี้ยมีใครใครใส่เบอร์อะไรไปดูเลยท่องเบอร์ไว้ก่อนเลยจำชื่อจำเบอร์ได้เนี่ยคราวนี้มันง่ายอย่างน้อยมันเรามีความรู้พื้นฐานแล้วก่อนที่เราจะไปนั่งหน้าใหม่นั่งหน้าจอเราต้องมีอะไรไปบ้างต่อให้เราจะไม่เคยรู้เลยแต่เราเรียนรู้ได้เ
2: ราทำได้
1: เราทำได
2: ้ครับ
1: อย่างแรกเราไปทำกันบ้าน2การพากบอลเนี่ยเราต้องมาดูด้วยเขาให้เราพากเป็นบทบาทไหนมันมี2บทบาทนักพากหลักหรือว่าเขาเรียกกันง่ายๆว่าปากหนึ่งจะเป็นผู้บรรยายเกมจังหวะนี้บดินทร์ผาลาลากบอลขึ้นมาทางซ้ายลากตัดก็มามีโกซุนกิอยู่ตรงกลางไม่ให้ครับลูกนี้ยิงเองมาหลุดกรอบออกไปนี่คือคนภาคหลักเขาจะภาคเกมด้วยส่วนอีกปากหนึ่งคนภาคปากสองหรือว่าคนภาครองฝรั่งเขาเรียกคอมเมนเตอร์บทบาทของคอมเมนเตอร์คืออะไรคอมเมนเตอร์ก็คือคนที่วิเคราะห์วิจารณ์ให้ข้อมูลเสริ
2: ม
1: จะไม่ทำหน้าที่ทับกัน

ลูกนี้ข้ามคานออกไปปุ๊บบดินยิงออกไปปุ๊บคอมเพนเตอร์มาเลยแม่ลูกนี้จริงๆตรงกลางนั้นเนี่ยมีอดิศักดิ์ไกรสอนรออยู่แต่บดินไม่ให้ครับเลือกที่จะยิงเองวิเคราะห์ไปว่าลูกนี้มันน่ายิงมากกว่าจ่ายน่าจ่ายมากกว่ายิงดูครับจังหวะ

0: เราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยวันนี้ผมต้องตามเกมเลยผมต้องแม่นเบอร์เลยใครใส่เบอร์อะไรลายชื่ออะไรยังไงบางทีมันจะมีจุดสังเกตจากเบอร์เสื้อของนักฟุตบอล
1: ครับ
0: เรื่องสัปปะตูส่วนใหญ่ก็ใส่เบอร์1อยู่แล้วนะเบอร์18อะไรพวกนี้นะแบ็คขวาส่วนมากใส่เบอร์2แบ็คซ้ายส่วนมากใส่เบอร์3เซ็นเตอร์แบ็คมักใส่เบอร์5หรือเบอร์4แต่บางทีเบอร์5หลังๆเนี่ยกองกลางก็ใส่กันเยอะอย่างบุรีรัมย์สัสลักเล่นซ้ายแต่ใส่เบอร์2ก็มีกองหน้ามักจะใส่เบอร์9กองกลางตัวรุกมักจะใส่เบอร์10ไปซ้ายมักจะใส่เบอร์11ไปขวามักจะใส่เบอร์7อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อสังเกต
1: ในระดับนึงแต่ว่าแต่ละเกมเราก็ต้องดูอีกที
0: อะไรประมาณนี
1: ้แล้วนอกเหนือจากเรื่องเบอร์ไงครับสมมติว่าถ้าเราดูเกมไปเราก็เหมือนต้องจับให้ได้เร็วว่าเฮ้ยคนนี
0: ้ถูกต้อง
1: เราก็ต้องเหมือนพยายามแบบจำให้ได้เร็วที่สุด
0: ถูกต้องเราต้องพยายามจำลักษณะทางกายภาพของเขาว่าคนนี้บางคนมันจะมีเอกลักษณ์เนี่ยท่าวิ่งจะไม่เหมือนชาวบ้านเข
1: า
0: เฮ้ยคนนี้ผมสีดำบางคนผมสีทองนี่เป็นฝรั่งบางคน
1: จะชัดเจน
0: บางคนหัวฟูเราก็จำพวกนี้เพิ่มเข้าไปพี่ว่าสัก5นาทีเราเริ่มคุ้นแล้ว
1: เริ่มจับได้ว่า
0: พอนักฟุตบอลได้บอลกันแทบทุกครบทุกคนแล้วเราพากเข้าไปเรื่อยๆเราจะพอรู้แล้วว่าใครจะมีลักษณะแบบไหนนี่คือพลิกแบบ
1: เบื้องต้น
0: เบื้องต้นก่อนเบื้องต้นก่อน
1: แล้วถ้าไปต่อครับสมมติว่าถ้าเราเริ่มแบบพอจำเบอร์เขาได้เริ่มพูดถึงเขาได้ next step ในการพากบอลให้มันเริ่มสนุกขึ้นนี่มันเรื่องของน้ำเสียงเรื่องของอะไร
0: น้ำเสียงสำคัญมากเสียงมันต้องมีเขาเรียกต้องมี
1: ไดนามิกใช่ไหมครับ
0: นะมันต้องมีขึ้นลงมันจะต้องมีเสียงที่ปลุกเร้าอ่ะแล้วก็บางทีเรียกว่าบอลไม่มีอะไรก็ต้องพากให้มันแบบ
1: มีอะไร
0: ให้มันน้ำเสียงมันช่วยได้เอาละครับจังหวะนี้แฮปปี้ฟอร์ดันเดสใต้บอลลุยขึ้นมามาแล้วตรงกลางมีโกซุนกีรออยู่ไม่ให้จ่ายย้อนหลังเข้ามามาที่เซกิโอซัวเรสเนี่ยน้ำเสียงมีขึ้นมีลงแต่ถ้าบอลไม่มีอะไรก็ครับตอนนี้มาเกมก็เริ่มจะดูเชิงกันมากขึ้นแล้วครับเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างไม่อยาก
1: ยิงแล้ว
0: ยิงเข้าไปแล้วโอ้โหเรื่องของไดนามิกของเสียงอะกีฬาบางชนิดมันสำคัญมากเคยดูมวยปล้ำปะมวยปล้ำจริงๆเนี่ยมันเป็นเกมที
1: ่
0: ยืดยาวแล้วน่าเบื่อนะทำไมเราดูมวยปั้มแล้วไม่น่าเบื่อเพราะถ้าติงกระใสอะไรไปเรื่อยอะถ้าตัดเสียงพากอะไรทุกอย่างออกไปนะแล้วไปนั่งดูมวยปั้มเทวเพียวเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าโอ้โหนัตติงนี่เทพมากเลยนัตติงอาจารย์สุวัฒน์กินเกศสอนนี่แกเทพจริงๆเพราะอะไรบางทีไม่มีอะไรล่ะเอาละครับบิ๊กโชจับทางด้านบ็อกเลสเตอร์ขึ้นมาโชกสแลมลงไปบางทีเดินมาเนี่ยไม่มีอะไรบอกแล้วโอ้ยอย่ามาซ่าแถวนี้อารมณ์ไม่ดีเจอใครเดี๋ยวใส่หมดได้หมดถ้าสดชื่นเพิ่งตื่นมาอยากฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีอะไรเลยพี่เคยไปภาคมวยปั้มโอ้โหอันเดอร์เทเกอร์เปิดตัวออกมาเนี่ยแทบเปิดพจนานุกรมภาคอะตึงอันเดอร์เทเกอร์อะตึงเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบท่ามกลางหมู่หมอกมวลที่ปกคลุมอารีนาแห่งนี้ตึงถ้าเราไม่ใส่อารมณ์ร่วมเราไม่มีลูกเล่นบางคนอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้นะแต่พี่ว่าพี่ติดอย่างนั้นติงก็ทำให้แบบ
1: มันมีอรรถรสว่ะมันฟังแล้วมันได้ฟิลแบบไปกับสถานการณ์ตรงหน้า
0: คือมวยป้ามันเป็นเอนเตอร์เทนเนาะมันก็ใส่ได้เยอะแต่ฟุตบอลไปใส่เยอะก็ไม่ได้เพราะพี่คอยเคยลองแล้วเรียบร้อยยับโดยโซเชียลจัดการยับเยินเลยมันก็ต้องมีลิมิตถ้าในวิทยุได้ถ้าในวิทยุเนี่ยภาคไปเถอะในวิทยุอ่ะคือคนมันไม่เห็นภาพไง
1: ครับ
0: คุณภาคบอลทีวีอ่ะคนเขาเห็นภาพลูกชอมันอยู่ทางซ้ายคือถ้าดูในทีวีเราเห็นว่าลูกชอมันอยู่ทางซ้ายไม่ต้องไปอธิบายแต่ถ้าวิทยุกูโดให้ไปที่ชอเติมขึ้นมาทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายชอมันอยู่ทางซ้ายชอเปลี่ยนแกนข้างฟากมาทางขวาให้วางดีสักมันต้องพันนาโวหารมันต้องขยายความเพราะวิทยุคนไม่เห็นภาพ
1: ครับ
0: พี่อ่ะมันสายวิทยุมาก่อนจากวิทยุถึงมาทีวีวิทยุมันก็จะใส่ลูกเล่นได้ออนไลน์ยิ่งใส่ได้ใส่ไปยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงขี้พายุทะลุฟ้ากิ้งหลุนๆหมุนเข้าไปตรงตาข่ายอะไรเงี้ยข้าไปเถอะแต
1: ่
0: ถ
1: ้
0: าไปทำในทีวีโดนพี่ทดลองมาแล้ว
1: เพราะมันเห็นวิชวลฮะพอเป็นทีวีแล้วคนแบบเหมือนโฟกัสเกมอะไรที่มันเยอะเขาจะ
0: คือทีวีมันจะเป็นแพทเทิร์นที่เขาเรียกว่าเป็นทางการ
1: ทางการกว่า
0: เป็นทางการก็จะต้องแบบลูกเล่นมีได้แต่อาจจะไม่เยอะดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการสร้างอารมณ์ของคนดูอะเรื่องของน้ำเสียงไดนามิกจังหวะจะโคนสำคัญ
1: ดูแล้วก็ลองพ
0: ู
1: ด
0: ดูแล้วลองพูดลองทำฝึกเลยเราเดี๋ยวนี้แหมมันเรา YouTube เข้าไปเนี่ยไปหาเลยแมตช์นึงลองมาหัดฝึกภาคเลยเอารายชื่อมานั่ง แล้วดูเนี่ยคนนี้

0: คนนี้เบอร์นั้นเบอร์นี้เราฝึกไป
1: ได
0: ้เด็กรุ่นพวกเราอ่ะอยากจะลองทดลองทำอะไรอย่างที่พี่บอกอ่ะ
1: ทำได้เลย
0: ไปฝึกไปหัดทำไม่เป็นเดี๋ยวก็เป็นอะไรทุกอย่าง
1: นะเพราะว่ามันคือแบบลองไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่
1: แล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นในเรื่องของน้ำเสียงหรือสไตล์เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเจอริทึมซึ่งพอมาเจอพี่โทนก็มีโอกาสได้นั่งคุยกันแล้วก็ให้พี่โทนเหมือนไกด์ว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะเริ่มภาคฟุตบอลเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งวันนี้พี่โทนก็แนะนำทริคแล้วก็วิธีการเบื้องต้นให้ผมหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้รู้ทริกเกอร์แหละว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันต้องทำแบบเนี้ยมันก็คือต้องให้เวลากับการอยู่ตรงนี้กับการทำความเข้าใจแล้วสิ่งต่อไปที่เราทำได้คือฝึกฝนดูเยอะๆพยายามที่จะฝึกพูดบ่อยๆอย่างคำศัพท์ของการภาคฟุตบอลเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่เขาใช้บ่อยตัวผมก็ต้องค่อยๆเรียนรู้หรือถ้าใครที่อยากจะเข้ามาภาคฟุตบอลเนี่ยก็ต้องลงไปศึกษาศัพท์เหล่านี้เพื่อให้เวลาพูดมันสมูทขึ้นนะครับ
0: สมมุตินะเราเริ่มเกมการแข่งขันจำไว้เลยเราจะต้องสวัสดีก่อนเราคนไทยนะแล้วก็ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเราจะต้องพูดให้ครบดูสวัสดีครับคุณผู้ชมทีสปอร์ต7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับเป็นการพบกันระหว่างสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับสโมสรการท่าเรือ FC จากสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมพีรณัฐจำปาเงินและคุณอวัชรัตนปิ่นทะเป็นผู้บรรยายครับเราฝาก2เราก็การแข่งขันนัดนี้เป็นนัดที่12ของฤดูกาลครับก่อนการแข่งขันบุรีรัมย์อยู่อันดับที่เท่าไหร่ถ้าเรืออยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็เอาเรามาดูรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงเราก็ไล่ไป
1: เราก็ต้องพูดชื่อใช่มั้ยคร
0: ับจ้าเราก็ไล่รายชื่อไปเลยบุรีรัมย์มาในระบบ4-2-3-1สําหรับรายชื่อผู้เล่นทั้ง11คนมีดังต่อไปนี้นี่คือหน้าที่ของฝาก2ใช่มั
1: ้ยแต่เราไม่ต้องหมายถึงพูดหมายเลขทุกคนถูกมั้ย
0: แล้วแต่พูดก็ได้เนี่ยผู้ตัดสินในวันนี้เป็นใครเราก็ต้องพูดนะครับผู้ตัดสินหลักในสนามได้แก่พี่ก็เอาละกัปตันทีมทั้ง2ทีมครับแลกทงกันส่วนผู้ตัดสินในห้อง VR เป็นคุณมงคลชัยเพชร4ก็จะต้องให้ข้อมูลเพิ่มไปมันก็จะแบ่งบทบาทหน้าที่กันเราก็จะสังเกตว่าถ้าดูคนภาคฟุตบอลอ่ะเราจับสังเกตดีๆอ๋อเขาแบ่งหน้าที่กันแบบนี
1: ้
0: คุณเนวินชิดชอบครับโอ้โหนั่งบริกรรมคาถาเลยครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเรียกความมั่นใจให้กับนักเตะปราสาทสายฟ้าถ้าพูดว่าบุรีรัมย์มันซ้ำใช้คำซ้ำเยอะแล้วเปลี่ยนไปใช้ฉายาบ้างปราสาทสายฟ้าอะไรก็ว่าไปเพราะพี่เป็นปากหนึ่งพี่ก็ภาคตามเกมบุรีรัมย์ครับเซตเกมมาตั้งกันใหม่เราให้ค่อยๆเคาะกันมาจังหวะนี้จับบอลลั่นแต่ว่ายังไปเอาคืนมาได้ครับช่วยกันได้ดีครับทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านเห็นไหมทีก็จะไม่บุรีรัมย์นะพยายามที่จะทำเกมขึ้นมาโดนตัดฟาวครับโอ้โหศิวกรครับจังหวะนี้ไปทำฟาวทางด้านของบูเอโน่ครับพี่พูดปุ๊บเราก็เสริมขึ้นมาเลยว่าศิวกรจังหวะนี้เข้าบอลช้านะครับจะเสียเหลี่ยมบูเอโน่ก็เลยจำใจต้องตัดฟาวซึ่งแบบนี้เราก็จะต้องมีความ
1: เข้าใจ
0: ในเกมฟุตบอลด้วยเหมือนกันเราก็จะต้องรู้ว่าอ๋อที่เขาต้องฟาวเพราะว่าเขาต้องตัดเกมเว้ยเขาไม่สามารถจะปล่อยให้ตัวเนี้ยเอาบอลไปได้เพราะมันอยู่ในระยะที่จะเปิดบอลต่อแล้วมันจะเข้าไปกรอบเขตโทษเข้าไปในเขตอันตรายคอมเมนเตอร์ก็จะต้องคอยอ่านเกมวิเคราะห์เกมอยู่ตลอดเวลา
1: ต้องดูเยอะๆเข้าใจเกมเยอะ
0: ใช่ใช่
1: ต้องฝึกวิเคราะห์บ่อย
0: ๆคือถ้าตอนแรกเรายังไม่ถนัดเรื่องการวิเคราะห์เกมเราเอาข้อมูลไปก่อนก็ถือว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับท่าเรือได้ดีนะครับบูเอโน่ในเกมพี่พูดจบเราก็เอาเลย
1: บูเอโน่
0: เป็นคนประเทศไหนเป็นชาวอะไร
1: เข้ามาอยู่ที่นี่กี่ปี
0: อะไรอย่างนั้นเนี่ยพอเรารู้บทบาทเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรทีนี้สลับกันเราเป็นปากหนึ่งจะยากละเพราะว่ามันจะเร็ว
1: ต้องคิดให้ทัน
0: ต้องคิดให้ทันเราก็ดูเบอร์เสื้อถ้าเกิดเรายังไม่แม่นเรื่องของตัวผู้เล่น
1: ถ้าเรือกลับมาตั้งหลักอีกรอบนึงครับค่อยๆส่งขึ้นไป
0: เนี่ยส่งบอลจ่ายบอลผ่านบอลลำเลียงบอลอย่างเงี้ยให้บอลมันก็จะมีคำพวกนี้ที่มันเป็นชุดคำที่ใช้ในการภาคฟุตบอลคือเบอร์เสื้อเนี่ยมันจะช่วยมากเลยคือใครเป็นใครดังนั้นเนี่ยเวลาภาคบอลสิ่งที่สำคัญก็คือจำเบอร์เสื้อกับชื่อคนให้ได้จะได้ลุ้นประตูขึ้นนำหรือเปล่าทางบุรีรัมย์ยูไนเต
1: ็
0: ด
1: เควินอิงเกโซเปิดไปเตะ
0: เนี่ยจังหวะเงี้ยเราต้องใช้คำว่ายิงใช่ไหมเพราะว่ามันเขากำลังจะยิงแล้วมันจ่อๆแล้วมันต้องยิงแล้ว
1: ยิง
0: มันต้องยิงนี่คือหลักการ

0: เบื้องต้นที่เหลือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการไปฝึกฝนมันไม่มีใครอยู่ๆจะมาให้เราไปพากบอลได้เลยหรอกสักมุดมีคนมาบอกอัดมาอัดฤดูกาลหน้าเนี่ยพี่จะให้อัดทดลองไปพากบอลอัดมีเวลา1เดือนอัดทำอะไรครับอัดไปศึกษา
1: ใช่อย่างแรกต้องด
0: ูไปเปิดคลิปไปเปิดเทปไปเปิดเก่าๆดูแล้วก็ดูว่าศัพท์ฟุตบอลมันเป็นยังไงเรื่องราวต่างๆถ้าเรามีข้อมูลทุกทีมไว้เราก็จะทำงานง่ายขึ้นดังนั้นสุดท้ายเรื่องนี้มันจะย้อนไปที่สิ่งแรกที่พี่สอนอัดศึกษาทำกันบ้านแล้วก็ขอระยะเวลาว่าเฮ้ยเราขอมีเวลาในการศึกษาเรื่องนี้อย่างน้อย1เดือนแล้วถึงไปทำสิ่งนั้นแต่ถ้าอยู่ๆเราไม่เคยพากบอลแล้วโปรดิวเซอร์บอกอัดอาทิตย์หน้าไปพากบอลเราก็ปฏิเสธไปเลย
1: นี่ผมปฏิเสธไปแล้ว
0: เราก็ต้องสู
1: ้เราจะได้แบบลองดูลองดู
0: ใช่แต่ถ้าอย่างเงี้ยวันนี้เราฝึกไปแล้วสมมุติเอ้ยเราไปฝึกเดือนหน้าเรามาลองพากันใหม่เราก็บาดีครับผมไปฝึกไปแล้ว
1: พอเราไม่ได้เป็นคนดูบอลมาก่อนเราไม่ได้รู้จักนักเตะเยอะเราไม่ได้รู้เรื่องของตำแหน่งหรือรูปแบบเกมอะไรเงี้ยมันเลยมีความยากแต่ว่าอย่างที่พี่ทนบอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราจะสามารถพากบอลได้อย่างสมูทเนี่ยเราต้องรีเสิร์ชเพิ่มเติมเราต้องมีเวลาอยู่กับสิ่งนั้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอย่างวันเนี้ยคือผมก็ไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวมากเราก็ค่อนข้างมาแบบลุยๆเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราจะลองเท่าที่เราทําไหวจะลองใช้สกิลในอดีตที่เราเคยทําอย่างอื่นมาลองมั่วๆดูก็เดี๋ยวมาดูกันครับจะเป็นยังไง
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมที่สปอร์ต7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับจากสนามช้างอารีนาเป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC ในส่วนของการบรรยายมีผมพีรณัฐจำปาเงินและคุณอวัชรัตนปินทะนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยาย
1: วันนี้นะครับนักเตะจากบุรีรัมย์เนี่ยมีด้วยกัน11คนนะครับเบอร์1ศิวลักษ์เทศสูงเนินครับผู้รักษาประตูนะครับศศิลักษ์ไหประโคนนะครับเบอร์2วันนี้รับตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับ3พันษาเหมวิบูลนะครับเป็นเซนเตอร์เบอร์5อันเดรสดูเยสจองแจยองนะครับเบอร์6รัตนาการใหม่คามิแล้วก็นันลือประดินวีระมโนดมไม่ทันหรอทำไงต่อ
0: ต่อไปเลย
1: ต่อไปเลยโอเคสุภโชคสารชาติบาเนโดคูเอสตาเควินอินเกรโซแล้วก็กองหน้าของเรานะครับบูเอโนลิคาโดครับการท่าเรือ FC นะครับเบอร์18ครับผู้รักษาประตูรัตนดนัยส่องแสงจันทร์เซอร์จิโอโซเรสนะครับทัศพลลาเทศโกซุนกินะครับบดินภาลาคนนี้เก่งธนาเสียสิริพลาศิวกรจากเขา
0: จากอุปสาท
1: ดาวิดโรเชล่าเควินดีลมลำนิติพงษ์เสนานนท์แล้วก็กองหน้านะครับเฮเบตี้ฟานาเดสครับผม
0: กัปตันทีม2ฝั่งแรกทงครับผู้ตัดสินวันนี้ต่อพงษ์สมสิงห์ครับเป็นผู้ตัดสินหลักในสนามผู้ตัดสินในห้อง VR คุณมงคลชัยเพชรศรีนี่คือรายชื่อผู้เล่นสองรองของทั้ง2ทีมครับ
1: บุรีรัมย์เนี่ยก็จะมีสุภชัยใจเด็ดนะครับจักรพันธ์แก้วพงษ์กรกฎวิริยะอุดมสิรินะครับชินวัฒน์วงชัยชิติพัฒน์อภิวัฒน์สรายุทธยศพลแล้วก็สุพนัทนะครับขณะที่การท่าเรือก็จะมีวัชระบัวทองประกรณ์เปรมพักอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับวันนี้เป็นตัวสำรองชันมงคลทองคิรีมาร์ตินสตอปลี่ชาลินชปุยนะครับณัฐวุฒิสมบัติโยธาธนบูรณ์เกษรเกษารัตน์แล้วก็จตุพัฒน์สัตตธรรมครับซึ่งวันนี้แผนการเล่นนะครับเป็น 4-2-3-1
0: ครับมาดูกันว่าในระบบนี้ที่มีบูเอโน่กับทางด้านของ
1: การท่าเรือนะครับ
0: ที่มีคนนี้ฮะคุมทีม
1: โค้ชอูดนะครับหรือสลาวุฒิตรีพันธ์นะครับซึ่งก็มาพร้อมกับมาดามแป้งนะครับคิกออฟครับ
0: เอาเลยครับบุรีรัมย์เคียงเริ่มเกมครับสุภโชคคืนหลังไปตั้งกันใหม่ครับพยายามจะดันเกมขึ้นมาทันทีครับจังหวะนี้ตูนเยสวางยาวโดนสกัดเอาไว้ได้การท่าเรือ
1: โอเคครับบุรีรัมย์ค่อยๆจ่ายไปนะครับเอาเสียบอลให้กับการท่าเรือยังครับผม
0: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์ลูกทุ่มครับโทษทีอันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปนาวนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
1: แปลว่าอะไร
0: 19นาฬิกาก็คือทุ่มหนึ่งอ่ะ1ทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นมั้ยแล้วไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้เล่นเร็วแล้วแม่อิเกโซวางมาโดนสกัดเอาไว้โดยทศพลลาเทศครับแล้วถ้าดูเบอร์เสื้อชัดแล้วก็ค่อย

0: พูดชื่อขึ้นมาก็ได้อะไรครับการท่าเรือเอาแข้งทะลุช่องมาจังหวะนี้ไม่รับหน้าธงไม่ขึ้น
1: โอ้โห
0: เข้าไปแล้วครับเฮเบตี้เฟอร์นันเดสครับทำประตูให้กับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์อยู่ในเต็ด1ประตูต่อ0ครับ
1: โอ้แฟนๆกรี๊ดกระหน่ำเลยนะครับสวยมากลูกเมื่อกี้
0: เป็นการแทงทะลุช่องนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะจ่ายทะลุช่องของเซโก้ซัวเรสครับโอ้โหแล้วนี่ครับเฟอร์บัตตี้เลี้ยงลายดีมากครับ
1: โอ้โห
0: เซตบอลครับการเข้าขามองตารู้ใจของคู่นี้สุดท้ายนำพามาสู่ประตูขึ้นนำของการท่าเรือครับ
1: 1ต่อ0นะครับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์นะครับ
0: ในนาทีที่23
1: ในนาทีที่23นะครับ
0: ซูเจสได้บอลค่อยๆไหลมาจองแจยองเปิดมาแล้วบุรีรัมย์โอ้โหโมงลูกนี้เอาแล้วครับตีเสมอได้อย่างรวดเร็วครับโอ้โหสุภโชคสารชาติแต่ได้เลือดก็โอ้โหเลือดอาบเลยครับจังหวะนี้โอ้โหประตูที่ต้องแลกกับเลือดครับแต่แฟนๆบุรีรัมย์ได้เฮแล้วครับจังหวะวางยาวแล้วโดนอะไรก็สุภโชคเหมือนจะ
1: โดนมือรัตนัย
0: ใช่ครับรัตนัยเข้าไปพยายามจะเซฟแล้วไปปะทะกับสุภโชคดูอีกครั้งครับดูอีกทีครับเนี่ยครับโอ้ยโดนเข้าไปดอกนี้ก็สุภโชคเลือดไหลนะครับโอ้โหโรเชล่าพยายามไปสกัดจากเส้นไม่ทันครับเดี๋ยวต้องมาดูอาการของเจ้าเช็คสุภโชคกันก่อนครับไปต้องไปแล้วครับไปสนามต้องไปนำตัวสุภโชคมาปฐมพยาบาลก่อนครับ
1: นาทีที่92นะครับ
0: เป็นช่วงท้ายเกมนะครับทดกัน3นาทีผ่านมา2นาทีกว่าตันไนวางยาวมาจังหวะนี้มงเช็ดอาการท่าเรือแล้วได้จังหวะยิงโอ้โหแต่ว่าติดเซฟศิวลักษ์ครับโอ้โหเซโก้ซัวเรสได้จังหวะสับไกลครับแต่ว่าศิวลักษ์ยังปัดทิ้งออกไปได้นี่ยิงยัดไปตรงตัวศิวลักษ์เลยครับเซโก้ซัวเรสเกือบจะเป็นประตูชัยของการท่าเรือ
1: เบเตเนสเปิดมุมนะครับ
0: เอาศิวลักษ์ชกทิ้งออกมาการท่าเรือจะเก็บตกได้เอายิงผิดเหลี่ยมยังเก็บบอลได้ครับการท่าเรือจะได้บุกอีกชุดไหมตอนนี้ทดครบ3นาทีแล้วครับบุงเมโนจับลั่นไว้ครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอกับการท่าเรือ FC 1ประตูต่อ1
1: สำหรับเกมวันนี้นะครับการท่าเรือ FC เนี่ยก็ทำประตูนำไปก่อนนะครับซึ่งยิงโดยเฮเบตี้เฟอร์นันเดสนะครับส่วนบุรีรัมย์เนี่ยก็ตามมาติดๆนะครับสามารถทำแต้มวันนี้ด้วยสุภโชคสารชาตินะครับผมก็เป็นแมตช์ที่จบด้วยการเสมอกัน1ต่อ1ครับ
0: วันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอย่างวันนี้ตอนที่พี่โทนเขาพากย์เนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่ผมก็ต้องเรียนรู้เหมือนเราก็พยายามจดเท่าที่เราจดได้เราก็มีโอกาสได้แบบอ่านลองพูดชื่อนักฟุตบอลแต่ละทีมการเปิดเกมนิดหน่อยรวมไปถึงว่าระหว่างที่เล่นเกมเนี่ยเราก็พยายามที่จะลองหาจังหวะพูดดูว่าเป็นยังไงได้บ้างซึ่งเอาจริงก็ยากอยู่ดีวันนี้ก็ถือว่าแบบพอได้นิดหน่อยพอจับจังหวะได้บ้างแต่ถามว่าความสมูทก็คือแบบยังติดลบอยู่ด้วยความที่เหมือนเราไม่รู้ศัพท์หรือเราไม่รู้วิธีการหรือจำนักเตะไม่ได้เนี่ยการจะพูดให้มันสมูทมันมีความแบบยากอยู่แล้วก็เหมือนเราก็นึกไม่ออกว่าณตอนนั้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเกมมันค่อนข้างเร็วบางทีแบบมันเปลี่ยนกันแบบวิต่อวิอะไรเงี้ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือถ้าเราอยากจะพากบอลต่อไปในอนาคตเนี่ยผมต้องกลับไปรีเสิร์ชเรื่องของการเล่นฟุตบอลกติกาฟุตบอลรูปแบบของเกมนักเตะโค้ชต่างๆมากกว่านี้เพื่อที่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะเหมือนอธิบายได้มากขึ้นทำให้คนเห็นภาพได้มากขึ้นซึ่งนี้ก็คือเป็นไกด์ที่วันนี้ได้มาจากพี่โทนนะครับ
2: ครับ
1: พี่โทนจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบอย่างตอนนี้พี่โทนพากมานานเท่าไหร่แล
0: ้
1: ว
0: ไม่ต่ำกว่า15ปีถ้าจัดวิทยุอ่ะ18ปีแต่ว่ามันจะเป็นพาร์ทของการจัดรายการวิทยุกีฬา
1: พอเราเริ่มพากครับชอบอะไรในการทำสิ่งเนี้ย
0: พี่อ่ะเป็นคนที่ชอบฟุตบอลเป็นคนชอบดูฟุตบอลดูกีฬามาตั้งแต่เด็กๆมันเป็นความชอบแล้วพอชอบก็อยากทำงานสายนี้แล้วโชคดีที่ได้มาทำงานสายเนี้ยพอเราโชคดีที่ได้ทำงานที่ตัวเองรักและมีความสุขอ่ะมันก็มีความสุขกับการทำงานการที่เรามานั่งตรงนี้ได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองเราก็ต้องมีข้อมูลต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้
1: ครับ
0: ที่จะอยู่ในวงการก่อนที่จะพี่จะมานั่งหน้าไมค์ได้เนี่ยพี่อยู่หลังเบื้องหลังมาก่อนพี่เป็นคนทำข้อมูลมาก่อนแล้วถึงขึ้นมาอยู่หน้าไมค์ทุกอย่างมันไม่มีก้าวกระโดดมันคือก้าวแบบท
1: ี
0: ละก้าวทีละก้าวแบบตามสเต็ป บางคนอยากจะเป็นอาชีพนี้แต่ไม่ได้ทำอาชีพแต่ต้องไปทำอาชีพอื่นเราโชคดีเมื่อเราโชคดีเราต้องทำให้ดีนี่คือหลักง่ายๆของการทำงาน
1: สิ่งที่พี่โทรู้สึกว่าได้จากการที่เหมือนเวลาเราได้บรรยายมันคือความรู้สึกอะไรบ้างครับ
0: ได้มอบความบันเทิงให้กับคนฟังฟุตบอลมันคือเราดูเพื่อความบันเทิงดังนั้นเราทำยังไงก็ได้ให้คนดูฟุตบอลแล้วบันเทิงสนุกไปกับมันในกรอบของสื่อนั้นๆนะว
1: ิ
0: ทยุมันก็วิธีนึงทีวีก็แบบนึงอินเทอร์เน็ตออนไลน์อีกแบบนึงเขาให้ทำได้มากที่สุดเท่าไหร่แล้วจะทำให้คนดูมีความสุขได้เราก็จะพยายามทำให้มันเท่านั้นถ้าเราให้ความสุขกับใครได้เราก็มีความสุข
1: แต่จริงๆวันนี้ผมแบบสนุกมากผมรู้สึกว่าอย่างตอนแรกที่แบบรู้ว่าต้องมาพากบอลก็ผมก็บอกว่าเดี๋ยวแล้วเฮ้ยเอาจริงเหรอไม่มีเวลาเลยนะแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งอย่างวันนี้พอได้มาลองจริงๆผมรู้สึกว่าโอเคจากที่คิดว่าตอนแรกไม่น่าทำได้คิดว่าถ้าให้เวลากับมันอยู่กับมันก็น่าจะทำได้และคิดว่าทุกคนก็น่าจะทำได้เหมือนกัน
0: มนุษย์เราอ่ะถ้าเราพยายามทำอะไรเรียนรู้ที่จะทำอะไรผมเชื่อว่าเราทำได้จะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนม
1: ัน
0: เป็นอีกเรื่องนึงมันเป็นเรื่องของชั่วโมงบินและประสบการณ์ละตอนน
1: ี
0: ้ก็ดีใจครับที่วันนี้นะได้มาร่วมงานกับน้องอัดซึ่งก็มีใบหน้าละไม้คล้ายๆกับพี
1: ่ครับ
0: นะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าพี่จะมีประโยชน
1: ์โอเควันนี้ขอบคุณพี่โทนมากครับ
0: ครับยินดีครับยินดีครับ
1: เราก็จากบทเรียนวันนี้ที่ผมได้เรียนจากพี่โทนนะครับเรื่องของการเป็นนักพากย์ฟุตบอลเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องไปศึกษาเรื่องของฟุตบอลเพราะสิ่งนี้คือเป็นข้อมูลที่ในฐานะนักพากย์เนี่ยเราต้องอธิบายให้คนดูเข้าใจเราต้องพูดให้เขาเห็นภาพหรือเข้าใจไปพร้อมๆกับเรารวมไปถึงเป็นการเสริมข้อมูลบางอย่างที่เขาอาจจะไม่รู้และอย่างที่สองคือการดูเยอะๆเพราะการดูเยอะๆเนี่ยมันคือการที่เราได้เห็นตัวอย่างของคนที่เขาพากว่าวิธีการพากของแต่ละคนเป็นยังไงและการดูเยอะหนึ่งอย่างมันคือการซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไปซึมซับศัพท์ซึมซับริทึมแล้วก็เรียนรู้การใช้เสียงเพราะว่าเรื่องของการเป็นนักพากเนี่ยดินามิกของเสียงเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะทําให้คนดูเกิดอารมณ์ร่วมไปกับเราได้ว่าเฮ้ยสนุกแล้วหรือลุ้นอย่างเงี้ยและอย่างสุดท้ายคือการฝึกพูดของจริงหรือการที่เราลองพากของเราจริงๆซึ่งทําได้ง่ายก็คือการที่เราเปิดคลิปแล้วเราก็ลองฝึกพากในแบบของเราแล้วก็กลับมานั่งฟังว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันดีหรือยังมันมีข้อมูลตรงไหนที่เราเตรียมยังไม่พอหรือเปล่าทําให้เรามีคลังของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลมากขึ้นอันนี้ก็เป็น3ทริคที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ได้เรียนจากพี่โทแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะทำอ่ะมันทำได้สิ่งหนึ่งที่ได้วันนี้คือรู้สึกว่าการที่ถ้าเราทำอะไรไม่ได้อ่ะเราก็สามารถที่จะทำได้ถ้าเราอยากที่จะทำมันหรือว่าเราอยากที่จะพิชิตเป้าของเราให้ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนแค่เราต้องเริ่มลงมือทำเราก็แค่ต้องจริงจังกับมันสุดท้ายผมคิดว่าถ้าวันนึงมีเวลาอยู่กับสิ่งนี้ก็น่าจะพากฟุตบอลได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมนะหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้า
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเรา

0: ก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
1: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
0: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
2: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
0: จับได้
1: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
2: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
1: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บ เกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เป็นประตูของเราเอาละครับโก
5: ยิงเข้าประตูไปแล้ว
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
5: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: Hey Bodo, what's your favorite holiday?
1: Songkran, of course. It's the best time of the year.
2: It's in the summer, right?
1: Exactly. That's why it's so fun to go out and splash water. It's perfect for the extremely hot weather in April.
2: How long is the Songkran festival?
1: Usually it's 4 days, so many people take the opportunity to go back to their hometown to visit their friends and family. It's the time where family comes together to pay respect to the elders, spend some quality time together, and welcome the Thai New Year.
2: That sounds really nice.
1: Oh, we also visit local temples and offer food to the Buddhist monks. What about you? What's your favorite holiday or celebration?
2: I love Halloween.
1: Why is that?
2: I'd love it since when I was a kid, and my parents would put up spooky decorations around the house, and the kids in our neighborhood would love them.
1: Oh, so do you still go trick-or-treating?
2: Yeah, sometimes I take my nieces and nephews trick-or-treating. It's nice to see little kids dressed up in funny costumes and get excited over how much candy or chocolate they get.
1: Is there any Halloween costume contest by any chance?
2: Yes, people have it for fun. I went to a costume party at my friend's house last year and I won best superhero costume.
1: Oh, that sounds cool. So which superhero did you dress up as?
2: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
1: Wow. Are there any categories in the costume contest?
2: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
1: That sounds like a lot of fun.
2: It is. Let's jam.
1: Let's go.
3: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
4: There are lots of interesting topics for you to learn.
5: And it's a great chance for you to improve your English.
6: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French File รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึก

0: ฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับครั้งนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในเรื่องเดิมกับครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้เรียนรู้แล้วก็วางแผนกันผ่านไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่เราได้เรียนรู้นะครับกันผ่านไปแล้วแล้ววันนี้เราต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับก็คือเรื่องการเฝ้าระวังและการป้องกันอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันซึ่งเป็นตอนที่2นะครับวันนี้เรื่องนี้นะครับเราจะเรียนรู้ด้วยกันทั้งหมด2ครั้งเพราะฉะนั้นครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับในเรื่องการเฝ้าระวังและการป้องกันอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ1นะครับนักเรียนของครูทุกคนเนี่ยจะต้องอธิบายสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันที่เคยเกิดขึ้นในท้องถิ่นของเราหรือพื้นที่ที่เราสนใจได้นะครับข้อที่2บอกข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศที่ใช้ในการวางแผนการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันนะครับเราใช้ข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศอะไรบ้างนะครับในการที่จะประกอบการวางแผนนะครับข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างยังพอนึกได้ไหมที่เราจะต้องใช้ประกอบมีอะไรบ้างมีอะไรนะปริมาณเมฆมีอะไรอีกปริมาณฝนใช่ไหมครับมีอะไรอีกนะอุณหภูมิแบบนี้นะครับคือข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศนะครับแล้วการที่นักเรียนได้วางแผนนักเรียนได้ใช้อะไรไปบ้างซึ่งนักเรียนจะต้องบอกข้อมูลนั้นด้วยนะครับข้อที่3อธิบายการวางแผนการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่เราศึกษามาแล้วเรามีการวางแผนเนี่ยนะครับเรามีการวางแผนป้องกันและก็เฝ้าระวังอย่างไรบ้างเผื่อว่าเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีกรอบนึงในอนาคตนะครับเราจะต้องอธิบายให้ครูด้วยนะครับด้านต่อมาด้านทักษะกระบวนการนะครับนักเรียนจะต้องลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนกำหนดพื้นที่สำรวจช่วงเวลาในการลงพื้นที่สำรวจการรวบรวมข้อมูลคำพยากรณ์อากาศย้อนหลังในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ด้วยนะครับสำหรับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับนักเรียนจะต้องมีความรอบคอบนะครับแล้วก็ละเอียดถี่ถ้วนในการทำกิจกรรมเพราะว่าเราจะต้องมีการวางแผนการทำกิจกรรมแล้วก็การทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งเราได้ทำมาบ้างแล้วหลังจากที่เราได้วางแผนกันไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนก็คืออธิบายเชื่อมโยงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันที่มีต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมโดยเราจะต้องรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผลนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้วางแผนไปแล้วแล้วเราก็ได้ทำกิจกรรมไปแล้ววันนี้เราจะต้องนำเสนอนะครับผลการทำกิจกรรมของเราให้กับเพื่อนๆทำเพื่อนต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังนะครับระหว่างนั้นนะครับคนที่รับ

ังเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับคนที่นำเสนอก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยนะครับว่าเขามีความคิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างเราอย่างไรนะครับพร้อมกับเหตุผลประกอบด้วยนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดวันนี้มีอะไรให้มาทบทวนนะครับ

0: เมื่อครั้งที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรไปบ้างนะครับก่อนที่เราจะกลับมาเจอกันในคาบเรียนนี้นะครับนักเรียนได้ทำอะไรไปบ้างมีใครอยากจะช่วยตอบให้ครูได้ไหมว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราทำอะไรไปบ้างมีไหมครับเดี๋ยวจะให้สะสมสติกเกอร์ลงในสมุดสะสมสติกเกอร์ของกลุ่มเลยนะครับลองดูว่าลองนึกดูว่าเราได้ทำอะไรผ่านไปแล้วบ้างนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราทำอะไรกันไปนะครับมีไหมมีกลุ่มหนึ่งนะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มอื่นสู้ไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวครูจะให้กลุ่มหนึ่งได้ตอบเลยนะครับเดี๋ยวเรากลุ่มสองยังไงได้ไหมถ้างั้นเดี๋ยวฟังกลุ่มหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวคนตัวแทนจากกลุ่มหนึ่งนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราทำอะไรผ่านไปบ้างนะครับลองตอบให้ครูหน่อยนะครับตอนนี้กลุ่มที่หนึ่งน่าจะพร้อมแล้วนะครับเชิญกลุ่มที่หนึ่งได้เลยครับ
1: การคาดคะเนสภาพอากาศ
0: การคาดคะเนสภาพอากาศปรบมือให้กลุ่มที่1ก่อนครับเราได้ทำอะไรไปบ้างเราจะต้องลงพื้นที่สำรวจใช่ไหมก่อนที่เราจะลงพื้นที่สำรวจเราทำอะไรเราเดินลงไปเลยได้ไหมเราจะต้องมีการวางแผนจากกลุ่มที่6นะครับวางแผนในการทำกิจกรรมเพื่ ไปสำรวจพื้นที่แล้วก็สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องใช่ไหมครับกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนะเพราะนั้นสิ่งที่เราได้ทำก็คือวางแผนการทำกิจกรรมเรื่องการเฝ้าระวังและการป้องกันอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันแล้วก็แบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติกิจกรรมภายในกลุ่มของเรานะครับอภิปรายก่อนการทำกิจกรรมต่อในวันนี้ก่อนที่เราจะนำเสนอนะครับการนำเสนอของนักเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องนำผลการทำกิจกรรมในใบงานที่1หรือว่าในกิจกรรมที่1เนี่ยนะครับมานำเสนอให้กับเพื่อนๆฟังซึ่งนักเรียนจะต้องนำเสนอให้ครอบคลุมทั้ง3ประเด็นนี้นะครับประเด็นแรกคือข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศเราใช้ข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศอะไรบ้างในการที่เราวางแผนเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเราใช้ข้อมูลอะไรบ้างข้อที่2การวางแผนการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายของกลุ่มเรานะครับว่าเรามีการวางแผนอย่างไรนะครับในการเฝ้าระวังและก็ป้องกันอันตรายและข้อที่3ข้อดีและข้อจำกัดของแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันนะครับซึ่งจากที่ครูสังเกตดูนะครับตอนนี้บางกลุ่มอาจจะพร้อมและชิ้นงานเรียบร้อยแล้วแต่บางกลุ่มชิ้นงานยังไม่สำเร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้เวลาในนักเรียนในการเตรียมตัวนะครับซึ่งครูกำหนดว่า5นาทีอาจจะไม่เพียงพอเดี๋ยวครูจะให้เวลามากขึ้นกว่านี้นะครับเพื่อให้ชิ้นงานของนักเรียนพร้อมมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะนำเสนอให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนได้เตรียมตัวมากขึ้นนะครับเอาล่ะตอนนี้พร้อมที่จะเตรียมตัวในการนำเสนอหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละครับระหว่างนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเตรียมตัวในการนำเสนอถ้านักเรียนมีประเด็นอะไรอยากจะสอบถามหรือต้องการความช่วยเหลือจากครูสามารถยกมือได้เลยนะครับเชิญลงมือเตรียมตัวนำเสนอได้เลยครับ

0: นักเรียนครับตอนนี้หมดเวลาสำหรับการเตรียมตัวนำเสนอแล้วเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนนะครับออกมานำเสนอเนาะนะครับตอนนี้กลุ่มไหนที่พร้อมนำเสนอแล้วบ้างมีหลายๆกลุ่มเนาะนะครับอย่างที่เราเคยตกลงกันนะครับว่าการนำเสนอนะครับครูจะให้สะสมสติกเกอร์ทั้งหมด10ดวงนะครับและกลุ่มที่พร้อมที่สุดในการที่จะนำเสนอนะครับคือ2กลุ่มคือกลุ่ม2กับกลุ่ม3เดี๋ยวขออนุญาตให้สิทธิ์กลุ่ม2กับกลุ่ม3ก่อนเพราะว่ากลุ่ม2กับกลุ่ม3ทำงานเสร็จเรียบร้อยก่อนเพื่อนนะเพราะนั้นจะให้สิทธิ์กลุ่ม2กับกลุ่ม3ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวกลุ่ม2กับกลุ่ม3ใครจะนำเสนอก่อนดีกลุ่ม3บอกว่าเสียสละให้กลุ่ม2เพราะนั้นเดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2ก่อนเลยครับเชิญบริเวณหน้าห้องได้เลยนะครับกลุ่ม2ส่วนกลุ่มอื่นทำอย่างไรเมื่อมีเพื่อนนำเสนอหน้าชั้นเรียนฟังนะครับเพราะนั้นตอนนี้กลุ่มอื่นนะครับวางมือจากการทำกิจกรรมทุกอย่างแล้วหันหน้ามาที่หน้าห้องนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติเพื่อนนะครับในการที่จะรับฟังนะครับผลการทำกิจกรรมรับฟังการนำเสนอของเพื่อนนะครับตอนนี้กลุ่ม2พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: พร้อมแล้วเนาะตอนนี้มีใครยังไม่พร้อมที่จะฟังเพื่อนไหมถ้ายังไม่พร้อมครูก็จะไม่ให้กลุ่ม2เริ่มนำเสนอนะครับฝากไว้1ประเด็นนะครับหลังจากที่กลุ่มที่2นำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ากลุ่มอื่นมีประเด็นอะไรอยากจะแสดงความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้เชิญกลุ่มที่2ได้เลยครับ
2: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม2วันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องภัยพิบัติจากธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันในพื้นที่ตำบลไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับภัยธรรมชาติที่พบนะครับคือพายุฝนฟ้าคะนองสาเหตุอากาศเปลี่ยนมีพายุพัดผ่านครับฝนกระทบบ้านเรือนเสียหายต้นไม้ล้มไฟฟ้าขัดข้องน้ำท่วมภัยธรรมชาติที่พบแบบที่2นะครับก็คือน้ำท่วมสาเหตุนะครับมีฝนตกมากระบายน้ำไม่ทันมีสร้างถนนปิดกั้น ทางระบายน้ำครับผลกระทบนะครับคือนาข้าวเสียหายการเกษตรเสียหายบ้านเรือนเสียหายได้รับบาดเจ็บสถานที่สำคัญเสียหายครับภัยธรรมชาติที่พบนะครับไม่ได้มีแค่2อย่างเท่านี้นะครับยังมีทั้งแผ่นดินไหวแล้วก็น้ำป่าไหลหลากครับต่อไปนะครับคือแผนการป้องกันครับ
3: แผนการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่1. หาหน่วยข้อเท็จหน่วยข้อเท็จจริงน้ำท่วมทุกปีมากน้อยไม่เท่ากันชาวบ้านไม่มีการเตรียมตัวรับมือสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะทำให้ฝนตกหนัก 2. หน่วยแสดงความคิดเห็นเพิ่มเส้นทางระบายน้ำเพิ่มอัตราการระบายน้ำสำรวจพื้นที่ 3. หน่วยวิเคราะห์จุดอ่อนเครื่องมือและเงินทุนความยุ่งยากการประสานงาน 4. หน่วยสร้างพลังบวกเป็นวิธีที่ดีและเกิดผลดีช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในหมู่บ้านได้ค่ะหน่วยสร้างทางเลือกหาการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสร้างความเข้าใจกันในพื้นที่ 6. หน่วยกำหนดแนวทางลงพื้นที่สำรวจพื้นที่จัดการประชุมชาวบ้านประสานงานระดมทุนที่ต้องใช้ค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าถ้าน้ำท่วมต้องทำยังไงค่ะ
4: ต้องทำยังไงคะ
0: ทำยังไงดี
4: ขึ้นที่สูง
0: หลายๆกลุ่มบอกมาว่าอพยพขึ้นที่สูง
3: ทำยังไงเลยเพื่อน
5: เราต้องรีบอพยพไปในที่ปลอดภัยถ้าน้ำขึ้นสูงเราต้องรีบขึ้นที่สูงครับ
2: ใช่แล้วครับเราต้องรีบอพยพขึ้นที่สูงครับถ้าหากเกิดน้ำท่วมสูงนะครับถ้าเรายังอยู่ในน้ำนะครับในน้ำมีทั้งสิ่งมีชีวิตที่มีพิษครับก็เช่นงูตะขาบครับแล้วก็ในน้ำยังมีเชื้อโรคต่างๆอีกมากมายครับถ้าเราอยู่อาจจะทำให้สุขภาพร่างกายเราไม่ป่วยได้ครับ
0: ป่วยหรือ
2: ป่วยได้ครับ
0: โอเค
2: กลุ่ม2ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2ด้วยนะครับกลุ่มที่2เขานำเสนอการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันก็คือน้ำท่วมนะครับแล้วเขาก็เพิ่มเติมมาให้ด้วยว่านอกจากน้ำท่วมเนี่ยก็มีพายุฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับโอเค มีใครอยากจะเพิ่มเติมประเด็นไหนให้กลุ่มที่2ไหมครับมีไหมนี่มีเนาะถ้าไม่มีขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2อีกรอบนึงครับกลุ่มต่อมานะครับคือกลุ่มที่3นะครับเชิญกลุ่มที่3ที่หน้าห้องได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติที่กลุ่มที่3เขาจะนำเสนอนะครับเกิดที่บริเวณไหนนะครับเพราะนั้นเหมือนเดิมนะครับกลุ่มอื่นให้ตั้งใจฟังเพื่อนด้วยนะครับเวลาที่เพื่อนนำเสนอเนาะนะครับถ้ากลุ่มที่3พร้อมแล้วเริ่มนำเสนอได้เลยนะครับ
1: ภัยธรรมชาติที่เกิดจากภัยธรรมชาตินะคะ1เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ
6: ภัยธรรมชาติที่พบนะครับพายุฝนฟ้าคะนองสาเหตุ1อากาศเปลี่ยน2มีพายุพัดผ่านครับผลกระทบ1บ้านเรือนเสียหาย2ไฟฟ้าขัดข้อง3พื้นที่เกษตรเสียหาย4อาจส่งผลถึงชีวิตครับ
1: น้ำท่วมนะคะสาเหตุเกิดจาก1ระบายน้ำไม่ทัน2ฝนตกหนักมากและต่อเนื่องเป็นเวลานานค่ะ3นะคะสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำค่ะผลกระทบนะคะทรัพย์สินเสียหายบ้านเรือนเสียหายและพื้นที่เกษตรเสียหายค่ะ
7: การวางแผนแก้ปัญหานะคะ1หน่วยข้อมูลเท็จจริง1น้ำท่วมบ่อยครั้งมากน้อยไม่เท่ากัน2ชาวบ้านไม่มีวิธีเตรียมตัวกับปัญหา3เกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลาติดต่อกัน2หน่วยแสดงความคิดเห็น1เพิ่มเส้นทางการระบายน้ำ2สำรวจพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาค่ะ
8: 3หน่วยวิเคราะห์นะครับจุดอ่อนคือเครื่องมือและเงินทุนครับความยุ่งยากนะครับคือการประสานงานและการจัดเตรียมเครื่องมือครับ4หน่วยสร้างพลังบวกนะครับเป็นวิธีการที่ดีเกิดผลดีและลดการเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ครับ5นะครับหน่วยสร้างทางเลือกนะครับหาวิธีการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาครับแล้วก็เจรจากับชาวบ้านในพื้นที่นั้นๆครับ6นะครับหน่วยกำหนดแนวทางนะครับสำรวจพื้นที่จัดการประชุมหมู่บ้านจัดเตรียมอุปกรณ์วางแผนแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็การประสานงานต่างๆครับกลุ่ม3ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3ด้วยครับอันนี้ก็คือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช่มั้ยครับโอเคเชิญที่กลุ่มได้เลยครับมีใครอยากจะเพิ่มเติมประเด็นไหนให้กับกลุ่มที่3มั้ยครับมีมั้ยไม่มีเนาะโอเคเก่งมากๆเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้ทั้ง2กลุ่มเลยครับด้วยเวลาที่จำกัดเนาะเพราะนั้นตอนนี้กลุ่มที่นำเสนอไปแล้วคือกลุ่ม2กับกลุ่ม3ได้สะสมสติ๊กเกอร์ไป10ดวงนะครับส่วนกลุ่มอื่นไม่ต้องน้อยใจไปหลังจากนี้สามารถไปนำเสนอกับครูได้นะครับก็ได้สะสม10ดวงเช่นกันนะครับเพราะนั้นหาเวลานะครับในการนำเสนอด้วยนะครับรวมถึงนักเรียนปลายทางนะครับในคาบเรียนอาจจะนำเสนอไม่ได้ครบทุกกลุ่มก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวนักเรียนติดต่อนำเสนอกับคุณครูปลายทางรับคุณครูปลายทางรับฟังการนำเสนอของนักเรียนแล้วก็ให้คำแนะนำกับนักเรียนด้วยนะครับเอาละนะครับเมื่อนำเสนอผ่านไปนะครับเราจะเห็นว่าภัยพิบัติที่เพื่อนนำมาเสนอก็คือน้ำท่วมใช่ไหมครับซึ่งก็เกิดจากสาเหตุเพื่อนก็ได้นำเสนอไปแล้วว่าอาจจะเกิดจากการที่ฝนตกหนักนะครับการระบายน้ำไม่ทันนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบมากมายตามมานะครับรวมถึงไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับเหมือนกลุ่ม2พูดไปก็คือมีสิ่งมีชีวิตที่อาจจะเป็นอันตรายที่เขาก็ต้องการความอยู่รอดเหมือนกันเขาก็หนีน้ำมานะครับแล้วอาจจะมาอยู่ที่บ้านเราแล้วก็ได้รับผลกระทบอาจจะมากัดหรือว่าเป็นสัตว์ที่มีพิษอย่างเช่นงูแบบนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นเฉลยคำถามท้ายกิจกรรมนะครับข้อที่1นะครับนักเรียนใช้ข้อมูลองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศใดบ้างในการวางแผนสร้างแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายเราใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการที่เราได้วางแผนออกมานะครับเป็นการเฝ้าระวังและการป้องกันมีกลุ่มไหนอยากตอบบ้างเราใช้ข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศใดบ้างมีกลุ่มไหนบ้างนะครับตอนนี้สามารถปรึกษากันได้รวมถึงนักเรียนปลายทางนะครับสามารถปรึกษากันได้แล้วก็ยกมือขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เราใช้ข้อมูลอะไรบ้าง นะครับในการที่เราจะนำมาวางแผนนะครับเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายตอนนี้มีกลุ่ม5ยกมือมีกลุ่ม2ด้วยนะครับกลุ่ม2บอกว่าไม่ยอมนะครับมีกลุ่มไหนมีกลุ่ม3เพราะนั้นเดี๋ยวยกธงนะครับยกธงเนาะโอเคเตรียมธงไว้นะครับเดี๋ยวหาผู้โชคดีกลุ่มแรกก่อนนะครับว่าจะเป็นกลุ่มไหนพร้อมนะครับเอามือไว้ที่หูเลยนะครับยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่2ครับเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่2ก่อนนะครับส่วนกลุ่มอื่นสามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะเชิญกลุ่มที่2ได้เลยครับ
5: ปริมาณฝนปริมาณเมฆแล้วก็อุณหภูมิครับ
0: ปริมาณฝนปริมาณเมฆแล้วก็อุณหภูมิปรบมือให้กลุ่มที่2ครับมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมอีกไหมนะครับข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศยังไม่ครบนะกลุ่ม2ยังตอบไม่ครบนะครับมีอีกมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มไหมเมื่อกี้กลุ่ม2ตอบอะไรไปบ้างมีปริมาณฝนปริมาณเมฆแล้วก็อุณหภูมิอากาศนะครับมีอีกไหมมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมอีกไหมถ้าเพิ่มเติมยกมือได้เลยนะครับสามารถเพิ่มเติมได้ได้สะสมสติกเกอร์เหมือนกัน5ดวงนะครับมีไหมไม่มีเนาะโอเคไม่มีไม่เป็นไรนะครับสำหรับข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศนะครับที่เราจะต้องใช้นะครับในการเฝ้าระวังและก็ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็มีอุณหภูมิอากาศความเร็วลมปริมาณฝนด้วยนะครับรวมถึงปริมาณเมฆด้วยก็สามารถเป็นข้อมูลได้นะครับข้อที่2นักเรียนใช้ข้อมูลอื่นใดอีกบ้างในการวางแผนและใช้ข้อมูลจากแหล่งใดบ้างมีไหมนอกจากข้อมูลอุณหภูมิอากาศความเร็วลมปริมาณฝนเราสามารถนำข้อมูลจากแหล่งไหนมาประกอบได้อีกบ้าง

0: นะครับจากแหล่งไหนมีกลุ่ม5ยกมือมีกลุ่มไหนอีกไหมถ้ายังไม่มีเดี๋ยวให้กลุ่ม5ตอบก่อนนะครับเพราะเขายกมืออ่ะเชิญกลุ่มที่5ได้เลยนะครับลุกขึ้นแล้วก็ตอบให้หน่อยนะครับว่านอกจากที่เฉลยไปในข้อที่1เนี่ยเราสามารถนำข้อมูลจากแหล่งไหนมาได้อีกบ้างนะครับอ่ะเชิญกลุ่มที่5ได้เลยครับ
1: จากกรมอุตุวิทยาแล้วก็แหล่งข่าวสารต่างๆค่ะ
0: จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับไม่เป็นไรปรบมือให้กลุ่มที่5ครับอาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยพูดไม่ครบไม่เป็นไรนะครับมีกลุ่มอื่นอยากจะเพิ่มเติมอีกไหมมีไหมครับกลุ่มที่5เขาบอกว่าเราสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับเพราะฉะนั้นเฉลยในข้อที่2นะครับเราสามารถที่จะนำข้อมูลอะไรอีกบ้างแล้วก็ใช้จากแหล่งใดอย่างเช่นใช้แผนที่เสี่ยงภัยพิบัตินะครับโดยดูระดับความเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยเพียงใดนะครับประกอบด้วยรวมถึงแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศของพื้นที่นะครับที่สามารถที่จะปลอดภัยแล้วเราสามารถที่จะอพยพไปได้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ติดตามการเฝ้าระวังและการเตือนภัยจากเว็บไซต์นะครับเพราะฉะนั้นช่องทางนี้นะครับจะเป็นช่องทางที่เราสามารถที่จะติดตามได้นะครับข้อที่3แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายที่สร้างขึ้นมีข้อดีและข้อจำกัดอย่างไรบ้างจากที่เราได้สร้างนะครับวางแผนเนี่ยลงในกระดาษที่ครูได้เตรียมให้แล้วเราก็ได้นำเสนอไปแล้วนักเรียนคิดว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างเอาข้อดีก่อนใครอยากจะตอบข้อดีให้ได้บ้างว่าแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายที่เราสร้างขึ้นมันมีข้อดียังไงถ้าไม่มีจะเป็นยังไงทำไมถึงต้องมีแนวทางการเฝ้าระวังมันมีข้อดียังไงอ่ะโอเคงั้นยกธงนะครับเพราะว่ามีหลายกลุ่มเนาะเมื่อกี้ยกสีเขียวผ่านไปแล้วนะครับมาดูว่าสีที่2จะเป็นสีอะไรเอามือจับที่หูเลยนะครับพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6เดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่6ก่อนนะครับกลุ่มที่6น่าจะพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: ลดความเสียหายล่วงหน้าค่ะ
0: ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าใช่ไหมครับปรบมือให้กลุ่มที่6ครับเก่งมากมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมอีกไหมมีไหมครับมีกลุ่ม5กับกลุ่ม3ใช่ไหมมี2กลุ่มนะเพราะนั้นผู้โชคดีของเราจะต้องมาจากการยิงฉุกลุกเลยตัวแทนกลุ่มละ1คนกลุ่ม5กับกลุ่ม3มีไหมกลุ่ม3ยังไงโอเครอบนี้รอบเดียวขอคนที่เป่าชนะเป่าชนะนะครับรอบเดียว3 2 1ชุบกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5มีสิทธิ์ก่อนนะครับคนที่เป่าชนะกลุ่มที่5ขอโทษขอโทษคุยเองกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3มีคนบอกว่าขอคนแพ้ไงเมื่อกี้ครูก็คนแพ้อ่ะขออภัยกลุ่มที่3ได้ตอบนะครับเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่3ก่อนนะครับเชิญกลุ่มที่3ได้เลยครับ
3: เพิ่มโอกาสในการเอาชีวิตรอดได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: เพิ่มโอกาสในการเอาชีวิตรอดได้มากขึ้นปรบมือให้กลุ่มที่3ครับกลุ่มที่5ไม่เหมือนใช่ไหมงั้นเดี๋ยวให้กลุ่มที่5ตอบด้วยนะครับเชิญกลุ่มที่5ได้เลยนะครับว่าคำตอบของเขาจะแตกต่างอย่างไรเชิญได้เลยครับ
1: ลดการเสียต้นทุนในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5เขาตอบมาว่าถ้าสมมติว่าเกิดภัยพิบัติขึ้นนะครับภัยธรรมชาติขึ้นอาจจะสร้างความเสียหายให้กับที่อยู่อาศัยเขาก็เลยถ้ามีแนวทางการป้องกันเราจะสามารถป้องกันแล้วก็ระวังได้ทันแล้วก็ลดความเสียหายของที่อยู่อาศัยของเรานั่นเองนะครับมีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีนะข้อดีผ่านไปแล้วข้อจำกัดล่ะครับข้อจำกัดของการเฝ้าระวังมีไหมมีใครพอนึกออกไหมว่าข้อจำกัดโอเคเดี๋ยวให้กลุ่ม5ตอบก่อนนะครับเขาจะมองว่าข้อจำกัดของแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายเนี่ยมันคืออะไรเชิญกลุ่มที่5ได้เลยครับ
1: ข้อจำกัดก็คือเราไม่สามารถที่จะป้องกันและเฝ้าระวังได้อย่าง 100% ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับเราไม่สามารถเฝ้าระวังและป้องกันให้มันไม่เกิดขึ้นได้ 100% นะครับมีอีกไหมครับ ไม่มีเนาะโอเคเฉลยข้อนี้นะครับแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายที่สร้างขึ้นมีข้อดีและข้อจำกัดอย่างไรนะครับข้อดีคือเราสามารถปฏิบัติตามได้นะครับแล้วก็ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและสามารถที่จะลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับส่วนข้อจำกัดก็คือการตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันจากเว็บไซต์อาจจะไม่ได้ทันท่วงทีนะครับดังนั้นควรจะมีแหล่งข่าวท้องถิ่นวิทยุชุมชนมีเครื่องวัดปริมาณฝนที่ติดตั้งไว้สำหรับประมาณการปริมาณฝนว่ามากหรือน้อยเพียงใดเพื่อเป็นข้อมูลอีกทางหนึ่งในการเฝ้าระวังนะครับซึ่งการตรวจวัดปริมาณฝนเนี้ยเราได้ดูครูสาธิตมาแล้วเมื่อครั้งที่เราเรียนเรื่องฝนใช่ไหมนักเรียนก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาในบ้านของเราได้นะครับแล้วก็สามารถวัดปริมาณฝนได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นอภิปรายหลังการทำกิจกรรมนะครับการเฝ้าการวางแผนการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันจะใช้ข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศก็คืออุณหภูมิอากาศความกดอากาศอัตราเร็วลมปริมาณฝนและก็ข้อมูลอื่นๆประกอบนะครับเพื่อใช้ในการที่จะเฝ้าระวังและก็ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นข้อมูลภูมิประเทศที่แสดงระดับความสูงต่ำของพื้นที่ด้วยก็ดีนะครับถ้าเรารู้ว่าบริเวณไหนระดับความสูงมันน้อยๆนะครับก็อาจจะเกิดน้ำท่วมได้เพราะนั้นเราก็ต้องอพยพไปบริเวณที่มันมีความสูงขึ้นมานะครับข้อดีและข้อจำกัดในการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะครับอันนี้ก็คืออภิปรายหลังการทำกิจกรรมนะครับคำถามชวนคิด1คำถามที่เราเคยคุยกันการวางแผนการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันจำเป็นต้องใช้ข้อมูลลมฟ้าอากาศใดบ้างตอบพร้อมกันเลยมีอะไรบ้าง
4: อุณหภ
0: ูมิอากาศ
4: ความเร
0: ็
4: วลม
0: ปริมาณฝนปริมาณเมฆด้วยนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่เราจะต้องใช้ในการเฝ้าระวังและก็ป้องกันอันตรายนะครับอุณหภูมิอากาศความกดอากาศอัตราเร็วลมปริมาณฝนนะครับซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นสรุปบทเรียนวันนี้ลมฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับเมื่อองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบางครั้งการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและก็รุนแรงนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์และก็สิ่งแวดล้อมนะครับเป็นอย่างมากการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้ความรู้ด้านองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศและการพยากรณ์อากาศจึงจำเป็นที่เราจะต้องดำเนินการเพื่อเป็นการสร้างแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากนะครับเราก็สามารถที่จะป้องกันได้นะครับเพราะนั้นบทเรียนครั้งถัดไปนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่5จบเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่6ก็คือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกนะครับซึ่งเรื่องแรกที่เราจะได้เรียนก็คือเรื่องสัญญาณบ่งชี้เกี่ยวกับอุณหภูมิอากาศของโลกในตอนที่1และก็ตอนที่2นั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้าง1ใบงานที่1เรื่องรู้ได้อย่างไรว่าอุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกสูงขึ้น2ใบความรู้ที่1เรื่องแก๊สเรือนกระจกกับสัญญาณบ่งชี้ที่แสดงว่าอุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกสูงขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับวันนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมไม่มีเนาะเราสามารถที่จะใช้ข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศนะครับในการเฝ้าระวังและก็ป้องกันอันตรายได้ซึ่งครูคิดว่านักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางของครูสามารถที่จะปฏิบัติและก็ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเราได้นะครับเพราะนั้นถ้าวันนี้ไม่มีคำถามเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: Can call tomato like a tomaberry, feeling like we don't eat vegetable, we eat fruit, and we can produce at the hottest place in Thailand. This research is about how to produce the high sugar content tomato in Thailand, because now the people need to consume.The hybrid tomato as a fruit. Normally, cherry tomato, the brix content or sugar content is about not more than 7 or 8. But with this technique, we can produce up to 16. When we eat it, we will feel that it's quite sweet. Fresh tomato contain a lot of vitamin, a lot of lycopene. It's easy to consume. It means when the people can change their habit to.Try, it means they can have a lycopene and another vitamin as a fresh food. The process is, firstly, we have to design the greenhouse type that's suitable for Thailand environment.Especially in Kanchanaburi, that is hottest place in the Thailand. And also we establish the system that we call Growbot system. Growbot system is smart irrigation or precision farming. And they use the special signal from environment to control the irrigation.For making the high sugar content tomato that needs some special signal. Mostly the normal tomato produced with using the irrigation, they use just maybe only timer and to check when it's suitable to irrigate water or fertilizer to the plant. But our system use another signal, for example, light, solar radiation that is directly to control photosynthesis inside. Once the solar radiation is too high is mean like a sunny day, the system will irrigate a lot of water and nutrition.The benefit of the system is the first one is quality that we cannot produce. And the second one with this system that we can call it precision farming, it means we can decrease the amount of fertilizer and water. So it means we almost have no drainage to the environment or we didn't make any pollution for our earth. And we hope that in the future we can expand our experiment or our innovation for farmer, like smart farmer, to decrease the fertilizer, decrease the chemical, and decrease the water that is now is very big problem in Thailand.

0: Read a t-shirt.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV 7. Welcome back to English class with Teacher Om again. Okay. Hello, everyone, again. Last time we talked about a lot about illnesses or symptoms, right, that we learned, and how to talk about the symptoms or the illnesses. For example, I have a headache, and others? มีประโยคอื่นไหมคะเวลาเราบอกอาการของเราเราใช้ประโยคหรือโครงสร้างว่าอะไรคะกลุ่มที่หนึ่ง I have a body ache. Good. Group two. Toothache. How to say? I. เราบอกอาการยังไงคะ I have a toothache. Right. แต่เวลาเราจะบอกอาการของคนอื่นเราจะพูดยังไงนะคะ She has good toothache. Okay, good. เพราะนั้นนักเรียนจำโครงสร้างในการบอกอาการได้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยโอเคสำหรับวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก็คืออ่านออกเสียงแล้วก็บอกความหมายของคำศัพท์สำนวนที่เกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วยจากไข้หวัดเพราะนั้นในหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ย gettingThe flu คืออะไรนะคะคืออะไรเอ่ย Getting the flu หัวเราอ่ากำลังจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือติดไข้หวัดใหญ่นั่นเองเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะได้ออกเสียงแล้วก็ทราบความหมายที่มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยในวันนี้เราจะใช้ present perfect tense ในการบอกเล่านะคะเกี่ยวกับอาการการบอกหรือใช้ประโยคปฏิเสธหรือตั้งคำถามนะคะจากโครงสร้างภาษา present simple tense I'm sorry present perfect tense okay เอาละค่ะเพราะนั้น I would like to review about the symptoms okay could you tell me some illnesses or symptoms that you learned มีคำว่าอะไรบ้างคะที่เราเรียนไปแล้วflu symptoms or common flu symptoms คำว่าอะไรคะ
3: fever
2: okay could you tell me คำว่าอะไรเอ่ย could you shout the word for me
3: dizzy
2: แปลว่าอะไรคะ dizzy น้องชมพูกำลังสับสนกับอาการอะไรนะคะอ้าวเวียนศีรษะนั่นเอง dizzy แล้วถ้าจามล่ะคะเพราะว่าน้องชมพูเคยทำออกอาการนั้นไว้ให้เราได้เรียนรู้กันคืออะไรเอ่ย sneezing sneezing and dizzy difference right okay เอาละค่ะคำแรกเลยนักเรียนลองอ่านเองสิคะ okay next word that you learn could you tell me yes fever แล้วอาการอื่นล่ะคะ toothacheRunny nose stomach ache nose breathing okay good group 4มีอาการอะไรที่เราจำได้บ้างไหมคะมีอะไรเอ่ยอะไรคะน้องเหรียญทองบอกปวดฟันไงกาต้าบอกปวดฟันได้ไหมคะเพื่อนบอก